0: ประจำวงครับ
1: ผลวอลเลย์บอลวีแมนส์เนชั่นลีก2026สนามที่2ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยเมื่อวานนี้ทีมสาวไทยก็ลงแข่งเป็นนัดที่2พบกับเบลเกเรียซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยนั้นก็ไม่พลาดค่ะเอาชนะไปได้3เซตรวด25-22 25-20และ25-17ไทยนั้นก็คว้าชัยชนะนัดแรกในศึกวีแมนส์คัพลีก2026โดยเกมนี้สศิภาพรจันทวิสูตรก็ทำแต้มสูงสุดของทีมสาวไทยที่21คะแนนสรุปตารางคะแนนไทยนั้นก็แข่งไป6นัดชนะ1แพ้5นัดมี6คะแนนอยู่อันดับ14และนัดต่อไปก็จะพบกับแคนาดาในวันที่20มิถุนายนนี้ส่วนผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กก็เสมอกับแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ1โดยเช็กนั้นกำลังอันดับ3มี1คะแนนจาก2นัดส่วนแอฟริกันกำลังบวยมี1แต้มเท่ากันส่วนเกมในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถล่มเอาชนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาไป4ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์นั้นก็นำจากฝูงของกลุ่มแข่ง2นัดมี4คะแนนส่วนบอสเนียนั้นอยู่ที่3มี1คะแนนเท่าเดิมจากที่นี่จันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
2: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีทางคุณเพลินขอทางนะครับพาผู้ป่วยมีอาการชักไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬานะครับบนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1862กรุงเทพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แจ้งมาบอกว่าอยู่ถนนพระราม4ต่อเนื่องรัชดำรินะครับล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับถึงโรงพยาบาลแล้วก็คืบหน้ากันมาตลอดกับทางทีมงานก็มีการแจ้งขอทางเข้ามานะครับนะเราก็ประสานให้นะฮะสำหรับจุดนี้ล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับขอบคุณทางคุณเพลินด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็อัปเดตกันต่อเนื่องด้วยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เองเนี่ยรถเยอะขึ้นแล้วนะฮะทางด้านของศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าจากศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานพาราไดซ์เนี่ยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยมีท้ายสะสมตั้งแต่ข้ามคลองแคทเลยนะครับลงจากสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมชะลอตัวมาเรื่อยเลยลงอุโมงค์อุดมสุขเนี่ยแน่นๆเลยนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่แถวๆหมู่บ้านกลางเมืองศรีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับรถมากนะครับคือถ้าเลยทางด้านของกลางเมืองหมู่บ้านกลางเมืองศรีนครินทร์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางอ่อนนุชต่อเนื่องพัฒนาการก็จะไปชะลออีกทีนึงช่วงเข้าแยกช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถบรรทุกน้ำแกลลอนเนี่ยแล้วที่รายงานเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ารถเก๋งเนี่ยคล่อมทางรถไฟหัวหมากจุดนี้เนี่ยผมเข้าไปดูไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถที่จะเข้าแยกสีพัดเนี่ยท้ายก็ไม่ยาวคือเคลื่อนตัวได้ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับท้ายสั้นลงเยอะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีสะสมอยู่ตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คตอนนี้ชะลอตัวเข้าแยกสีพัดนะครับเพื่อจะใช้พัฒนาการในด้านขาเข้าท้ายไม่ยาวนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะต่อเนื่องจากต่างระดับศรีนครินทร์ตัดกับมอเตอร์เวย์ไปกรุงเทพกรีฑาเข้าลำสาลีก็คล่องตัวดีนะครับรามคำแหงด้านฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับบนยกระดับรถมากหน่อยแต่ตามกันได้เรื่อยๆนะครับที่ติดก็คือช่วงถนนหัวหมากนะฮะผ่านด้านหลังของกกท.เนี่ยรถจะเยอะนะครับมีปริมาณรถมากเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ามีท้ายสะสมตั้งแต่พัฒนาการนะครับซอย20นะฮะเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับขาเข้าเนี่ยเพชรบุรีหัวแถวอยู่ช่วงแยกพร้อมพงนะครับรถที่ออกมาจากพร้อมสีนี่ก็มากนะครับมีรถมากแน่นๆเลยนะครับทางด้านขาเข้าของเพชรบุรีถ้าเลยแยกพร้อมพงไปเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรอุทัยเข้าทางด้านของแยกอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนไปประตูน้ำต่อเนื่องราชเทวียังคล่องตัวฝั่งกับการขาออกลงจากสะพานข้ามแยกยมราชมาทางเพชรพระรามไปราชเทวีมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรพระรามแน่นๆเลยเบี่ยงแนวก่อสร้างบริเวณตรงแยกราชเทวีพญาไทด้านขาเข้านะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของพญาไทนี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายชะลอตัวช่วงข้ามสะพานนะครับหัวช้างตรงนี้ด้วยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทกวีทัศน์ทองเลิศนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ชนะสงครามนะครับนะเห็นบอกว่ามีรถไปประสบเหตุด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: รองสารวัตรครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทกวีทัศน์ทองเลิศนะครับก็รอสน.ชนะสงครามนะครับ
0: ครับมีเหตุตรงราชดำเนินใช่ไหมครับรองสารวัตร
2: ใช่ครับตรงประชาธิปไตยหน้าแมคเลยนะครับ
0: โอ้หน้าแมคโดนัลด์เลยเป็นเหตุ
2: ยังไงวินมอเตอร์ไซค์เขาแจ้งมาไงว่ารถเขาจอดติดไฟแดง 3-4 ไฟแล้วเขาก็ไม่เคลื่อนอ่ะ
0: คร
2: ับ เลยเขาเข้าไปเคาะดูเขาก็ปล่อยรถไหลมารถไหลก็มาชนเสาไฟฟ้าหน้าแม็กพอดีเลย
0: โ
2: อ้ครับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่เตือน
0: ผู้ชายผู้หญิง
2: แจ้งกู้ภัยกู้ภัยเขาก็เลยมางัดกระจกนะปล่อยรถไหลมากรถไหลก็มาชนเสาไฟฟ้าหน้าแม็กพอดีเลย
0: โอ้คร
2: ับ ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
0: ผู้ชายผู้หญิง
2: กู้ภัยนะ

0: ม่ได้หาข้อมูล
1: ย้ายรถหรือยังครับรองสารวัตร
0: ย้ายเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับตัวรถนี่ตอนนี
0: ้
1: ตัวรถนี่เอาไปเก็บ
0: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ
1: รถนี่เอาไปเก็บหรือยังครับหรือว่ายังอยู่ที่เกิดเหตุ
0: รถเห็นว่าถอยออกมาจากเสาไฟแล้วอ่ะแล้วก็มาที่บนถนนเรียบร้อยหมดแล้วเขารอรถยกมั้ง
1: โอ้ครับ
0: พอดีเป็นเขตรับผิดชอบของสน.สำราญราษฎร์เขาอ่ะบนถนน
1: อ่ะแล้วตอนนี้สะสมเยอะไหมครับสำหรับการจราจรตรงที่จะตามหลังมาเนี่ย
0: ก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับก็จะติดหน้าแม็กตรงที่เกิดเหตุอ่ะพอเขาส่งเด็กนักเรียนสตรีวิทย์ผู้ปกครองอ่ะ
1: ตรงนั้นก็เป็นจุดประจำอยู่แล้วนะนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ผมได้เลยครับขอบคุณมากครับรองสารวัตรที่เพิ่มเติมกัน
0: ครับครับสวัสดีครับผมยินดีรับใช้ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เพิ่มเติมกันนะครับเพิ่มเติมกันว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับหน้าแมคโดนัลด์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวขอไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามภาพรวมการเดินทางบนทางพิเศษกับทางคุณพัทรพันธ์พิบูลแรงสรรสวัสดีครับคุณพัทรพันธ์
3: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับแล้วก็ท่านผู้ฟังชาวสารวัตรทุกท่านด้วยนะครับ
1: สภาพการจราจรบนทางพิเศษเชิญเลยครับ
3: ครับผมสำหรับงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับ ช่วงเช้านี้ก็ขอเริ่มจากทางพิเศษชาเฉลิมใหม่ละครนะครับทิศทางนะครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงยังไม่มีปัญหาครับรถยังคงน้อยยังผ่านด่านใช้งานได้ดีเลยครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็ผ่านไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมที่มาจากทางเศษสี่ดาวตะขาตัวนี้ตรงทางร่วมตัวนี้จะเริ่มมีการชะลอตัวครับแต่ก็ยังถือว่ายังพอผ่านตามกันไปได้ดีครับยังไม่ถึงกับติดขัดครับผม
1: ครับ
3: ผ่านจุดทางร่วมตรงนี้ไปแล้วจะเริ่มมามีชะลอตัวทีก็ช่วงบริเวณลาบบอนไก่ครับตรงนี้ก็รถจะเริ่มเยอะแล้วครับผู้ก็จะเริ่มชะลอตัวเคลื่อนตัวทางมาได้ช้าแล้วก็สลับหยุดนิ่งเลยครับ
1: ครับ
3: ว่าตอนนี้ก็จะเบียดเสียดตรงบริเวณทางออกถนนดุมพักพอสมควรเลยครับพอผ่านตรงจุดเบียดเสียดตรงทางออกถนนดุมพักไปได้แล้วเนี่ยก็ขายตัวแล้วครับ
1: ครับ
3: ก็จะเคลื่อนตัวเข้าตัวตลอดจนถึงเข้าต่างแบบท่าเลยครับแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ตรงบริเวณทางออกถนนพระรามสี่เนี่ยก็รถติดตามสัญญาณแสดงพื้นที่ด้านล่างครับครับผมแล้วก็ในความกลับกันครับออกจากต่างแบบท่าเรือมามุ่งหน้าไปดินแดงตอนนี้ในฝั่งขาออกเนี่ยไม่ได้ปัญหาครับรถน้อยใช้งานได้ดีเลยครับ
1: ครับ
3: ครับผมก็มาต่อที่ฝั่งดาวคะนองครับผมจากหน้าด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างแบบท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็หน้าด่านดาวคะนองก็รถค่อนข้างมากครับผมท้ายแถวตอนนี้ก็ออกไปถึงบริเวณถนนพระราม2เลยครับแต่ว่าพอผ่านพ้นหน้าด่านดาวคะนองเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ลดน้อยแล้วครับเคลื่อนตัวตามมันได้ดีตลอดจนถึงเข้าฝั่งท่าเรือเลยครับส่วนฝั่งกับการออกจากท่าเรือมาเนี่ยออกจากท่าเรือไปดาวคะนองไปพระราม2วันนี้ลดน้อยไม่มีปัญหาด้านการจราจรการจราจรครับ
1: ครับ
3: แล้วก็มาต่อที่ฝั่งจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าฝั่งท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาก็มีเริ่มมีปัญหาแล้วครับก็มีท้ายตั้งแต่หน้าด่านออกมาเนี่ยจนถึงท้ายประมาณสักเกือบหนึ่งกมได้เลยครับตอนนี
1: ้ครับ
3: ผ่านด่านเข้าไปแล้วก็ปริมาณรถคงมากอยู่ครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งต่อเนื่องไว้จนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นที่มาจากถนนอ่าวตะลงเลยครับตอนนี้รถขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เบียดเสียดตรงจุดนี้ค่อนข้างมากครับแต่ว่าพอผ่านตรงจุดเบียดเสียตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวแล้วครับก็จะคลายตัวโดยตลอดใช้งานได้ดีจนถึงเข้าต่างระดับเลยครับตอนนี
1: ้ครับ
3: ครับผมแล้วก็ของสีรัตครับสีรัตจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับประเทศไทยขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาอย่างไม่เป็นปัญหาครับเคลื่อนตัวตามกันได้ดีโดยตลอดครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีท้ายก่อนเข้าด่านประ

0: าณสัก1กมได้ครับผมพอผ่านพ้นด่านเข้าไปแล้วขายตัวสักเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะเริ่มมามีรถเบียดเสียดอีกทีก็บริเวณทางขึ้นที่มาจากถนนรัชดาครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเบียดเสียดกันเยอะรถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมต่อเนื่องไปถึงเหนือช่วงนี้เหนือคลองประปาเลยครับตอนนี้ผ่านพ้นคลองประปาไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับตอนนี
1: ้
0: ส่วนต่อกับการไม่เป็นปัญหาครับออกจากพญาไทไปแจ้งวัฒน์เนี่ยรถน้อยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีตลอดเลยครับแล้วก็มาต่อในส่วนของบางโคครับบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทไม่มีปัญหาครับรถน้อยทำงานได้ดีครับ แต่ว่าถ้าออกจากพญาไทที่จะไปบางโคเนี่ยก็จะชะลอตัวตรงเหนือต่างระดับพญาไทสักเล็กน้อยครับผมแต่ว่าพอผ่านพ้นโรงพยาบาลละมาไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะคล่องตัวตลอดจนถึงบางโคครับผ
1: ม
0: ครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่มาจากมอเตอร์เวย์ขึ้นศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปพญาไทเนี่ยตรงนี้ขึ้นจากมอเตอร์เวย์มาขึ้นจากศรีนครินทร์มายังคงลดน้อยครับผมแต่ว่าพอสักเหนือคลองแสนแสบจนถึงทางลงพระรามเก้าเนี่ยตรงเนี้ยชะลอตัวครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางลงพระรามเก้าไปแล้วก็จะคลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวแล้วครับผมส่วนฝั่งกับการพญาไทไปมอเตอร์เวย์เนี่ยลดน้อยใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ของสีขออภัยครับของฉลองรัฐครับผมฉลองรัฐรู้สึกจะมีแค่จุดเดียวครับเป็นฝั่งที่จากเจตุโชตมุ่งหน้าไปอ่าวตะลุกครับตรงนี้ช่วงบริเวณเหนือด้านโยธินเนี่ยน่าจะมีรถชะลอตัวสักเล็กน้อยครับ
1: คร
0: ับเห็นว่ามีรถเสียอยู่ช่องทางซ้ายก็ระมัดระวังตรงจุดนี้สักเล็กน้อยครับผมผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็คลายปวดแล้วครับ
1: คร
0: ับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือครับของบุรพาวิถีเนี่ยก็จะมีฝั่งขาออกครับเป็นส่วนของบริเวณที่ขึ้นมาจากสุวรรณภูมิไปจนถึงบางพีครับตรงนี
1: ้
0: ผ่านพ้นด่านบางพีไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีชะลอตัวไม่มีชะลอตัวแล้วครับส่วนที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนาอุดรรัตยาแล้วก็ปราจีนรัตยาเวลานี้โดยรวมขาเข้าขาออกลดน้อยใช้งานได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณผู้ชมครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณภัทรพันธ์ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มี2สายนะครับอยู่กับเราคุณหน่องลำลูกกากับคุณหัวโต99นะครับคุณหน่องสวัสดีครับคุณหนองครับจะแจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินสายน่าจะหลุดไปก่อนนะครับคุณหนองแจ้งมาเนี่ยเป็นพหลโยธินขาออกนะครับช่วงก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต200เมตรนะขาออกนะครับมีชนกัน3คันนะฮะขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับนะก่อนหน้านี้ขาเข้าแต่ตอนนี้ขาออกก็มีอุบัติเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวไปที่สายคุณหัวโต99นะครับหลุดเหมือนกันเนาะทั้ง2ท่านเลยนะครับหลุดทั้ง2ท่านเลยนะครับก็เพิ่มเติมมาได้นะครับคุณหัวโต99นี่แจ้งมาหัวถนนพยาพานนะครับจังหวัดนครปฐมนะช่วงวัดพระงามมุ่งหน้าพระเนี่ยนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับรถนะเดินทางเดินรถทางเดียวนะครับฝั่งกลับกันรถเจอแดดออกเล็กน้อยนะครับว่าอย่างนั้นขอบคุณพี่หัวโต99ด้วยคุณพรชัยแจ้งมาบอกว่าถนนเทิดดำรินะครับสัญญาณไฟมีปัญหานะครับแยกเศรษฐศิริกระพริบเหลืองทุกด้านเลยนะครับต้องกลายเป็นแยกวัดใจนะตรงนี้นะฮะสัญญาณไฟนะครับบริเวณแยกเศรษฐศิริเนี่ยนะครับกระพริบเหลืองทุกด้านฝากระมัดระวังด้วยอย่าเพิ่งต้องดูด้านอื่นเขาก่อนนะคุณผู้ฟังสัญญาณไฟเหลืองทุกด้านกระพริบอยู่นะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันก็รถมากเช่นเดียวกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับนะฮะสุขสวัสดิ์ขาเข้านะครับบนสะพานข้ามคลองดาวคะนองเมื่อช่วง6นาฬิกา5นาทีนะครับมีรถชนท้ายกันนะครับหลายคันขวางช่องทางกลางอันนี้รับแจ้งมาจากทาง LINE @js100 แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยก็มีทางคุณท่านินทร์นี่ก็แจ้งมาเหมือนกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้คุณท่านินทร์บอกว่าเป็นรถชนท้ายกันมีรถ SUV ชนรถเก๋งสีขาวนะครับบนสะพานนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นจุดเดียวกันนี่แหละนะฮะที่แจ้งเข้ามาขอบคุณทางคุณท่านินทร์ทาง YouTubeJS 100 Radio ด้วยนะครับที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมแต่ผมไม่แน่ใจว่าณเวลานี้เคลื่อนย้ายหรือยังท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้น บริเวณบนสะพานข้ามคลองดาวขนองสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเหตุเนี้ยตั้งแต่ช่วง6โมงเช้ามาแล้วนะครับดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมกันได้เลยคุณผู้ฟังกรณีของถนนราชดำเนินกลางที่มีผู้ขับขี่รถเก๋ง Honda City เนี่ยหมดสตินะฮะโอ้โหตอนนี้คือเขาย้ายพ้นแล้วนะครับแต่ว่าเห็นภาพเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาพยายามทุบกระจกแล้วก็เข้าไปช่วยนะเข้าไปช่วยคนที่เรียกได้ว่าหมดสติทางด้านของรองสารวัตรนะครับสน.ชนะสงครามเพิ่มเติมร้อยตำรวจโทกวีทัศน์ทองเลิศบอกว่าภรรยาเขาแจ้งว่าอาจจะวูบนะครับอาจจะมีอาการวูบเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ย้ายพ้นแล้วนะครับเสาไฟที่ชนไม่มีปัญหานะไม่ได้เสียหายนะครับก็การจราจรน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับตรงบริเวณหน้าแมคโดนัลด์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลในช่วงนี้อ่ะขออภัยเป็นทางคุณบุษบงนะครับรายงานกันครับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณบุษบงครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับจะมาเพิ่มเติมกันนะฮะสำหรับการรายงานในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นั่นเองนะฮะก็มีหลายเรื่องนะครับที่ให้ติดตามกันด้วยนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็ผสมผสานกันระหว่างเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังราคาน้ำมันเช้าวันนี้บ้านเรานี่ก็ราคาน้ำมันลดนะนะครับในต่างประเทศอันนี้ก็ต้องจับตากันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบ้านเราเนี่ยลดเยอะนะนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ติดตามนะครับก็คือในส่วนของดีเซลเนี่ยบาท30นะครับแล้วก็ทางด้านของเบนซินเนี่ย1บาท50สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณบุษบงบุษปะวนิชนะครับสวัสดีครับคุณบุษบงครับ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ดิฉันก็ไม่รู้ไม่พอไม่มีจิงเกิลแล้วทำเงียบ
1: จิงเกิลเปิดไปแล้วจิงเกิลเปิดไปแล้ว
4: เปิดไปแล้วใช่ไหมคะ
1: เปิดไป
4: มาดูกันทางด้านของเรื่องราวความเคลื่อนไหวในไทยวันนี้กันนะคะขอเริ่มต้นด้วยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทันตสถานโรงพยาบาลราชธานแห่งที่2นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะซึ่งเป็นการติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างนะคะทั้งการวางกำลังคนเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาต่างๆนะคะซึ่งมูลนิธิราชทานปันสุขจะเข้ามาสนับสนุนและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การเปิดทันตสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและที่สำคัญนะคะเป็นไปตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยค่ะ
1: คร
4: ับ กับการก่อสร้างทันตสถานโรงพยาบาลราชทานแห่งที่2นะคะมาจากแนวทางในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังมาตั้งแต่ปี2549ทรงทราบถึงปริมาณผู้ต้องขังมีจำนวนมากส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังที่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งกรมราชทัณฑ์มีทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1ซึ่งรองรับผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศนะคะโดยทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงมีจำนวน8ชั้นมีการวางแผนเปิดให้บริการในด้านต่างๆซึ่งขนาดนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 นะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกแต่งภายในซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2570ค่ะนะคะก็เป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ จบศึกไปทางด้านตะวันออกกลางแต่ปรากฏว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยกลับมาระอุขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อยูเครนส่งโดรนเกือบพันลำเลยนะคะโจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงด้วยจนทำให้เกิดไฟไหม้นะคะโรงกลั่นน้ำมันอย่างรุนแรงทำให้น้ำมันดิบกระจายและตกลงมาเป็นฝนสีดำเลยนะคะนับเป็นการโจมตีรุนแรงครั้งที่ล่าสุดที่ยูเครนโจมตีรัสเซียจากสงครามที่เริ่มต้นเมื่อ4ปีก่อนนะคะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกและยังมีโดรนอีกกว่า200ลำนะคะส่งไปโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียนะคะอันเดโวโรบิยอฟค่ะผู้ว่าการท้องถิ่นของมอสโกก็บอกว่าระเบิดทำให้กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนกลายเป็นสีดำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ17รายในแคว้นมอสโกควันไฟสีดำปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้านะคะแรงระเบิดค่ะทำให้คราบน้ำมันดิบนะคะสีดำเม็ดเล็กๆตกลงมากระจายคล้ายกับฝนในพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรุงมอสโกชาวบ้านท้องถิ่นบอกกับสำนักข่าว BBC ว่าลองฝนที่ตกลงมาได้ทิ้งคราบสกปรกสีดำไว้บนเสื้อผ้าของพวกเขาแต่ทางการมอสโกปฏิเสธข่าวเรื่องการเกิดฝนน้ำมันค่ะขณะเดียวกันทางช่องเทเลแกรมนะคะซึ่งเป็นทางการของมอสโกได้ประกาศเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ปิดหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็ระบุว่าครอบครัวที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหอบหืดควรเดินทางออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะแรงระเบิดยังทำลายศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีเศษซากโดรนที่ร่วงลงมาใส่ตัวอาคารขณะที่ท่าอากาศยาน4แห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวถูกยกเลิกหรือล่าช้านะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าได้สกัดกั้นทำลายโดรนของยูเครนได้เกือบพันลำทั่วประเทศรวมถึงขีปนาวุธร่อนของยูเครนอีก4ลูกนะคะในช่วง24ชั่วโมงมานี้และคลังเก็บน้ำมันในแคว้นลอสตอฟของทางตอนใต้ก็ถูกโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้เป็นการตอบโต้รัสเซียที่เปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์นะคะเปเซอร์สกาลาฟลาซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญระดับประเทศเกิดเพลิงไหม้ค่ะขณะที่สเกลาลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่าการโจมตียูเครนหลังจากนี้นะคะจะเป็นไปในวงกว้างและรุนแรงพร้อมบอกด้วยว่าตัวเขาเชื่อมั่นมานานแล้วว่าแค่คำพูดมันไม่พออีกต่อไป
5: คร
4: ับ ก็ไปเกิดที่รัสเซียนี่แหละค่ะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยต้องเช็คการร่วมประชุมรัสเซียอาเซียนนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยก็อยู่ระหว่างการร่วมประชุมด้วยนะคะที่เมืองคาซานโดยมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 20:00 นซึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งการเดินทางถึงประเทศไทยจะถึง 9:00 นวันนี้ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน6นะคะจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีพบว่านายกและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับไทยตามกำหนดการเดิมถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้และทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะขณะเดียวกันผลการประชุมนะคะในส่วนของอาเซียนและรัสเซียเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะคะเธอได้กล่าวขอบคุณปูตินที่โอกาสที่เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเกี่ยวกับความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือเซี่ยงไฮ้และคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียและภาคธุรกิจรัสเซียไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนนอกจากนั้นไทยยังมีความตั้งใจในการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสนับสนุนการขยายตัวการค้าการลงทุนสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งควบคู่กันไปในระยะยาวและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสคาดการได้และเอื้อต่อการลงทุนค่ะ
5: คร
4: ับ ก็เรียกว่ามาแซงหน้าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปเลยนะคะ ขณะเดียวกันในประเด็นนี้ค่ะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานจาก BBC ว่ามอสตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่เห็นด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าแม้ว่าการเจรจาแบบตัวต่อตัวของอิหร่านกับสหรัฐจะเกิดแต่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะต้องยินยอมทุกอย่างนะคะตามข้อตกลงของสหรัฐค่ะแต่เขาก็ยินดีที่มีการสามารถสหรัฐเนี่ยเปิดการสกัดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบของมูสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสหรัฐได้ยุติการปิดล้อมทางทะเลท่าเรือของอิหร่านหลังการลงนามในข้อตกลงยุติสงครามตะวันออกกลางโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มนะคะ X ยืนยันว่าได้ยกเลิกการปิดล้อมตามคำสั่งของประธานาธิบดีและการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมของอเมริกาได้ยุติลงแล้วข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านที่ขยายกรอบเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันมีประเด็นหลัก14ข้อรวมถึงการยุติความขัดแย้งทุกแนวรบเลิกการปิดล้อมกลับมาเปิดช่องแคบของมูสแลกกับอิหร่านที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงคำสัญญามอบเงิน300 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิหร่านเพื่อใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งเงินก้อนนี้สหรัฐบอกว่าไม่มีส่วนร่วมนะคนที่จะต้องร่วมกันจ่ายให้กับอิหร่านนั้นจะต้องเป็นประเทศในตะวันออกกลางค่ะ
5: ครับ
4: แม้ว่าจะตกลงกันได้แต่ว่าอิสราเอลกับฮิซบอลลาห์ซึ่งจริงแล้วรวมอยู่ในข้อตกลงครั้งนี้ก็ยังมีการโจมตีกันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของอิสราเอลได้โจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิต3 รายโดยอิสราเอลอ้างว่าความขัดแย้งกับฮิซบอลลาห์เป็นคนละส่วนกันกับสงครามอิหร่านขณะที่ฮิซบอลลาห์เองก็ปฏิเสธเงื่อนไขในข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วยนะคะยังไงก็ตามวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นในเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังมีการประชุมร่วมระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะน่าจะเป็นการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของขยายความของข้อตกลงหยุดยิงนี้รวมไปถึงการวางอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าจะมีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะขณะเดียวกันค่ะราคาน้ำมันในตะวันออกกลางนะคะก็สงครามสงบก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตะวันในตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอนก็ปรับตัวลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญเลยนะคะโดยเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลงไป19เซนติดที่ระดับ76.60 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้น30เซนต์อยู่ที่79.85 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายของตลาดเพราะว่าเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเตือนอิสราเอลว่าอย่าโจมตีใส่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกนะคะเพราะมันจะกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะเช่นเดียวกับประเทศไทยอย่างที่คุณพัฒน์บอกไปเราลดราคาน้ำมันอีกแล้วนะเป็นครั้งที่3เป็นครั้งที่2ใน1สัปดาห์นะคะเพราะว่าตอนต้นสัปดาห์เนี่ยขึ้นใช่มั้ยแล้วก็มากลางสัปดาห์เนี่ยลดแล้วก็เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ลดอีกนะคะก็ทางด้านของเบนซินโซฮอลลดลงไป1.50 บาทต่อลิตรส่วนดีเซลลดลงไป1.30 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่4/5ค่ะส่วนหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดตลาดนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 72.15 จุดปิดที่ระดับ 51,564.70 จุดนะคะ S&P เพิ่มขึ้น 80.48 จุดค่ะปิดที่ 7,500.58 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 496.28 จุดปิดที่ 26,517.93 จุดส่วนราคาทองคำก็ลดลงนะคะ 135.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปิดที่ระดับ 4,245.90 เหรียญต่อออนซ์ค่ะปิดท้ายด้วยความหลงฟุตบอลโลกนะคะการแข่งขันยังมาแค่เข้าเป็นนัดที่2ของเป็นอะไรนะเป
5: ็
4: นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เนาะก็เมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันกันแล้วก็แต่ปรากฏว่ามันมีที่แคนซัสซิตี้มันมีเหตุการณ์ยิงอะค่ะแล้วมันก็ไปใกล้กับจุดที่เป็นที่ฝึกซ้อมของทีมชาติอังกฤษด้วยนะคะก็ทำให้ต้องมีการไล่ล่ามือปืนรายนี้ที่ชื่อว่าออสการ์ซานเชสมูนอฟนะคะได้กัดยิงเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนขับรถอูเบอร์ที่กำลังขับรถส่งแฟนบอลไปชมเกมแข่งขันนัดของอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1 รายบาดเจ็บ4 คนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคุ้มกันทีมอังกฤษอย่างแน่นหนานะคะขณะที่เดินทางออกจากที่พักไปยังสนามฝึกซ้อมซึ่งอยู่ในย่านที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักนะคะในเมืองหลังจากที่จบการแข่งขันอังกฤษเอาชนะทีมชาติโครเอเชียได้4-2นะคะแล้วก็จากการปิดล้อมบ้านต้องสงสัยก็ปรากฏว่าค คาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่พอตำรวจปิดล้อมได้ไม่นานเจรจากันได้ตั้งหลายชั่วโมงนะปรากฏบ้านไฟไหม้พอเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็เกิดไฟไหม้เกิดเหตุการณ์ยิงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นฉลองแชมป์ซูเปอร์โบว์ของแคนซัสซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บมากกว่า20คนนะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ตอนตี2สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4-1นะคะกาตาร์แพ้แคนาดา0-6แล้วก็ตอน8 โมงเช้าวันนี้เม็กซิโกจะพบกับเกาหลีใต้ค่ะ
5: ครับลุ้นกัน
4: ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงนะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ก็ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณบุษบงครับขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ขอบคุณทางคุณบุษบงบุษปาวนิชด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากจากทางด้านของธนาคารออมสินนะครับคุณฟังครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินของคุณครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะเพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนต่ำ3ปีแรกนะครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดที่ 100,000 บาทด้วยนะครับก็คือสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th นะครับและที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อมูลแจ้งมานะจากคุณปรีชานี่บอกว่าถนนพระราม2ด้านขาออกนะครับช่วงเลยต่างระดับพระราม2มาเล็กน้อยมีแบรีเออร์สีส้ม2อันขวางช่องทางด่วนเลนขวาอยู่นะครับแบรีเออร์2ตัวเนี่ยนะฮะขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับเป็นแบรีเออร์สีส้มฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณหัวโต99ครับรายงานอุบัติเหตุถนนทางหลวงหมายเลข375นะครับนครปฐมลำลูกบัวนะจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงปั๊มบางจากอำเภอเมืองนครปฐมเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะครับขวางช่องทางด้านขวาที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะบาดเจ็บเล็กน้อย1คนมีรถพยาบาลแล้วนะครับอยู่ที่เกิดเหตุการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันก็ยังไม่มีปัญหานะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับถ้าในเดินทางอยู่เพิ่มความระมัดระวังครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้วันศุกร์นะครับรถเยอะเร็วนะคุณผู้ฟังรถเคลื่อนตัวนะครับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าช่วงที่จะเข้าต่างระดับศรีนครินทร์ประมาณกิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่1เนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของฝั่งทางด้านของวงแหวนตะวันตกกันหน่อยการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะครับช่วงที่จะผ่านต่างระดับบางใหญ่นะฮะตรงนั้นเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอินเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับชะลอตัวนะฮะในส่วนของช่องทางคู่ขนานเนี่ยยังพอวิ่งได้นะครับส่วนด้านกลับการขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับราชพฤกษ์เช้าวันนี้ดีนะครับคุณผู้ฟังในด้านขาเข้าจะมีชะลอนิดเดียวนะครับช่วงข้ามคลองบางขวางตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะครับแล้วก็เดี๋ยวหัวแถวอยู่ตรงข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะมาทางด้านของข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับขาออกดีครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้านะครับเริ่มรถเริ่มเยอะนะครับช่วงเหนือแยกบรมนะเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะครับส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะครับก็ปริมาณรถมากด้านขาเข้าขาออกดีนะครับสะพานกรุงธนนะครับมีท้ายสะสมเลยแยกบางพลัดเข้ามายังหนาแน่นนะถนนราชวิถีข้ามสะพานกรุงธนสังฮีเนี่ยนะครับตอนนี้มีการปรับการจราจรก็คือห้ามเลี้ยวขวาแล้วนะครับเพราะว่าจบตอนช่วง 7:00 นที่จะให้เลี้ยวขวามาทางด้านของเซนคาเบียนตอนนี้เนี่ยก็คือปัดรถที่เข้าซ้ายทางด้านของถนนขาวนะครับนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ารถมากนะครับตั้งแต่ BTS โพนิมิตนะต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับท้ายยาวนะวันนี้ถนนกรุงธนบุรีนะครับข้ามสะพานตากสินยังแน่นนะครับลงสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวะรอบสัญญาณไฟ นะสาทรใต้นะครับจะมีชะลอตัวช่วงหน้าบัญญัติทรีข้าเข้ามาทางด้านของผ่านซอยสาทรซอย3มาทางคอนแวนตรงเนี้ยนะครับก็จะติดตรงแยกคอนแวนนะครับส่วนเข้าสาทรเหนือนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีสารแดงนะครับสีลมนะครับก็มีท้ายเริ่มสะสมมากขึ้นนะครับช่วงที่จะผ่านทางด้านของตรงข้ามอาคาร CP Tower ตรงเนี้ยนะครับก็เริ่มชะลอตัวด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้พระราม4ยังดีนะครับแต่จะมีตามแยกต่างๆเกษมราษฎร์นะครับเข้ามาทางด้านของคลองเตยคลองเตยเนี่ยมีท้ายยาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลยคลองเตยไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับแยกรัชดาพระราม4ปริมาณรถมากตามจังหวะรอบไฟนะครับวิทยุยังดีนะครับแล้วก็ทางด้านของแยกสารแดงต่อเนื่องไปทางสามย่านก็ยังเคลื่อนตัวได้ที่ค่อนข้างติดเนี่ยตอนนี้ก็คือเพชรบุรีนะครับด้านขาเข้านะยังมีท้ายสะสมอยู่พัฒนาการซอย20ข้ามแยกคลองตันมาทางทองหล่อนะฮะแล้วก็ไปติดอีกทีช่วงเข้าแยกพร้อมพงมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกพร้อมพงเนี่ยประมาณสักเกือบ1กิโลเมตรนะครับด้านกลับกันอย่างคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทาง X นะครับ SIJSY Radio มีเพิ่มเติมโอ้โหเป็นบรรยากาศสวยงามเช้าวันนี้ที่หาดในหานจังหวัดภูเก็ตจากทางคุณรุ้งนะครับนะแจ้งเข้ามาเนี่ยมีรุ้งกินน้ำครับนี่นะฮะคุณรุ้งหรือว่าคุณรุ่งของเราเนี่ยแหละขาประจำที่ภูเก็ตส่งภาพมาให้เมื่อช่วง6นาฬิกาคุณรุ่งนะขออภัยคุณรุ่ง6นาฬิกา40นาทีนะครับเป็นภาพรุ้งกินน้ำโอ้โหโค้งสวยงามชัดเจนมากนะครับเนี่ยที่หาดในหานจังหวัดภูเก็ตฝนกำลังมาแล้วครับที่ทะเลมีปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำสวยงามมากครับเช้านี้ที่ภูเก็ตโอ้โหนี่แบบฝีมือการถ่ายภาพนี่แม่ไม่ธรรมดานะครับมีทั้งเนี่ยโฟกราวที่เป็นต้นมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็หาดที่มีแบบว่าโขดหินสวยงามมากนะครับอากาศนี่ครึ้มๆนะฮะโอ้โหรุ้งกินน้ำนี่ในทะเลไม่ค่อยเห็นบ่อยนะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับเนี่ยบางท่านบอกว่าโอ้มีด้วยเหรอรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นในทะเลโอ้สวยงามนะนี่ผมครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเลยนะนะครับโอ้โหนี่ของจริงน่าจะงดงามมากต้องชื่นชมถ่ายออกมาดีมากเลยนะฮะนี่นะฮะถ่ายออกมาดีมากนะครับแม่แล้วรุ้งนี่เขาชัดมากนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะครับที่ X นะครับ SIJSY Radio ที่คุณรุ่งเพิ่มเติมให้กับเราเนี่ยเป็นภาพที่สวยเลยคือเขาถ่ายเป็นเหมือนเป็นคลิปเลยนะฮะมีแพลนเป็นช็อตสั้นๆสวยงามสวยงามนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณรุ่งมีอะไรก็เพิ่มเติมกันได้ทาง X SIJSY Radio นะครับหรือว่าเข้ามาทาง Line @JSY ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนรอสัญญาณเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่รัสเซียเดินทางกลับไทยแล้วและกรุงเทพมหานครรณรงค์เชิญชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนใช้สิทธิ์ครั้งแรกและหลายหน่วยงานร่วมแถลงปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะลอนเดอริงซื้อขายฟอเร็กซ์เปิดชื่อนักการเมืองและดาราเอี่ยวและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ 9:00 น.และเวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาครามกรุงเทพมหานครเชิญชวนเยาวชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Voterรวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งแบงคอกโหวตวันที่19และวันที่20มิถุนายนที่บริเวณสกายวอล์ก MBK สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันโดยมีกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลส่งเสียงถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่พร้อมเช็คอินแลนด์มาร์คเลือกตั้งใจกลางเมืองเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน11นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงปฏิบัติการการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะรอนเดอริงซื้อขายโฟเร็กโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการโดยมีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้องเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดตัว CIB Bot AI อัจฉริยะเพื่อนคู่ใจประชาชนตัวช่วยให้คำปรึกษาและรับมือภัยอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงและกรมบัญชีกลางแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาวันนี้เป็นวันสุดท้ายถึง 16:30 นาทียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 16:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่ก
0: ้
1: อยเตอร์มาจุดกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดที่นั่นแน่แน
2: ่ชื่อไหน
3: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
2: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
2: เอ๋
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่คนที่บอกให้ชุดไทยรักษาบันทึกไว้ด้วย
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับรักษา
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:10 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัดครับ
2: ครับผม
3: ครับก็ผมออกจากตัวเมืองนะช่วงที่ออกมาก็ฝากอุบัติเหตุไว้จุดหนึ่งตรงช่วงวัดตะก้องมา
2: ขับ
3: รถถ้าตรงปั๊มบางจากยื่นกับพีดีนิดนึงเลยวัดตะก้องมาประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็คือตรงจุดกับรถจุดนั้นมีอยู่2จุดตรงนั้นนะค่อนข้างอันตรายนะคุณพัดถ้าใครผ่านเส้นสามเจ็ดห้าที่มุ่งหน้าตอนตูมหรือจะเข้านครปฐมก็แล้วแต่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตรงจุดนั้นนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีมอเตอร์ไซค์กับพี่อัพคือลักษณะกับรถนะครับแล้วก็บางครั้งเขาจะมาจากเรียบคลองจุประทานแล้วก็เข้าฝาเลยแล้วก็จะไปกลับรถในลักษณะอย่างนั้นนะครับ
2: คร
3: ับ ก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแถวนั้นนะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ผ่านมาก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ก็ระวังนิดนึงผู้ใช้ทางเพราะว่าบางครั้งรถมาเป็นร้อยอะนะ
2: แล้ว
3: ก็ตัดบางครั้งก็อยู่ซ้ายแล้วก็จะตัดไปกลับรถอย่างเงี้ยก็ทำให้ค่อนข้างอันตรายนิดนึง
2: ครับ
3: สภาพทั่วไปออกมา375ใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาของอำเภอดอนตูมก็เด็กเข้าโรงเรียนหมดละตรงช่วงโรงเรียนตรงนี้ก็มีเด็กนักเรียนประมาณ 2,000 คนเช้าๆก็จะวุ่นวายนิดนึงครับก็เลยไปแล้วใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหา375ทั้งเข้าและออก
2: อ
3: ากาศดีว
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้มีเมฆบางๆแดดอ่อนๆนะ
2: เมื่อวานช่วงเย็นตกไหมครับช่วงค่ำช่วงเย็นเนี่ย
3: ตกครับตกครับตกเยอะ
2: โอ้นะเหมือน
3: เมื่อวานตกเยอะตั้งแต่ยังไม่สี่โมงเย็นก็ตกที่อำเภอบางเลนดอนตูมบางเลนเข้าไปทางไซน้อยที่เนี้ยนะแล้วช่วงมืดก็อีกอารมณ์อีกจุดหนึ่งเมื่อวานตกกลับมืดนิดหนึ่งก็ตกเยอะตกเยอะที่นี้จะตกเยอะแต่ที่กลัวเมืองไม่ตกนะ
2: ตก
3: แก๊กตกแก๊กคืออำเภอเมืองช่วงอำเภอเมืองทางเซนต์นครปฐมเมื่อคืนนี้ตกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ทางนี้ตกเยอะนะครับผู้ใช้ทาง3296ที่เบี่ยงตอนนี้ผมกำลังจะออกไปทางบางเลนทำถนนด้านเส้นทางนะครับผู้ใช้ทางก็มาระวังด้วยเพราะว่าจะเลี่ยงกันไปได้แค่ไปหนึ่งกับหนึ่งเท่านั้นเองถ้ามีช่องว่างก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะถ้าจะแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำถนนทั้งเส้นทางนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากระยะทาง14กิโลจากแยกอำเภอดอนตูมเนี่ยไปนะครับไปอำเภอบางเลนเพราะว่าทำทั้งเส้นทางเลยประมาณ14กิโลเมตรที่ทำทั้งเส้นทางใช้ความระมัดระวังทุกท่านด้วยนะครับใช้ทางเส้นนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่หัวตัว99นะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณแอมนะครับคุณแอมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณแอมอยู่ทางวิภาวดีด้านไหนครับคุณแอม
4: อยู่วิภาวดีขาออกครับผม
2: โอ้ครับตรงช่วงไหนครับ
4: ตอนนี้อยู่วิภาวดีขาออกนะครับอยู่ตรงแยกหลักสี
2: ่
4: แยกหลักสี่ก็เนี่ยผมรอไฟแดงเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายยูเทิร์นเข้าโลโก้รถทางซ้ายก็คือจะรออยู่รถที่ติดไฟแดงอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีรถที่รอเลี้ยวซ้ายไปแจ้งวัฒนะ
2: ครับ
4: แล้วก็รอยูเทิร์นเข้าโลโก้รถครับผมตรงนี้ก็ไฟแดงค่อนข้างนาน
2: ครับ
4: แหละเพราะว่าหางแถวหางแถวยาวมากแล้วแต่ว่าถ้าดูปริมาณรถในโลโก้รถนะครับผมมองข้ามไปเนี่ยปริมาณรถในโลโก้รถก็ไม่เยอะปริมาณรถบนวิภาวดีขาออกที่มุ่งหน้าดอนเมืองที่ไม่ได้รอไฟแดงเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับก
2: ็
4: เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการปล่อยไฟจราจรเนี่ยแหละครับที
2: ่
4: อาจจะต้อง
2: ท
4: บทวนประสานเจ้าหน้าที่นิดนึงอาจจะต้องทบทวนตรงนี้นิดนึงให้ปล่อยฝั่งนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าหางแถวยาวละยาวมาก
2: ตอนนี้
4: ผมรอมาก็น่าจะสักเกือบ20นาทีครับ
2: ตอนนี้ใกล้ถึงแยกหรือยังครับเนี่ยจะเข้าโลโก้รถเนาะจะเข้าโลโก้โรดใช่ไหม
4: ผมจะเข้าโลโก้โรดเนี่ย uh-huh. ผมขยับเป็นครั้งที่4มันประมาณ4ไฟแดงเนี่ยครั้งที่4เนี่ยผมน่าจะพ้นละอันนี้ขยับละ
2: นานไหมครับตั้งแต่ไฟแดงแรกจนถึงเวลานี้ครับ
4: ผมก็รอเกือบ20นาทีได้นะ
2: โอเครถเยอะ
4: เหมือนกันทั้งที่ปริมาณรถมันไม่เยอะมันน่าจะเร็วได้กว่านี้ไงครับ
2: ครับได้ครับปลายทางไปที่ไหนครับคุณแอม
4: ผมไปนอร์ทปาร์คครับ
2: อ๋อนอร์ทปาร์คนะโอ้ย
4: ครับ
2: อีกนิดเดียวเท่านั้นให้กำลังใจนะครับ
4: ได้ใช่ใช่ยังไงรบกวนช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยละกันนะครับก็เห็นใจทุกฝ่ายครับ
2: ได้ครับเข้าใจเลยขอบคุณมากเลยครับคุณแอม
4: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแอมด้วยนะครับคือตอนนี้วิภาวดีเข้าหลัก4ท้ายก็ประมาณสักโรงแรมมิราเคิลนะก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็ประมาณเนี้ยนะเข้าโรคอลโรดนี่ก็รอสัญญาณไฟนะครับอ่ะส่วนทางด้านของพหลโยธินที่มีอุบัติเหตุเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรอีกครั้งนึงรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีอีกครั้งครับผู้กอง
5: สวัสดีครับ
2: ครับตรงจุดที่รถมะนาวเป็นยังไงบ้างครับรถพลิกคว่ำพลิกตะแคง
5: เริ่มต้นรถยกน่าจะเคลื่อนย้ายออกจากช่องทางเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วเนาะในส่วนของมะนาวนี่เก็บกันเรียกได้ว่ามันคือทั้งหมดเลยไหมฮะที่บอกว่าเทลงมาเนี่ย
5: ถูกต้องครับมันเป็นกระบะพลิกคว่ำมาครับ
2: ครับโหเยอะเลยนะฮะ
5: มะนาวประมาณน่าจะสองตันได้ครับ
2: ครับ
5: เป็นถุงละล้านเลย
2: เป็นถุงเล็กๆกันนะแบบก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะประมาณสัก10-20กิโลได้ไหมครับผู้กองถุงละ
5: ได้ครับได้
2: ประมาณนี้เนาะเท่าที่เห็นในภาพแล้วต้องทำความสะอาดถนนด้วยไหมครับ
5: อ๋อทำครับเบื้องต้นแจ้งแขวงดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
2: อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้ส่วนจุดตรงข้ามมอกรุงเทพนั่นเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
5: เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับตรงข้ามขาออกขาเข้า
2: ครับ
5: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
2: แต่ดูเหมือนยังมีรถตกค้างอยู่เนาะเดี๋ยวน่าจะเร่งระบาย
5: ใช่ใช่ใช่มันน่าจะมีรถตกค้างอยู่เบื้องบ้างครับ
2: ครับจุดอื่นมีปัญหายังไงบ้างไหมครับในพื้นที
5: ่เบื้องต้นตอนนี้ไม่มีครับ
2: ไม่มีแล้ว
5: สองขันกองห้าเชียงถนนเชียงรากก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆครับ
2: ครับผมนะฮะมีทรัพย์สินของทางราชการอะไรเสียหายบ้างไหมครับสองจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
5: เคสแรกครับน่าจะเป็นบาริเออร์ครับแต
2: ่เพราะว่ารถปิกอัพก็ไปเกยขึ้นไปบนบาริเออร
5: ์ใช่ครับใช่ใช่
2: ครับส่วนเคสที่สองรถบรรทุกมะนาวตรงนั้นนี่มีกระทบอะไรไหมครับ
5: ไม่มีอะไรเสียหายครับปิกความแล้วก็จอดคือเลนซ้ายสุดครับพอดีไม่โดนบาริเออร
2: ์นะฮะเรียกได้ว่าไม่แน่ใจว่ารับน้ำหนักมาเกินหรือเปล่านะเพราะว่ายางแตกด้วยนะตรงนี้
5: น่าจะเป็นยางเก่าแหละครับไม่แน่เราประมาณมันดูจากสภาพยาง
2: นะครับแม่เขามาคนเดียวใช่ไหมครับผู้กอง
5: มาสองคนครับอีกคนหนึ่งเป็นคนขับอีกคนหนึ่งนั่งมาด้วยกันครับ
2: โอ้โหแล้วคน
5: ผู้โดยสารบาดเจ็บคนเดียวจะเป็นคนขับครับ
2: โอ้ครับเอาได้เลยเปิดการจราจรเรียบร้อยเดี๋ยวเร่งระบายรถกันก่อนตรงนี้ขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยเก็บมะนาวด้วยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยอุ้ย
5: นะผมเก็บเองนะครับ
2: ใช่ไหมโอ้เหนื่อยเลยนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะขอบคุณมากครับผู้กองให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุน
2: มันเยอะจริงๆนะขอบคุณมากครับผู้กองให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจร

0: การจราจรบนทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยบางกะปินะครับก็เป็นโครงการสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3นะครับตัดกับทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยบางกะปิจังหวัดชลบุรี1แห่งนะครับจุดที่1เนี่ยก็คือทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่97บวก350ถึงกิโลเมตรที่98บวก000หรือว่าช่วงหน้าสำนักงานประกันสังคมถึงปั๊มบางจากนะครับบริษัทสยามสุขสวัสดิ์ห้วยบางกะปิจำกัดตรงนี้จุดที่2นะครับทางหลวงหมายเลข361ก็คือเลี่ยงเมืองชลบุรีหลักกิโลเมตรที่13บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก216ก็จะเริ่มเบี่ยงการจราจรนะครับวันเสาร์นี้เลยพรุ่งนี้เลยนะครับ20มิถุนายนเป็นต้นไปโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางทุกท่านนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: คุณฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าปากซอยวิภาวดี70ช่วงระหว่างสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าตัดกับซอยวิภาวดี72ต่อเนื่องมาทางแยกหลักสี่นะครับบริเวณปากซอยวิภาวดี70มีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายนะครับของคู่ขนานนะขวางคู่ขนานช่องทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กผู้หญิง1รายนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันด้านขาออกตรงนั้นยังเคลื่อนตัวได้คุณแอมครับแจ้งมาว่าวิภาวดีด้านขาออกเนี่ยนะฮะก็รถติดนะครับปริมาณรถมากนะครับเรียกได้ว่าช่วงที่จะออกโลเคอล์รถนะฮะแล้วก็รถที่จะเข้าแยกหลักสี่ซ้ายไปทางแจ้งวัฒนะคือแจ้งวัฒนะขาออกเนี่ยรถไม่เยอะนะแต่วันนี้รถจากวิภาวดีเข้าแจ้งวัฒนะเยอะนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาชะลอตัวตามสัญญาณไฟนะครับตรงจุดดังกล่าวแต่ว่าเท่าที่ดูอย่างที่บอกก็คือรถที่จะเข้าแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วนทางพหลโยธินที่เราได้เพิ่มเติมกับทางด้านของผู้กองอนุชาเมื่อสักครู่รองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวง2จุดที่เกิดเหตุเมื่อเช้านี้ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตที่มีชนกัน3คันในช่องทางหลักแล้วก็เลยมาอีกนิดเดียวก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรที่มีรถบรรทุกมะนาวยางแตกนะครับแล้วพลิกตะแคงมะนาวเกลื่อนบนถนนเก็บกวาดเรียบร้อยเคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยตอนนี้ยังมีสะสมอยู่นะครับปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะนั่นคือท้ายแถวนะครับชะลอตัวมาทางด้านของต่างระดับบางขันหัวแถวคือช่วงนี่แหละครับจุดที่เกิดเหตุรถมะนาวรถบรรทุกมะนาวพลิกตะแคงตรงก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรรังสิตนะครับเลยไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางต่างระดับรังสิตเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะส่วนด้านกลับกันครับด้านขาออกที่ก่อนหน้านี้ก็มีเดี๋ยวก่อนนะคือปริมาณรถมากนะครับช่วงฝั่งขาออกเนี่ยเพราะว่ามีอุบัติเหตุก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตประมาณ200เมตรที่คุณหน่องลำลูกกาแจ้งมาว่ามีรถเก๋งรถชนกัน3คันเนี่ยเป็นรถนั่งส่วนบุคคลในช่องทางด่วนเลนขวาเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือบริเวณหน้าบุญถาวรรังสิตนะฮะคือเป็นรถนั่งส่วนบุคคล2คันรถปิกอัพ1คันขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกนะครับมาดำเนินการทำให้รถชะลอตัวนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับรังสิตนะฮะก็จะเริ่มเห็นท้ายเลยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ
0: ครับผมในพื้นที่พระโขนงเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: เช้าวันนี้รถมีปริมาณมากครับทั้งเส้นสุขุมวิทเส้นอ่อนนุชแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับยังมีปัญหาครับไม่มีรถเสียรถ ว40ว18รถเสียรถชนไม่มีครับไม่มีอุบัติเหตุครับยังไปได้ดีครับยังไป

0: ครับ
1: นะฮะสายๆกว่านี้น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นไหมครับรองสวัสดิ
0: ์ไม่น่าจะมีครับปกติรถก็จะหมดช่วงเร่งด่วนหลังสามโมงก็น่าจะคลี่คลายคร
1: ับ ครับนะฮะก็ติดตามกันนะครับก็เช้าวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างคลี่คลายเร็วนะครับนะ
0: คลี่คลายเร็วครับไม่มีอะไรไม่มีเหตุพิเศษก็ไม่มีอะไรครับปกติครับยังขึ้นตัวได้ดีทุกด้านครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับรองสวัสดิ์ครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงด้วยวงสว่างต่อเนื่องมาทางรัชดาประสนุกูลรถมากนะครับมีสะสมก่อนเข้าแยกวงสว่างชะลอตัวตั้งแต่ช่วงตลาดวงสว่างนะครับสะพานพระราม7ขาเข้าเนี่ยช่วงทางลงเบี่ยงลงพิบูลสงครามรถติดนะรถเยอะนะครับเช้าวันนี้ก็เลยส่งผลให้ยังมีปริมาณรถมากอยู่ต้องเลยใต้ทางด่วนประชานุกูลไปก่อนรัชวิภาไปรัชโยธินเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงจุดกลับรถที่จะมาทางด้านของไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะครับส่วนด้านรัชดาขาออกนะช่วงศาลอาญาไปรัชวิภาเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชวิภาไปประชานุกูลรถมากหน่อยแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไม่ถึงกับหยุดนิ่งเพราะผลโยธินจากผ่านสวนจตุจักรไป5แยกรถเยอะนะครับ5แยกต่อเนื่องไปรัชโยธินเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสารวัตรจราจรสน.บางนานะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับสารวัตรอยู่ทางด้านของศรีนครินทร์นะฮะภาพรวมการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับผมภาพรวมของพื้นที่สน.บางนาวันนี้นะครับก็เริ่มแต่เมื่อกี้ออกจากแยกบางนามาก็แยกบางนาในการจราจรโดยรอบคล่องตัวครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ปริมาณบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเมื่อคืนที่ตรงเลี้ยวจากสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายออกมาบางนาตากม.1ก็น้ำแห้งปกติแล้วครับไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับการจราจรคล่องตัวส่วนทางด้านศรีนครินทร์เข้าแล้วออกคล่องตัวครับก็จะมีตรงโค้งที่เข้ามาจากบางนาตาเลี้ยวซ้ายผ่านแขวงทางหลวงมาก็จะมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งก็ประสานแขวงแล้วให้ดำเนินการในเรื่องการซ่อมผิวทางครับผม
1: ครับซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
3: ประชาชนนิดนึงครับครับผม
1: ซ่อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้
3: ยังไม่ได้ซ่อมครับก็คือประสานไปแล้วครับผมก็จะคงจะรีบดำเนินการให้เสร็จไวๆเนี่ยครับ
1: เ
3: พราะว่ามันเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็ประมาณนี้ก็เอาตัวยางไปกันไปแล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับให้ประชาชนได้ปลอดภัยครับผม
1: ให้สารวัตรย้ำอีกรอบหนึ่งตรงจุดดังกล่าวตรงไหนนะครับ
3: ตรงที่เลี้ยวซ้ายมาจากบางนาตราดเลี้ยวซ้ายมาทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการที่จะเลี้ยวไปที่จะไปทางแยกศรีครินทร์นะครับทางเบี่ยงซ้ายที่จะออกไปสี่เอจากบางนาตราดเลี้ยวซ้ายตรงกม.4ครับ
1: บางนาตรา
3: ที่จะเลี้ยวซ้ายไปสี่ไปโรงพยาบาลศรีครินทร์ประมาณนี้ครับ
1: ที่จะเบี่ยงไปใช้ศรีนครินทร์ด้านขาออกใช่ไหมตรงนี
3: ้
1: ตรงแขวงการทางนะ
3: ที่ผ่านหน้าแสงไปครับผม
1: ครับผมก็มีกลยางว
3: างต้นมีประมาณเท่านี้ครับผมครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญด้วยนะครับสารวัตรจราจรสน.บางนานะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับในพื้นที่นะแล้วก็เรียกได้ว่ามีน้ำรอการระบายเนี่ยนะครับทั้งบริเวณตรงช่วงกม.1กม.2แล้วก็ในซอยข้างๆเซ็นทรัลบางนาเนี่ยระหว่างบิ๊กซีกับเซ็นทรัลน่ะตรงนั้นก็น้ำท่วมนะครับเมื่อคืนนี้นะที่ผ่านมาจุดตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดประจำฝนตกลงมาเนี่ยนะถ้าตกแช่นานๆเนี่ยก็จะมีน้ำรอการระบายนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดด้วยนะข้างๆของบิ๊กซีบางนาตรงนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าแม่หนักเหมือนกันนะเมื่อคืนนะครับผมเองก็เดินทางโอ้โหหลายจุดเมื่อวานนี้แม่ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะก็มีแบบว่าลุยน้ำบ้างนะครับตามคอสะพานต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างแถวๆรามคำแหงนี่ก็แต่ก็ลงเร็วนะฮะถือว่าลงเร็วนะครับช่วงที่กำลังตกหนักๆเนี่ยลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกนะเพราะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพให้ไว้ร้อยละ60ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับนะก็ต้องติดตามกันนะในช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยมาทุกวันพักหลังเนี่ยนะนะครับอ่ะดูเรื่องของสภาพการจราจรนะครับในแต่ละจุดนะตอนนี้มีแจ้งเข้ามานะครับจากทางคุณนิคมหนองแขมนี่บอกว่าถนนนครอินทร์ด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าวงเวียนราชพฤกษ์อุโมงค์บางขุนกองนี่นะครับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเคลื่อนตัวช้าช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้รถเยอะในช่องทางคู่ขนานช่วงหน้าโรงเรียนเด่นล่าครับถ้าเลยไปแล้วก็จะใช้การได้นะครับส่วนเดี๋ยวดูนิดนึงนะอุบัติเหตุเช้าวันนี้เนี่ยก็มีแจ้งเข้ามาหลายจุดนะคุณผู้ฟังที่ยังมีตกค้างกันอยู่ก็คือทางด้านของพหลโยธินเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับ2จุดแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบด้านขาออกด้วยเพราะว่าขาออกก็มีอุบัติเหตุช่วงหน้าบุญถาวรรังสิตนะครับยังมีสะสมช่วงต่างระดับรังสิตนะครับรังสิตนครนายกในด้านขาเข้ารถมากนะครับช่วงคลอง3เข้าคลอง2แต่ก็ยังไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะยังตามกันได้ตลอดนะครับคลอง2เข้าคลอง1ยังเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเหมือนกันนะฮะทางด้านของแจ้งวัฒนะจะมีปริมาณรถมากด้านขาเข้าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้จะเริ่มหนาแน่นช่วงทางเข้าเมืองทองต่อเนื่องใต้ทางด่วนหลัก4ดีนะครับเข้าออกก็ยังคล่องตัวแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศรเข้าแครายตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับแนววงวานด้านขาเข้าลงจากแครายชะลอตัวช้านิดนึงนะฮะผ่านใต้ทางด่วนก็มีชะลอหน้าพันทิพย์แนววงวานนะครับพงเพชรนะครับทางด้านของสะพานข้ามแยกรถมากเคลื่อนตัวช้าเข้าแยกเกษตรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนเกษตรนวมินที่มาจากทางลาดประเขาข้ามคลองบางบัวนะครับต่อเนื่องแยกเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้าหนาแน่นนิดหนึ่งช่วงข้ามคลองบางบัวนะครับส่วนทางด้านของลาดพร้าวเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวในฝั่งขาเข้ามีท้ายอยู่สะพาน2นะครับกลับกันขาออกคล่องตัวบริเวณช่วงแยก122มหาดไทยเนี่ยก็จะมีรถเข้าแยกเยอะนะฮะตรงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับ
4: เช้านี้การจราจรรถไม่เยอะครับดีเลยครับวันนี้ท้ายแถวที่มุ่งหน้าหลักสี่เข้าสู่ราชการท้ายแถวอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลครับผมตอนนี้ครับ
1: โอ้ครับ
4: เดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะสุดเข็ดประเกตนะครับไม่เยอะครับวันนี้
1: คร
4: ับ บนพระรามสี่ที่ฝั่งสพ.ชัยพฤกษ์ฝั่งนู้นก็หมดแล้วครับผม
1: โอ้ครับ
4: วันนี้ไหลดีการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับผม
1: ครับเป็นวันศุกร์ที่ผิดคาดไหมครับ
4: ใช่ครับผิดคาดแล้วครับวันนี้จะหมดแล้วครับจะต้องมีประเกตจะหมดแล้วครับ
1: ครับ
4: ฝั่งตรงข้ามก็ไหลดีเลยครับนะไม่มีเช้าเร็วได้ดีเลยครับฝั่งตรงข้ามครับผมใช่ไหมนะขาออกครับ
1: ครับหน้าโรงเรียนต่างๆอะไรวันนี้เช้าวันนี้มีกระทบบ้างไหมครับเนี่ย
4: เนี่ยแต่ไม่มีครับวันนี้เช้าวันนี้รถการจราจรหน้าโรงเรียนแต่ละจุดเนี่ยไม่มีปัญหาครับครับเยอะหมดเลยครับ
1: อืมครับ
4: วันนี้ดีครับวันนี้แจ้งนะดีครับ
1: เหมือนไม่ใช่วันศุกร์ยังไงก็ไม่รู้เนาะ
4: ใช่ครับวันนี้ก็เงียบแล้ววันนี้เจ้าหน้าจะหมดในพวกข้ามเส้นทางเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะข้ามเขตประเกียรติแล
1: ้
4: วคร
1: ับ โอเคได้ครับอุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับ
4: ไม่มีนะครับเช้านี้ยังไม่รับแจ้งเลยครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับรองสารวัตร
4: ครับผมสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปต่อในพื้นที่ยานาวากันบ้างนะครับร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสน.ยานาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับผม
1: ครับในพื้นที่ยานาวาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้ปริมาณรถมากใช้สะสมประมาณ BTS วงเวียนใหญ่ครับสาทรเหนือเจริญกรุงขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนราธิวาสมีท้ายสะสมอยู่ประมาณนราธิวาสซอย6ครับ
1: ครับ
5: สีลมยังเคลื่อนตัวได้ดีครอบตัวครับ
1: อืมครับ
5: ฮัลโหลครับ
1: ครับผม
5: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับได้ยินครับเชิญต่อเลยครับ
5: ครับครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียครับ
1: หน้าโรงเรียนนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมตรงหน้าโรงเรียนตอนนี
5: ้เร่งหมดปัญหาตั้งแต่เจ็ดโมงสามห้าแล้วครับ
1: โอ้รถเร็วนะครับอืม
5: ครับผมตอนนี้เร่งรับรถเข้าเมืองครับผม
1: อ๋อได้ครับอุบัติเหตุรถเสียมีบ้างไหมครับตั้งแต่เช้ามาถึงตอนน
5: ี้ไม่มีครับไม่มีรถวอร์ซ 840ไม่มีครับ
1: ได้เลยครับก็ขอบคุณมาก
5: นราธิวาสตัดแค่ซอยผมครับ
1: อืมครับ
5: ครับผมครับ
1: เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตนะครับรองสารวัตรจราจรในพื้นที่สนยันดาวาและขอบคุณร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองรองสารวัตรจราจรพื้นที่สภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะฮะฝากกันไว้ด้วยคุณผู้ฟังใครที่ขับรถนะอยากจะมีประกันดีๆให้คุณได้อุ่นใจให้คุณได้มั่นใจนะครับแนะนำเลยครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับบริษัทวิริยะประกันภัยไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับรถเราก็รักนะเกิดอุบัติเหตุเสียหายถ้าหนักไปกว่านั้นอาจจะบาดเจ็บอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังครับมาร่วมกันเข้าสู่สังคมคนขับรถดีไปกับโครงการคนรักรถนะครับโครงการนี้ครับสมาชิกที่เข้าร่วมก็จะมีทางเลือกให้ระหว่างการทำประกันประเภท1หรือประเภทที่3เดี๋ยวเรามาดูการทำประกันประเภทที่1กันก่อนนะครับรายละเอียดคุณสมบัตินะน่าสนใจมากนะครับคือสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับการทำประกันประเภทที่1ถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มคุณผู้ฟังใช้ไปไม่เกิน 70% เขามีเงินคืนให้นะครับก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยให้นะครับเมื่อถึงช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยนะครับทีนี้ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการจะมีรถให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างที่เราเอารถเข้าซ่อมเข้าศูนย์เนี่ยยืมใช้รถก็จะมีสำรองให้สูงสุดใช้ได้ไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับประกันประเภทที่1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่เกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3นะครับรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทหนึ่งในโครงการได้และเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกับประเภทที่1เลยนะครับในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินกองทุนคืนเช่นกันแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมรถที่จะเข้าร่วมนะครับได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้แล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจสามารถเพิ่มเติมต่อสายสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับยังไม่ตัดสินใจทำไม่เป็นไรโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ยังดีเบอร์โทรนี้เลยครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยโทรไปสอบถามได้เลย02-150-0888นะครับคุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะฮะโอ้วิภาวดีวันนี้นี่หลายจุดเลยนะล่าสุดนี่ขาเข้านะครับช่วงหน้าไทย PBS มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้นะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายครับมีคนเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรวิภาวดีนะครับด้านขาเข้านะฮะหน้าไทย PBS นะครับรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ช่องทางด่วนเลนซ้ายมีเจ็บ2รายนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะสำหรับการใช้เส้นทางเช้าวันนี้อุบัติเหตุหลายจุดนะการจราจรก็เรียกได้ว่าทำให้เกิดผลกระทบเดินทางกันเคลื่อนตัวช้ากันด้วยนะครับในส่วนของการเดินทางในแต่ละจุดเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังก็ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับทั้ง2หมายเลขโทรศัพท์ของเราดอกจัน1808-1137ทาง X ก็ได้นะครับ @jsroyradio และทาง LINE @jsroy สวัสดีทักทายคุณระพีคุณธนกรพี่จินปอปีนะครับคุณพี่หนูพินด้วยนะพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนี่3สาวมากันครบเลยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้มากันครบ3สาวเลยนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทักทาย คุณปลั๊กด้วยนะครับนะเพิ่มเติมเรื่องของผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ด้วยที่เตะกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเกาหลีใต้กับเม็กซิโกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับนาทีที่38แล้วนะก็เป็นตัวแทนจากเอเชียของเรานะเกาหลีใต้อีกทีมนึงลุ้นกันอยู่ให้กำลังใจกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
13: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
12: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
14: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
15: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
16: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
19: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
19: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
20: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
21: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: คุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุทางคุณปิยชาตินะครับแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยครับบอกว่าศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาเข้าครับช่วงเลยแมคโครศรีนครินทร์นะขาเข้านะครับที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางแยกลาสานเลยแมคโครศรีนครินทร์มาเล็กน้อยช่องทางขวานะครับมีรถเก๋งชนกับรถกระบะกระบะ1เก๋ง2ขวางช่องทางขวาครับการจราจรมีผลกระทบนะครับรถเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับศรีนครินทร์เดี๋ยวดูล่าสุดนิดหนึ่งนะโอ้ติดนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงหน้าแจ๊สเออร์เบิร์นแล้วนะครับตรงข้ามกันกับจ้าอู้จริงๆตั้งแต่ข้ามคลองสำโรงนี่ก็ชะลอตัวนะที่มาจากทางแยกศรีเทพาเนี่ยนะลงจากสะพานข้ามแยกศรีเทพาก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับมีอุบัติเหตุนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะบริเวณเลยแมคโครศรีนครินทร์มาเล็กน้อยด้านฝั่งขาเข้านะครับรถติดเลยนะครับเคลื่อนตัวช้ามากๆนะคือมีสลับหยุดตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับฟู้ดแลนด์ศรีนครินทร์เลยครับนี่นะฮะขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับชนกันทั้งหมดใน3คันนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับอยู่ทางเจริญนครสวัสดีครับคุณกอล์ฟ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับคุณกอล์ฟ
1: พอดีผมเพิ่มเติมนิดนึงพอดีว่าผมเพิ่งออกมาจากบ้านภรรยาครับ
0: พอคนไหนฮะ
1: พอดีอะไรนะครับ
0: คนไหนฮะ
1: อ๋อคนปัจจุบันนี่แหละคร
0: ับ อ๋อครับครับครับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือว่าพอดีว่าตรงถนนเจริญนครนะครับตรงหน้าบ้านภรรยาครับ
0: ครับ
1: ปากซอยเจริญนคร24พอดีว่ามันมีถนนทุดตัวครับคุณพั
0: ฒน์อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจริญนคร24นะ
1: ใช่ครับ
0: อืมทุกแล้วอยู่ช่องทางไหนครับที่สุดเนี่ย
1: ช่องทางซ้ายครับ
0: ซ้ายสุดกว้างแค่ไหนกว้างกว้างไหม
1: ประมาณ4-5เซนได้ครับ
0: 4-5เซน
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันยังไงมันสะดุดไหมเวลาที่เราวิ่งผ่านเนี่ย
1: ตอนเนี้ยผมและภรรยาเนี่ยเขาได้เอากลวยกับบาริเออร์มา
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณกอล์ฟมันแค่4-5เซนเองเหรอเซนติเมตรเซนติเมตรนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะ
1: ก็คือมันตรงฝาท่อพอดีอะครับมันซุดไอ้ที่เขาปิด
0: เข้าใจแล้วมัน
1: ก็ร้อนใส่ไฟอะครับ
0: มันเหมือนกับว่ามันซุดตรงไปนิดนึงมัน
1: ก็ใช่ครับแต่มันอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดี
0: ซุดลงไปนะไม่ได้เผยเหยอขึ้นมาแค่ซุดลงไป
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ไอ้4-5เซนนี่คือมันยุบลงไปหรือเปล่าหรือว่าม
1: ันยุบลงไปอะคร
0: ับ ประมาณ4-5เซนที่มันยุบไปโอเคครับระยะทางยาวไหมครับตรงนั้นอะ
1: มันถามว่ายาวไหมมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับ
0: คุณกอล์ฟผ่านจุดนั้นไปหรือยังครับ
1: ผมผ่านมาแล้วครับพอดีผมออกมาขับรถแล้ว
0: เพราะว่าอาจจะให้ฝากถ่ายรูปให้หน่อยถ้ายังอยู่ตรงนั้นเป็นลักษณะฝาท่อแบบไหนเป็นปูนไหมหรือว่ายังไงครับ
1: มันเป็นท่อร้อยสายไฟอะครับคุณพัดที่เป็นท่อปูนคอนกรีตอะครับคุณ
0: ครับครับแล้วทีเนี้ยเขาเอากลวยยางไปวางกั้นไว
1: ้ก็คือผมกับภรรยาเอาบาริเออร์กับกลวยอะไปตั้งบริเวณที่มันซุดอะครับ
0: โอ
1: ้ใช่เพราะมันอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์พอดีอะครับ
0: อืมครับซึ่งผ่านได้กี่ผ่านได้กี่ช่องทางอะคุณกอล์ฟถ้าปกติถ้าจะไม่เหยียบตรงที่
1: ถ้าถนนเส้นเจริญนครเนี่ยมันวิ่งได้3ช่องทางแล้วไอ้ตรงที่ถนนซุดเนี่ยก็คือตอนเนี้ยก็เหลืออยู่2ช่องทางครับ
0: อ๋ออ๋อครับอันนี้ออกจากบ้านภรรยาอยู่ในซอยนั้นลึกไหมครับ
1: ประมาณ500-600เมตรครับ
0: เดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้ากลับบ้านยังไงคุณกอล์ฟฝากถ่ายรูปเพิ่มเติมมาได้นะคุณกอล์ฟ
1: ได้ครับ
0: เออนะครับจะได้เพิ่มเติมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะพอเราเห็นก็เลยเอากลัวแล้วก็ไปเรื่องของการ
1: ภรรยาผมก็โทรไปที่สอนอแล้วครับแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเลย
0: โอเคครับเอ้ยมันกี่วันแล้วอะหรือว่าเพิ่งเห็น
1: เพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อเช้านี่เองครับคุณพัชช่วงประมาณที่ภรรยาผมก็ออกมาจัดตลาดเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วง4-5-6โมงนี่แหละครับ
0: อืมทีนี้ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ผ่านเหยียบเข้าไปนี่มันก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคุณก๊อฟ
1: ก็อันตรายก็มีสิทธิ์ล้มได้ครับ
0: นะครับอ่ะก็ลึกประมาณ 4-5 เซนกว้างก็ประมาณ 4-5 เซนประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: มันดูมันไม่ยาวเท่าไหร่แต่มันก็ลึกเหมือนกันนะประมาณ 4-5 เซนลงไปมอเตอร์ไซค์อ่ะเกรงว่ามันจะอันตรายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้คุณก๊อฟเดี๋ยวเราประสานย้ำให้นะแจ้งทางพื้นที่สำเร็จให้แล้วนะครับนะ
1: คร
0: ับ ได้ครับคุณก๊อฟรถเยอะไหมครับคุณก๊อฟวันนี
1: ้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อได้เดี๋ยวยังไงถ้าคุณก๊อฟกลับไปมีรูปถ่ายรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE @js100 นะครับ
1: ได้ครับได้คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณก๊อฟขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
2: ับศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ฝากระวังก่อนนะครับทางคุณก๊อฟกับภรรยานี่เขาก็ช่วยเอากลวยยางแล้วก็แบรีเออร์มาวางกั้นไว้แล้วช่วงบริเวณปากซอยเจริญนคร24นะครับเป็นลักษณะของฝาท่อร้อยสายไฟซุดลงไปประมาณ 4-5 เซนนะครับหรือว่าท่านใดที่กำลังจะผ่านจุดนี้พอจะสะดวกถ่ายภาพเพิ่มเติมภาพมาได้นะครับที่ LINE @sidejs100 เราประสานไปกับทางสน.สำเร็จให้แล้วนะครับส่วนทางคุณศักดิ์ชัยนะครับคุณศักดิ์ชัยแจ้งมาวิภาวดีด้านขาออกรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับบริเวณช่วงแยกหลักสี่ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะโอ้นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ใช้เส้นทางนี้ขาออกนะครับก่อนถึงแยกหลักสี่นั่นแหละติดอยู่นิ่งเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยอยู่แถวนี้มา30นาทีแล้วนะครับไฟเขียวก็ขยับได้ทีละนิดทีละหน่อยในช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะครับที่จะออกโลคอลโรดก็ได้หรือว่าซ้ายไปทางด้านของแจ้งวัฒนะรถยังเยอะนะครับนะก็สัญญาณไฟอาจจะไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะครับเดี๋ยวขอดูนะรถในช่วงนี้ยังติดยังยาวนะครับท้ายนี่ยังอยู่แถวๆมิราเคิลแกลนนะครับตรงเนี้ยก็ค่อนข้างยาวนะครับส่วนด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะขาออกก็ไม่ติดแล้วนะครับแจ้งวัฒนะแล้วก็ที่เราได้คุยกับทางสภ.ปากเกร็ดขาเข้านี่ก็ดีนะนะฮะก็ส่วนทางด้านของรามอินทรานะครับในด้านขาเข้าเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับลาดประเขาเข้ามาทางวงเวียนบางเขนเดี๋ยวขอไปที่รังสิตนครนายกกับทางคุณเอกสวัสดีครับคุณเอกครับ
3: สวัสดีครับพี่เจมส์ครับ
0: ครับคุณเอก
3: ผมเดินทางจากธัญญาคลองเขียนนะครับฝั่งขาเข้านะ
0: ครับ
3: ตอนนี้การจราจรทั้งสองฝั่งคล่องตัวดีครับตอนนี้ผมมาถึงที่รายงานอยู่ตอนนี้ที่ธัญญาคลองต่อนะคร
0: ับ
3: การจราจรก็จะคล่องตัวครับตลอดทางไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีรถจอดเสียครับกำลังมุ่งหน้าไปบางใหญ่ครับ
0: อ๋อครับ
3: ช
0: ั
3: ดเจน
0: ได้ครับ okay. ก็วันนี้ค่อนข้างคล่องตัวเนาะเป็นวันศุกร์ที่สบายๆเนาะคุณเอก
3: ผมว่าด่านหน้าเข้าไปกันหมดแล้ว
0: เ
3: ข้าทำงานหมดแล้ว
0: เราออกเวลานี้ก็เลยสบาย
3: คล่องตัวแต่ว่าที่จะมาเริ่มชะลอตัวบริเวณคลองหนึ่ง
0: อ๋อครับ
3: เริ่มชะลอตัวนะฝั่งขาเข้านะแต่ฝั่งขาออกยังคล่องตัวอยู่นะ
0: ครับ
3: ครับ
0: แดดแรงหรือยังครับแถวนั้นคุณเอก
3: ยังครับยังก็สลัวสลัวครับสลัวสลัวแต่ก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ครับ
3: อากาศอย่างนี้กำลังดีนะไม่ร้อน
0: ได้
3: ครับ
0: ครับขอบคุณมากขอบคุณครับคุณเอกสวัสดีครับตอนนี้ทางด้านของพหลโยธินด้านขาเข้าที่มีอุบัติเหตุ2จุดทั้งตรงข้ามกับมอกรุงเทพรังสิตแล้วก็ช่วงก่อนถึงตรงข้ามบุญถาวรเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแต่ด้านขาออกนะครับจากต่างระดับรังสิตต่อเนื่องไปทางบุญถาวรเนี่ยรถยังมากนะครับยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เนื่องจากช่วงหน้าบุญถาวรรังสิตที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยนะครับทางด้านขาออกนั่นเองนะฮะแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเคลื่อนย้ายหรือยังท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับที่มีรถชนกันนะครับถึง3คันตรงนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลกันได้นะครับเพิ่มเติมที่จอสร้อย8:56 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีพบฮุนมาเนตคุยแนวทางแก้ไขปัญหาย้ำไทยไม่เสียเปรียบและซาบีดายืนยันไม่กระทบสิทธิ์ไทยขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมหลังกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นายกรัฐมนตรีเผยพบนายกกัมพูชาระหว่างนัดประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันยึดหลักไทยไม่เสียเปรียบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานว่าได้มีโอกาสพบกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเป็นการพยายามเข้าใจถึงสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างต้องกลับไปคิดกันต่อขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนอย่ากังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้กระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029ซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Exclusive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยและช่วงนี้มาติดตามหน้าต่างโลกกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริครับ
5: มอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแสดงท่าทีสนับสนุนการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสองประเทศถือเป็นปฏิกิริยาสาธารณะครั้งแรกของเขาต่อข้อตกลงดังกล่าวกองทัพสหรัฐประกาศยุติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน MOU ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันไปแล้วอย่างไรก็ตามเรือรบของสหรัฐจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่โดยรอบต่อไปอิสราเอลโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก3คนเพียงวันเดียวหลังจากสหรัฐกับอิหร่านลงนาม MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันฮ่องกงยกระดับสัญญาณเตือนภัยฝนเป็นระดับสูงสุดหลังฝนตกหนักต่อเนื่องโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนภาคธุรกิจหยุดให้บริการชั่วคราวพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงสมรักวัฒนสิริรายงานค่ะ
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกากับ14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ครับวันนี้เสนอตอนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรีนะครับติดตามรายการครับ
0: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตในอดีตพื้นที่ป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าค่อนข้างรุนแรงเมื่อป่าถูกบุกรุกทำลายแหล่งอาหารในฤดูแล้งลดลงฝูงช้างป่าได้ลงมาบุกรุกพื้นที่ทำกินและกินพืชไร่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของราษฎรเป็นประจำจนเกิดข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างป่าความรุนแรงของปัญหาได้ทวีขึ้นเป็นลำดับนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2540เป็นต้นมาช้างป่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายตัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นป่าดังกล่าวจึงได้พระราชทานพระราชดำรัสเมื่อวันที่19มิถุนายน2540ณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความว่าให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีโดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวช้างป่าจะได้ไม่ออกมารบกวนพื้นที่อื่นๆให้เสียหายลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อดึงช้างป่าให้อยู่ในป่าซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีพระองค์ทรงแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยแนวทางต่างๆสามารถสรุปได้เป็น3ประการดังนี้คือการทำฝายชะลอน้ำเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ในป่าตอนในให้ป่าเกิดความชุ่มชื้นการโปรยเมล็ดหญ้าด้วยเครื่องบินเพื่อให้หญ้าขึ้นในพื้นที่เป็นการเพิ่มอาหารแก่สัตว์ป่าการจัดการแหล่งอาหารในบริเวณป่าด้านในเพื่อให้ช้างป่าหากินอยู่ในบริเวณป่าด้านในและส่งเน้นเรื่องการให้ความปลอดภัยแก่ช้างป่าโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนบนฐานข้อมูลทุกมิติทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อสนองแนวพระราชดำริช้างป่าควรอยู่ในป่าสามารถเติบโตและอยู่ได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและต่อเนื่องถึงพื้นที่ป่าทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยปราศจากภัยคุกคามภายใต้การจัดการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าอีกทั้งยังมีการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ป่าด้วยการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทางเลือกและการฝึกอบรมเพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแนวกันชนติดกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีบริเวณหมู่บ้านผู้บอนยานซื่อและบ้านรวมไทยมีรายได้และสามารถอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
3: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับในช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับ กลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางแล้วก็แน่นอนเรื่องของข้อมูลที่คุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังอุบัติเหตุบริเวณช่วงตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์นะครับที่มีรถเก๋ง2คันกระบะ1คันชนกันเนี่ยตอนนี้มีผลกระทบนะครับทำให้ศรีนครินทร์เนี่ยท้ายสะสมอยู่เลยก่อนถึงนะก่อนถึงข้ามแยกศรีเทพาด้วยนะครับรถหนาแน่นมากๆนะครับใครใช้เส้นทางนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับเลี่ยงมาใช้สุขุมวิทได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าสำโรงไปบางนาเนี่ยคล่องตัวดีนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการเตือนภัยเสือโคร่งนะครับที่อุทยานนะครับป่าเขาแหลมนะซึ่งมีการเปิดภาพนะครับดักถ่ายเสือโคร่งกลางป่าเขาแหลมนะครับคือเสือโคร่งตัวนี้เขาบอกว่ามาเฝ้ากินซากวัวนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตชุมชนด้วยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของภาพนะครับดักถ่ายเสือโคร่งกลางป่าเขาแหลมนะครับคือเสือโคร่งตัวนี้เขาบอกว่ามาเฝ้ากินซากวัวนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกล

0: ช่วงวันที่14นะครับพบว่าพบซากวัวเนี่ยอยู่บริเวณริมอ่างริมเขื่อนนะครับเขาวชิราลงกรณ์นะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพร้อมก็คาดว่าเป็นร่องรอยของเสือโคร่งครับก็เลยดำเนินการติดตั้งกล้องคาราแท็กนะครับเพื่อดักถ่ายภาพเสือตัวดังกล่าวครับซึ่งต่อมาในช่วงวันที่16-17เนี่ยเราก็สามารถบันทึกภาพเสือได้ครับ
1: อืมครับก็คือติดภาพนะที่เราตั้งกล้องไว้เนี่ยนะฮะเป็นเสือขนาดยังไงโตเต็มวัยแค่ไหนตรงนี้
0: เป็นเสือโคร่งตัวเต็มวัยครับครับก็คาดว่าเป็นเสือที่เราเคยพบเมื่อปี2566ครับแต่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์กับทางเขานางลำทีหนึ่งครับซึ่งทางกรมเองเนี่ยเรามีข้อมูลของเสือที่เราพบในประเทศอยู่แล้วครับก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากนางลำทีหนึ่งว่าเป็นเสือตัวเดียวกันหรือไม่ครับ
1: อ๋อคือถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยเมื่อปี66นี่ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ครับ
0: รายละเอียดนี่ไม่ทราบเลยครับเรื่องอายุครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็คือโตเต็มวัยก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกัน
0: เป็นเสือตัวเต็มวัย
1: ต้องรอการตรวจสอบที่แน่ชัดก่อนนะครับซึ่งมาจนถึงวันนี้ครับวันที่19นะฮะมิถุนายนแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้างคร
0: ับทางเจ้าหน้าที่เองก็ติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมของเสือตัวดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับก็ยังติดตั้งกล้องอยู่ว่าเขาอาศัยอยู่บริเวณเดิมไหมแล้วก็ติดตามจากตัวร่องรอยเท้าด้วยครับแล้วก็ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ครับทราบก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับการเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ในโซนดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยครับทางนี้ก็ได้ประสานกับทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็ช่วยกันระมัดระวังครับ
1: ครับอย่างจุดที่พบเสือตัวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชุมชนไกลไหมครับคุณนะ
0: ประมาณ7 กิโลครับ
1: โอ้7 กิโลเท่านั้นเอง
0: ครับก็ครับประมาณ7 กิโล
1: ครับ
0: ครับก็ไม่ถือว่าไกลมากครับ
1: นั่นน่ะสินะครับทีเนี้ยก็ในส่วนของการแจ้งเตือนชาวบ้านด้วยแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้ไหมครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ
0: ์พื้นที่ที่เราพบเสือเนี่ยโซนนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ทางที่นักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือเป็นพื้นที่ป่าที่ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างจุดที่เราไปตั้งกล้องเนี่ยกับจุดที่เจ้าทางประชาชนเขาแจ้งมาเมื่อวันที่14มิถุนายนที่เห็นเนี่ยอยู่ห่างกันไหมครับ
0: อยู่บริเวณเดียวกันครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับก็คือภาพที่ปรากฏตามภาพข่าวก็จะเป็นจุดที่พบซากแล้วเราก็ไปติดตั้งกล้องไว
1: ้
0: ก็สามารถถ่ายภาพเขาได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็พอวันต่อมาก็เหมือนกับเขาก็ลากซากนี่เข้าไปข้างในแล้วก็ขยับกล้องนะครับตามเข้าไปครับ
1: อ๋อซึ่งณตอนนี้ซากนั้นยังอยู่ไหมครับ
0: เมื่อวานนี้ซากยังอยู่ครับแต่วันนี้เดี๋ยวรอรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ว่าภาพเนี่ยเราสามารถบันทึกภาพได้เพิ่มเติมไหมอะไรประมาณนี้ครับเขายังอยู่ในพื้นที่ไหมคือเจ้าหน้าที่เราก็จะเข้าไปเก็บกล้องเก็บภาพจากกล้องเนี่ยทุกวันครับวันสองวันเก็บทีหนึ่งหรือช่วงนี้อาจจะเก็บทุกวันครับ
1: คือถ้าเป็นเสือตัวดังกล่าวที่พบเมื่อปี66เนี่ยตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับ
0: ตัวผู้ครับเป็นเสือตัวผู้เหมือนกัน
1: ครับทีนี้พฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ยครับหัวหน้าลักษณะของพฤติกรรมเขาเวลาที่เขาเจอซากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างเขาจะเฝ้าอยู่บริเวณนั้นไม่ห่างเลยหรือยังไง
0: เขาจะเฝ้ากินซากจนหมดครับคือเหมือนมันกับพอเขาล่าได้เนี่ยเขากินอิ่มเขาก็จะหลบเข้าไปข้างในแล้วเขาก็จะวนเวียนอยู่บริเวณซากนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีแบบชาวบ้านเข้าไปเข้าถึงได้ใช่ไหมตามปกติตรงนี
0: ้น้อยครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีทำประมงบ้างหาของป่าบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาไปเจอเขาก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่มา
1: ครับนะครับยังรัศมีของเสือเนี่ยเวลาที่เขาล่าเนี่ยเขาจะไป

0: างออกจากเนี่ยตัวซากเนี่ยที่เขาล่ามาได้เนี่ยเขาจะอยู่ในรัศมีที่ห่างออกไปประมาณเป็นกิโลไหมตรงเนี้ยเวลาที่เขาเฝ้าซาก
1: เนี่ยผมไม่มั่นใจนะเรื่องข้อมูลเรื่องเสือเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่เสือตัวที่เจอที่เราเจอเมื่อปี66เนี่ยเป็นเสือจากขาแข้งครับคือรหัสของเขาเนี่ยเป็นรหัสของขาแข้ง
0: คร
1: ับครับก็คือเขาก็เดินมาไกลพอสมควรครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นนี่มาถึงที่นี่เลยไหมครับ
1: ถึงครับ
0: โอ้นะครับอะไรถึงทำให้เชื่อมั่นว่าเป็นเสือตัวเดียวกันที่พบเมื่อปี66
1: ที่เราสันนิษฐานว่าเป็นเสือของปี66เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวผู้คือของปี66เนี่ยเขาก็เป็นตัวผู
0: ้
1: แล้วก็ปี66เนี่ยเขาก็เคยมาหาเขาเรียกนะหากินบริเวณนี้โซนนี
0: ้
1: ก็มันเป็นการสันนิษฐานครับคาดว่าเป็นเสือตัวเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจอัตลักษณ์อีกทีหนึ่งครับว่าเป็นเสือตัวเดียวกันหรือเป็นเสือตัวใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ครับ
0: ครับอย่างวิธีการตรวจอัตลักษณ์นี่จะมีขั้นตอนการตรวจยังไงครับคุณฮะ
1: ตรวจจากลายพาดกรครับที่อยู่ตามตัวเขาเนี่ยเสือแต่ละตัวเนี่ยลายเขาจะไม่เหมือนกันครับ
0: คร
1: ับ ครับเหมือนกับเป็นดีเอ็นเอเขาเลยครับครับ
0: ซึ่งตัวนี้ต้องอาศัย
1: จะมีความแตกต่างครับ
0: ครับก็จะมีความแตกต่างกันจะแต่ละตัวนี้จะไม่มีซ้ำกันเลยใช่ไหมอย่างนั้น
1: ไม่ซ้ำครับตัวลายพาดกรเขาจะไม่ซ้ำกัน
0: ครับนะฮะซึ่งอันนี้จะตรวจจากภาพที่ได้จากกล้องที่ดักถ่ายไว้อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผลนี่จะออกมาประมาณวันไหนยังไงครับหัวหน้าพอทราบไหม
1: ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเมื่อวานที่คุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือตอนนี้เราได้ภาพด้านข้างที่เป็นด้านขวาด้านหน้าแต่เรายังขาดภาพด้านซ้ายด้านซ้ายของตัวเสือเนี่ยมันคือตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนครับ
0: ครับซึ่ง
1: พยายามติดปรับมุมกล้องให้มันได้ภาพทั้งด้านซ้ายด้านขวาอะไรประมาณนี้ครับ
0: เพื่อ
1: ที่จะได้จำแนกลายภาพก่อนเขาได้ชัดขึ้น
0: อย่างด้านซ้ายกับด้านหน้าเนี่ยขออภัยด้านขวากับด้านหน้านี่คือมันตรงกับตัวที่เจอเมื่อปี66ไหมครับ
1: เบื้องต้นนี้ไม่ตรงครับแต่ก็ยังอยากได้ภาพด้านซ้ายเนี่ยเพื่อไปดูเพิ่มเติมครับ
0: นะครับทีนี้มันเป็นไปได้ไหมครับผมนะว่ามันจะไม่ใช่เสือตัวที่เจอเมื่อปี66
1: มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นนี่คือแสดงว่าหลุดจากการทำอะไรนะการ
1: คือโดยสภาพพื้นที่โดยสภาพทรัพยากรในพื้นที่ครับ
0: ก็
1: คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยเรามีพื้นที่รอยต่อกับอุทยานแห่งชาติคลองประภูม
0: ิ
1: ซึ่งคลองประภูมิเองเนี่ยเขาติดต่อกับพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมันก็มีโอกาสที่เสือหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นเนี่ยเขาจะอพยพเข้ามาในบ้านเราครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติทองประภูมิก็พบเสือโคร่งเหมือนกันซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เป็นเสืออาจจะเป็นเสือที่ข้ามเขาเดินทางข้ามไปข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับอุทิศแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าของอุทยานอย่างนี้เลยไหมครับหัวหน้า
1: ครับก็คือถ้าทรัพยากรป่าไม้เราอุดมสมบูรณ์ในพวกสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสัตว์ผู้ล่าหรือสัตว์ที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ตามขึ้นมาด้วยครับ
0: แบบนี้แสดงให้เห็นว่าในป่าเนี่ยยังมีแบบสัตว์ป่าอาจจะที่ไม่ใช่ยังเราเห็นนักล่าเนี่ยแสดงว่ามันมีเหยื่อหมายถึงว่าสัตว์ป่าที่อยู่ในป่านี่เยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณฮะ
1: เยอะครับอย่างประชากรหมูป่าเนี่ยก็เยอะในพื้นที
0: ่
1: กลุ่มเสือก็ยังจะมีพวกเสือดาวเสือดำในพื้นที่ที่เป็นนักล่า
0: อยัง
1: พบในพื้นที่ครับ
0: โอ้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหัวหน้าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมีการเตือนนะเตือนภัยกันแหละ
1: ครับ
0: ให้ระวังนะครับ
1: ก็ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงครับการเข้าพื้นที่ที่เราพบเสือนะฮะก็อยู่ห่างๆเขาไว้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ครับก็ดำเนินการประชาสัมพันธ์คือทางอำเภอเองก็ช่วยลงมาประชาสัมพันธ์ให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเดิมถ้าเป็นตัวใหม่นี่ก็โอ้โหแสดงว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ
1: น่ายินดีครับ
0: นะเออน่ายินดีมากๆเลยนะครับก็แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะไหมครับหัวหน้า
1: ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะครับโดยสภาพพื้นที่พอน้ำในเขื่อนแห้งก็จะมีทุ่งหญ้าเขียวๆในพื้นที่แล้วก็จะมีกลุ่มเมฆในเกาะตามไหล่เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปถ่ายรูปชมวิวอะไรประมาณนี้ครับก็พอสมควรครับครับแต่ก็จะอยู่ห่างจากโซนที่พบเสือครับ
0: ห่างกันไกลไหมครับผมน่ะ
1: ครับไกลๆครับก็นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเข้าไปท่องเที่ยวอย่างโซนมาเตาถ่านนี่ก็เป็นที่นิยมช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะพอสมควรครับในช่วงวันหยุด
0: ครับหัวหน้าให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวนิดนึงครับเรื่องของความปลอดภัยตรงนี
1: ้ครับในส่วนของการท่องเที่ยวเราก็ยังสามารถดำเนินการท่องเที่ยวหรือจัดกิจกรรมนานาการในพื้นที่ได้ปกติครับเพราะว่าจุดที่เราพบเสือกับที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ห่างกันพอสมควรครับก็ดำเนินการท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยครับทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยครับในพื้นที่ครับ
0: ครับสมมุติ
1: ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็ฝากในพื้นที่ที่เราพบเสือก็ฝากหลีกเลี่ยงครับในการเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตครับ
0: ครับสมมุตินะครับหัวหน้าเรียนถามนะครับว่าสมมุติถ้าเราเจอกับเสือโคร่งแบบเผชิญหน้ากันเลยซึ่งมันอาจจะไม่มีโอกาสนั้นสมมุติ
1: ครับ
0: นะเราจะต้องทำตัวยังไงครับผมนะ
1: ก็ถ้าเป็นผมเองก็คงต้องรีบหนีให้ไวครับ
0: วิ่งได้ไหมหัวหน้า
1: ครับวิ่งได้วิ่งเลยครับ
0: ต้องวิ่งเลยนะอยู
1: ่ครับเพราะโดยสัญชาตญาณเขาในเราก็ถือว่าเป็นเหยื่อเขาเหมือนกันเป็นอาหารเขาเหมือนกันเพราะเขาเป็นสัตว์กินเนื้อครับ
0: อย่างสมมติผมอันนี้ผมเคยได้ยินมานะหัวหน้าถ้าเราเจอกับสุนัขอย่างเช่นสุนัขพันจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาไปจ้องตาเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะทีเนี้ยเขาบอกอย่าวิ่ง
1: ใช่ครับ
0: เวลาเจอสุนัขเขาบอกอย่าวิ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไล่กวดเลย
1: ครับ
0: ทีนี้เสือเนี่ยยังไงดีครับหัวหน้าอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหม
1: ถ้าเป็นผมหนีสุดชีวิตครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่มีความรู้แต่อุ้งเท้าเขาเนี่ยขนาดอุ้งเท้าเขาประมาณสัก10 เซนก็คือเท่าใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกครับหรือถ้าโดนเขาตะปบทีเดียวนี่ก็เรียบร้อยเลยครับ
0: คือเป็นไปได้อย่าไปเผชิญหน้าต้องมีที่หลบถ้าเห็นเขาเน
1: ี่
0: ย
1: หลีกเลี่ยงดีกว่าครับไม่ควรเข้าไปครับ
0: ครับนะฮะต้องหาที่หลบให้ดีๆนะหลบซ่อนหรือไม่ก็วิ่งสุดชีวิตอ่ะโอ้โห
1: ครับเพราะอย่างเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปติดตั้งกล้องนี่ก็กำชับครับเรื่องความปลอดภัยก็ให้ระแวดระวังให้ดูซ้ายดูขวาให้ดีครับให้ระวังครับ
0: หัวหน้ามีอะไร
1: เขาควรจะติดตั้งกล้อง
0: มีอะไรที่เราจะสังเกตได้ไหมว่าเนี้ยบริเวณเนี้ยสมมติเราเดินป่าอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีเสือมาเดินอยู่นะอะไรที่มันจะสังเกตได้บ้างไหมครับรอบด้านตรงเนี้ยรอยเท้า
1: โดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยถ้าสมมติเราทำกิจกรรมในพื้นที่มีคนเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาใกล้อยู่แล้วครับครับครับ
0: ก็คือ
1: เขาก็กลัวเราเหมือนกันครับ
0: เขาจะกลัวมนุษย
1: ์แต่ถ้าเราไปเดียวๆนี่ก็โอกาสที่เขาจะทำร้ายเราเนี่ยก็ค่อนข้างสูงครับ
0: ก็ถ้าจะไปเที่ยวป่าไปเดินป่าก็ต้องทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะต้องสอบถามกันก่อนนะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่ห้าไปเที่ยว
1: อย่างเวลานักท่องเที่ยวที่เขาไปเดินป่ามันก็จะมีเส้นทางที่ทางอุทยานเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วครับก็คือพยายามเดินในเส้นทางที่เรากำหนดนะครับอย่าออกนอกเส้นทางแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่เตือนเรื่องข้อปฏิบัติก็อยากให้อยู่ใน รายละเอียดแบบแผนหรืออยู่ในข้อกำหนดข้อปฏิบัติที่ที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะครับในการทำกิจกรรมในพื้นที่ครับ
0: เพราะว่าปลอดภัย
1: ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองครับ
0: นะครับ
1: ให้อยู่ในเพลให้อยู่ในทางที่เรากำหนดดีกว่าครับถ้าเราไปเดินป่าครับ
0: ครับผมหัวหน้านอกเหนือจากสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งแล้วเนี่ยมีเจอประเภทอื่นบ้างไหมครับในป่านอกจากเนี่ยมีหมีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหม
1: มีครับพวกหมีพวกเสือดาวมีครับเสือดาวเสือดำครับหมูป่าประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะก็ทรัพยากรสัตว์ป่าก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ
0: ครับนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยในเรื่องของธรรมชาตินะความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาแหลมแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันนะฮะสำหรับเสือโคร่งตัวนี้ว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ว่าจะเป็นตัวเดิมกับที่พบเมื่อปี66หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวใหม่นะฮะได้ครับหัวหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับหัวหน้าครับที่มาเพิ่มเติมกัน
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณสิริวัฒน์แสงชวีนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นเสือโคร่งที่พบชาวบ้านเนี่ยเขาพบเมื่อวันที่14มิถุนายนนะแล้วก็ทางอุทยานเองก็เอากล้องไปตั้งเป็นกล้องดักถ่ายภาพสัตว์แล้วก็เห็นนะครับเสือโคร่งตัวเนี้ยนะครับในช่วงวันที่17นะฮะก็มีการบันทึกภาพไว้นะครับตอนนี้ยังเหลืออีกด้านเดียวคือเขาได้ภาพด้านขวากับด้านหน้าแล้วยังเหลือด้านซ้ายนะฮะซึ่งแนวโน้มของด้านขวากับด้านหน้าเนี่ยน่าจะโอกาสเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวเดิมแต่ทีเนี้ยต้องรอผลดูภาพจากด้านซ้ายก่อนทีนี้ถ้า3ด้านหน้าซ้ายขวาเอามาดูแล้วเนี่ยถึงจะระบุได้ว่าเป็นเสือตัวเดิมที่พบเมื่อวันที่เดี๋ยวก่อนนะปี66เมื่อปี66ก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลว่าเสือโคร่งที่รหัสขาแข้งนะครับเนี่ยก็มาหากินที่บริเวณนี้เหมือนกันเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างชัดเจนก่อนนะครับเนี่ยทำให้เราได้ทราบหลายคนอาจจะพอทราบแล้วแหละว่าการตรวจอัตลักษณ์ก็คือไม่ได้บอกว่าไปตรวจ DNA หรืออะไรลึกขนาดนั้นนะเขาก็ดูลายพาดกลอนนะครับเพราะว่าเสือแต่ละตัวลายพาดกลอนก็จะไม่เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบดูลักษณะของลายว่าเอ๊ะจะตรงกับเสือตัวที่เจอกับปี2566หรือเปล่าซึ่งเสือโคร่งตัวนั้นเนี่ยก็มีรหัสเรียบร้อยนะเขามีรหัสเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องติดตามทีเนี้ยก็แจ้งเตือนเลยนะครับสำหรับชาวบ้านเทศบาลทองผาภูมินะครับต้องระวังปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานซึ่งจุดที่เจอเสือโคร่งตัวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเทศบาลทองผาภูมิประมาณแค่7กิโลเมตรเท่านั้น7กิโลเมตรนี่ไม่ไกลเลยนะครับไม่ไกลเลยเสือโคร่งนี่วิ่งตั๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแต่นักท่องเที่ยวอุ่นใจได้เพราะว่าจุดที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ห่างไกลจากจุดที่พบเสือโคร่งซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีคำแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าตรงจุดนี้เที่ยวได้ห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดเขตพื้นที่ที่ห้ามเข้าตรงนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของป่าเขาแหลมย่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งมาปรากฏกายให้เห็นนะครับคือเขามาล่าซากวัวแล้วเขาก็เฝ้าซากวัวของเขาเนี่ยนะอยู่ในช่วงตั้งแต่เนี่ยวันที่14มิถุนายนที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าเรื่องของการติดตามตรวจสอบอัตลักษณ์ว่าชัดเจนแค่ไหนเป็นตัวเดียวกันไหมกับปี66หรือว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมส่งข่าวไปอีกทีนึงด้วยนะครับการนาฬิกากับ39นาทีช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
6: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
5: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
6: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
5: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
6: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของสสสนะครับเขามีโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระด้วยนะครับคุณฟังครับในทุกๆเช้าหรือว่าทุกๆวันพระเนี่ยนะฮะหนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยหลายคนเลยนะครับมักชอบทำก็คือการตื่นมาใส่บาตรตักบาตรพระนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเนี่ยนะครับหรือว่าเสริมบุญให้กับตัวเองนะก็เป็นวิถีชาวพุทธอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับสสสและภาคีเครือข่ายอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาทำบุญตักบาตรวิถีใหม่ครับที่เราจะหันมาร่วมกันใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์ให้มากขึ้นนะครับง่ายๆครับแค่ปรับเปลี่ยนนะวิธีปรับเปลี่ยนวิธีของการเลือกซื้อการจัดเตรียมภัตตาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆคุณผู้ฟังแค่4เสริมกับ3ลด4เสริม3ลดนะครับหลักการนี้มีอะไรบ้างนะครับนะ4เสริมนะครับก็คือเริ่มต้นที่4เสริมเพื่อความแข็งแรงกันก่อนนะครับเสริมที่1ก็คือเสริมผักครับเพิ่มวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายของพระสงฆ์นะครับเสริมที่2ก็คือเสริมปลาครับนะก็คือเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายโปรตีนคุณภาพไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีเลยนะครับเสริมที่3ครับก็คือเสริมนมนะแนะนำเป็นนมจืดไขมันต่ำนะครับหรือนมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมนะครับเสริมที่4ก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องนะครับหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งมีกากใยสูงครับแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับทีนี้เมื่อเสริมสิ่งดีๆแล้วนะครับก็ต้องมีลดนะลดเพื่อลดโรค3ลดเพื่อลดโรคนะครับลดที่1ก็คือลดมันพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันลดที่2ก็คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดนะครับเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตและควบคุมความดันลดที่3ครับก็คือลดหวานเลี่ยงอาหารรสหวานจัดทั้งของคาวของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีนะครับนะเพราะฉะนั้นมาเชิญชวนกันนะครับคุณผู้ฟังตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูนะครับลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มด้วยความปรารถนาดีจากสสสนะครับขอบคุณสสสด้วยนะครับคุณฟังครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหมอแท้จริงกันก่อนนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชนะครับคุณหมอจะมาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของอุบัติเหตุรายวันมาสรุปกันนะครับคุณหมอแท้จริงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ของจุฬาลงกรณ์ทุกท่านครับเมื่อวานนี้18มิถุนายนนะครับความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยยังมีอยู่นะครับทำให้คนในประเทศสูญเสียไปถึง29คนนะครับเมื่อวานกว่าชั่วโมงละ1คนนะครับคุณพัฒน์เมื่อวานนี้18วันของเดือนมิถุนายนเราสูญเสียคนไปบนท้องถนนถึง611ชีวิตแล้วนะครับ111ชีวิตไม่ใช่น้อยๆเลยนะเกินครึ่งพันไปเรียกร้องไปแล้วมาดูภาพรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้ปีนี้69นะครับขึ้น 6,000 เรียบร้อยแล้วครับ 6,029 ชีวิตนะยังไม่ถึง6เดือนนะเห็นมั้ยก็แสดงว่ายังเฉลี่ยเดือนละพันกว่าอยู่นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วยังไม่ถึง 6,000 นะ 5,873 ชีวิตก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังน้อยกว่าปีนี้นะครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง156ชีวิตแล้วครับตอนนี้156ชีวิตมันเรื่องไม่ดีเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยดีความปลอดภัยเฉพาะในเห็นถึงว่าความปลอดภัยบนท้องถนนบ้านเรานี่ยังต้องได้รับการแก้ไขอีกเยอะมากเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนในประเทศนี้ไว้ได้ในกรุงเทพมี2ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้เสียไปถึงท้องถนนยอดเป็น380นะครับยังบอกสูญเสียไปบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของถนนนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นความผิดของคนที่ไปใช้ถนนที่ไปใช้ยานพาหนะเนี่ยแล้วไม่เคารพกฎแห่งกฎนะครับตรงนี้มันเลยทำให้เกิดตกตาเวลาเราเดินทางบนท้องถนนเนี่ยเมื่อมีคนที่ไม่เคารพกฎยังทำผิดอยู่อันนี้แหละครับคือความเสี่ยงเป็นความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดกับเราที่บางครั้งเราทำถูกต้องทุกอย่าง เราก็อาจจะได้รับผลกระทบได้ดังนั้นก็ต้องฝากภาครัฐไปด้วยนะครับว่าช่วยดูแลนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้ทุกคนได้ ได้รับด้วยความปลอดภัยนะครับไม่งั้นช่วงนี้35ชีวิตต่อวันออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้านนะ
0: คร
1: ับ นี่เป็นสถิติของปีนี้ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับผมขอบคุณนะครับนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งข้อมูลจากทางคุณสุริมานะครับสี่แยกกับบริเวณสี่พระยานะครับช่วงจุดที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาเข้าถนนนเรศหน้าโรงแรมดุสิตดีทูสามย่านนะครับมีสายไฟหนึ่งเส้นนะครับขาดห้อยลงมาบนผิวจราจรช่องทางขวาไม่แน่ใจว่าเป็นสายสื่อสารหรือว่าสายไฟนะครับเดี๋ยวเราประสานให้นะขอบคุณทางคุณสิริมาด้วยท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้จุดนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณฟังครับทางด้านของ PEA นะครับมีการเตือนเรื่องของลักการลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะครับขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้านะครับโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงนะครับทั้งต่อผู้ที่กระทำและประชาชนในพื้นที่ด้วยการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่เขาต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้นะครับและอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับดังนั้นครับผู้กระทำความผิดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทั้งแพ่งและทางอาญานะครับและอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยPEA จึงขอความร่วมมือกับประชาชนครับหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยกันแจ้งได้นะครับโปรดแจ้งที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีครับเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะครับก็ช่วยกันได้นะครับคุณผู้ฟังแจ้งได้ที่1129 PEA Contact Center นะครับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณทาง PEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับข้อมูลการเดินทางณเวลานี้หลายเส้นทางผ่านพ้นเร่งด่วนเช้ามาแล้วเนี่ยช่วงเร่งด่วนก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแต่บางจุดอาจจะยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับช่วงพระราม9ขาเข้าบนยกระดับนะครับพระราม9ต่อเนื่องลงมาทางโบสถ์แม่พระปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมช่วงเหนือแยกพระราม9ด้านกลับกันฝั่งขาออกคล่องตัวดีนะครับดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงสามเหลี่ยมดินแดงราชวิถีเข้าไปอนุสาวรีย์ท้ายอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎส่วนพญาไทเข้ามาเนี่ยดีนะครับพหลโยธินเข้ามาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนรถที่ออกจากอนุสาวรีย์มาทางพญาไทรังน้ำไปแยกพญาไทต่อเนื่องแยกราชเทวีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกตั้งแต่ด้านบนของสะพานยมราชเลยนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องมาทางเพชรพระรามไปแยกราชเทวีติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับบริเวณแยกราชเทวีด้วยราชเทวีไปประตูน้ำรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าครับส่วนทางพระราม1เจริญผลเข้าปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกปทุมวันนะครับก็มีท้ายในอยู่ช่วงตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติส่วนด้านกลับกันจากเพลินจิตนะครับเข้ามาทางชิดลมรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางราชประสงค์นะครับไปทางปทุมวันเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณอำนาจครับคุณอำนาจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยินดีให้ข้อมูลครับ ผมใช้
0: ตัดสินนะ
2: ใช้ข้าสะพานตัดสินใช่ครับ
0: อ๋อครับ
2: เจอพบรถส่วนบุคคลครับอยู่เลนกลางเสียนะครับน่าจะเสียอยู่เพราะว่าเพิ่งจะเสียแล้วก็เห็นเขาลองสตาร์ทดูแล้วก็มาเปิดฝากระโปรงหน้ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเขานะผมผ่านมาแล้ว
0: ตรงสะพานตากสินใช่ไหมคุณอำนาจ
2: ใช่ขึ้นสะพานมาได้ประมาณสัก100-200เมตรมันเป็นทางร่วมแยกมาแล้วครับก็จะเป็นทางที่จะขึ้นสะพานแล้ว
0: ครับโอ้รถเยอะเลยนะเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าแต่ทางพอเลยตรงนั้นมาครับรู้สึกว่าวันนี้ตากสินใช้ได้ดีนะทั้งขับไปกลับใช้ได้ดี
0: นะตอนนี้นะใช่ไหม
2: ผมตอนนี้ตั้งหลังรถที่เสียน่ะน่าจะเริ่มจะมีสะสมแล้วครับ
0: เขาอยู่เลนไหนนะคุณอำนาจ
2: อยู่เลนกลางเลยครับ
0: เลนโอ้เลนกลางด้วย
2: ใช่ใช่
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่มาช่วยหรือยังครับ
2: ยังครับยังไม่มีครับเดียวคนเดียวเลยครับน่ะ
0: โอ้ผู้ชาย
2: คนก็เสนอไป
0: ผู้ชาย
2: ครับเป็นผู้ชาย
0: โอ้
2: ครับ
0: เขาเปิดฝากระโปรงไว้ไหมครับ
2: เปิดฝากระโปรงไว้แล้วครับ
0: เปิดไฟฉุกเฉินไหมเท่าที่เห็น
2: ยังไม่เปิดไฟฉุกเฉิน
0: อ๋อครับ
2: เปิดฝากระโปรงเอ๊ะผมว่าจอดเขาจอดทำไมอ๋อเดี๋ยวก่อนเปิดโทษที
0: อ๋อเปิดไฟฉุกเฉินอยู
2: ่ผมว่าเอ๊ะรถคันนี้เป็นอะไรเราคอยไปดูอ๋อเปิดฝากระโปรงแล้วก็เขาพยายามสตาร์ทน่าจะมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดหรือว่าอะไร
0: ครับแต่ว่าท้ายนี่ก็สั้นลงแล้วนะสำหรับกรุงธนที่จะขึ้นสะพานนะครับดีขึ้นกว่าเมื่อเช้านี่หนาแน่นหน่อยตรงนี
2: ้ผมยังเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมโทรเข้ามาแล้วว่ารถติดนะยาวมากไปถึงโพนิมิตเมื่อวานนี้รถติดมากเลยสะพานตากสินผมว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกไม่มีอุบัติเหตุแปลว่ารถตัดผมตรงแยกนี่ครับ
0: ช่วงกี่โมงเมื่อวานนี้ช่วงกี่โมง
2: เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ9:30ผมว่าผมเร็วนะวันนี้เร็วกว่าเมื่อวาน9:30รถติดมากนะครับวันนี้ก็พยังชั่วหน่อยวันนี้ยาววิ่งได้ยาวเลย
0: วันนี้ถือว่าคลายเร็วนะเมื่อเช้านี้ก
2: ็
0: ยาวถึงโพนิมิตเหมือนกันเมื่อเช้าเลยนะครับ
2: อ๋อครับ
0: ครับ
2: เหมือนกับว่าวันนี้ผมโชคดีจังวันนี้สมัยนู้นแต่ไปเจอวันที่อ้าวได้เข้าดีนะโชคดีได้เข้าเอฟซีผ่านไปแล้วผมเลยว่าอ้าวได้เดี๋ยวผมคุยให้
0: ได้เลยขอบคุณมากเลยครับท่านใดตามหลังมาจะได้ทราบข้อมูลด้วยนะคุณอำนาจขอบคุณมากมาก
2: ใช่ครับก็บอกเลนกลางก็พยายามออกซ้ายออกขวาไปก่อนนะเพราะว่าจะได้ต้องมาเบียดเบียงติดกันตรงนั
0: ้
2: น
0: ครับได้เลยครับขอบคุณนะครับคุณอำนาจเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับเชิงทางขึ้นเลยนะครับของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้านะครับมีรถเก๋งนะครับจอดเสียอยู่เลนกลางก็ออกซ้ายได้ออกขวาได้นะครับรถท้ายแถวแต่สะสมไม่ยาวนะเมื่อเช้านี่ยาวกว่าท้ายแถวตอนนี้ก็เนี่ยอยู่หน้าสินทรทาวเวอร์เริ่มชะลอตัวนะครับลงสาทรเหนือนี่ดีนะครับแต่จะมีไปติดสัญญาณไฟที่แยกวิทยุนะครับก็เริ่มมีท้ายยาวขึ้นกว่าเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับช่วงนี้ 9:57 นาทีเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรียืนยันหารือปูตินบรรลุผลทุกมิติเดินหน้าสร้างพลังเจรจาหาทรัพยากรเข้าประเทศเผยรัสเซียพูดกลางวงประชุมพร้อมส่งออกพลังงานให้อาเซียนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเหตุที่เราต้องมาพูดคุยกับประธานาธิบดีของรัสเซียก็เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของการขอให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะสามารถส่งสินค้าประเภทพลังงานให้กับไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สปุ๋ยหรือแม้กระทั่งสินค้าปิโตรเคมีในรูปแบบต่างๆจึงถือว่าการมาหารือในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จในทุกประเด็นซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียย้ำในที่ประชุมว่าไม่ใช่เฉพาะกับไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนด้วยที่รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าการค้าด้วยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเชื้อเพลิงขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกันเรื่องความร่วมมืออื่นๆภายใต้กรอบไทยยูเรเซียการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของเขตการค้าเสรีหรือ FTAตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหารเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงหากเรามัวพึ่งพาแหล่งพลังงานจากแหล่งเดียวโดยเฉพาะน้ำมันดิบเมื่อมีความขัดแย้งกันเราก็จะเป็นเบี้ยล่างเสมอและไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายท่าทีหรือยุทธศาสตร์ใดๆได้ส่วนเรื่องของการนำเข้าพลังงานและปุ๋ยเคมีการเจรจาจะสำเร็จเมื่อใดนั้นอยู่ที่เราเสนอและพิจารณาข้อเสนอของเขาเพราะหากวันใดทรัพยากรเหล่านี้หาไม่ได้ในประเทศที่ซื้อขายกันอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความเสี่ยงได้ดังนั้นเราจะต้องมีการกระจายซัพพลายออกไปให้มากที่สุดในกรณีที่กำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่ไม่ใช่ไปทุ่มซื้อกับประเทศใดประเทศหนึ่งและทิ้งท้ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียตลอด130ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพียง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นจึงสะท้อนว่าต่ำกว่าศักยภาพที่มีอยู่เป็นอย่างมากฉะนั้นหากเราหาช่องทางที่ถูกก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำในการกินทุเรียนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขผู้ป่วยโรคใดควรหลีกเลี่ยงบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: ก รมอนามัยเผยข้อมูลทางการแพทย์ทุเรียนจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนปริมาณมากเกินไปอาจทำให้อาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรกินทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่กินถี่เกินไปไม่กินทุกวันหากเป็นไปได้ให้กินไม่เกิน1เม็ดเล็กต่อวันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้ดีเท่าคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรระวังเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ธนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: 10:11 นครับเหมือนติดตามกันต่อกับจอสร้อยคุณผู้ฟังครับรถติดกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะครับช่วงระหว่างต่างระดับรามอินทรานะครับมุ่งหน้าเชื่อมต่อกับด่านจตุโชติการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับคุณเลิศแจ้งมานะฮะบอกว่าที่ต่างระดับรามอินทราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีรถเปิดไซเรนไว้นะครับกั้นไม่ให้รถผ่านทุกช่องทางเลยครับนะก็เป็นเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าตรงกิโลเมตรที่42+300นะครับขาออกของวงแหวนตะวันออกเนี่ยมีอุบัติเหตุรถพลิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงขวาง2ช่องทางซ้ายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการติดขัดนะครับเนี่ยท้ายแถวสะสมประมาณ4 กิโลเมตรล่าสุดเพิ่มเติมมาจากทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย9ย้ายรถเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยบอกว่ามีคนเจ็บ2รายหญิง1รายชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์นะครับเนี่ยครับที่เราตรวจสอบดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงการจราจรชะลอตัวนะครับต่างระดับรามอินทรานะปริมาณรถสะสมเยอะเลยนะครับเนี่ยช่วงกิโลเมตรที่43นะตรงเนี้ยด้านขาออกนะครับของมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกก็มีท้ายเนี่ย อยู่บริเวณช่วงต่างระดับเสรีไทยนะครับท้ายแถวตอนนี้นะแล้วก็มาชะลอช่วงที่จะข้ามต่างระดับรามอินทรานะครับทราบเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วอีกจุดหนึ่งคุณปิยชาตินะครับแจ้งมาบอกว่าศรีนครินทร์ด้านขาเข้าเลยแมคโครนะครับนะที่มีอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ครับล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูสภาพการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าตรงนี้ยังติดนะคุณผู้ฟังมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงก่อนจะเข้าแยกแบริ่งนะครับปริมาณรถยังมากอยู่นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตรงข้ามกับเลยแมคโครศรีนครินทร์มาเล็กน้อยที่มีรถกระบะชนกันกับรถเก๋งอีก2คันนะครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือบอกว่าย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับแต่รถเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับถ้าเลยตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์ไปเนี่ยเข้าลาซานไปศรีเอี่ยมศรีอุดมเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพที่พื้นที่สำโรงเหนือนะโอ้เขามีการทำงานไงเนี่ยฮะตรงจุดดังกล่าวเนี่ยที่รถติดอะตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์อะนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีเหตุชายคนหนึ่งเขาไปตีแบดนะครับที่สนามแบดบ้านสวนอยู่ที่ซอยอัศวพิเชษ7ในพื้นที่ของสน.ตลิ่งชันแล้วปรากฏว่าคือเขาเหมือนกับหายใจไม่ทันนะฮะซึ่งก็มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปนะช่วยเหลือกันเดี๋ยวเราไปคุยเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกับทางด้านของ10ตำรวจเอกสันติภาพราชเสนานะครับสายตรวจจากสน.ตลิ่งชันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จ้าครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นครับที่สนามแบดแห่งนี้ครับเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งฮะ
1: ก็คือเบื้องต้นนะครับในระหว่างที่ชุดสายตรวจเข้าเวรอยู่ครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีเหตุชายเป็นลมหมดสติเนื่องจากเล่นกีฬาแบดมินตันนะบริเวณที่สนามแบดบ้านสวนนะครับพอหลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่วิทยุเราเนี่ยก็ได้รีบประสานงานติดต่อแจ้งขอรถพยาบาลเพื่อที่จะได้เข้าไปสนับสนุนยังจุดที่ได้รับแจ้งนะครับในส่วนของสายตรวจเองเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่เข้าเวรเนี่ยมีทั้งหมด6ท่านก็คือทั้งหมด6ท่านเนี่ยจะรีบเดินทางไปที่จุดที่ได้รับแจ้งแล้วก็พอผมจะมีผม10ตำรวจเอกสันติภาพ10ตำรวจเอกวรวุฒิแล้วก็10ตำรวจเอกลวิชเนี่ยครับเข้าไปถึงยังจุดที่ได้รับแจ้งก่อนเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็พบว่ามีพลเมืองดีกับประชาชนผู้ที่มาใช้บริการภายในสนามแบดนะครับได้ช่วยกันทำการCPR คุณผู้ป่วยอยู่ผมก็เลยได้เข้าไปทำการผัดเปลี่ยนช่วยทำการ CPR รอในระหว่างรอรถพยาบาลที่จะเข้ามาถึงนะครับแล้วก็จะมีจุดตรวจเอกวรวุฒิเนี่ย ช่วยประคองทางด้านศีรษะแล้วก็พยายามเรียกชื่อของผู้ป่วยครับให้เหมือนว่าให้ได้สติอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่รอรถพยาบาลเข้ามาถึงจุดที่รับแจ้งครับส่วนเจ้าที่ตำรวจท่านอื่นเนี่ยก็คอยติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของคุณลุงเป็นโรคอะไรไหมเพื่อที่ว่ารถพยาบาลเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลตัวเนี้ยส่งต่อให้กับทางทีมแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาและการประเมินอย่างอาการอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีการช่วยอำนวยการสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ที่รอรถพยาบาลที่จะเข้ามาถึงที่จุดเกิดเหตุครับ
0: ครับตอนไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยทางผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาการเขาเป็นยังไงครับ
1: ก็คือตอนที่ไปถึงเนี่ยมีประชาชนกำลังทำ TDR อยู่คืออาการแกก็บอกว่าหลังจากที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเหมือนแต่ว่าแกผู้ป่วยเนี่ยหยุดหายใจไปแล้วช่วงนึงก็เลยช่วยทำช่วยการทำการ CPR เพื่อที่รอรถพยาบาลหรือมีเครื่องมือที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนนะครับ
0: หยุดหายใจไปแล้วพอหลังจากทำ CPR ที่ทางผู้หมู่แล้วก็ทางทีมทำ CPR เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นดีอาการเขาดีขึ้นไหม
1: อาการที่หยุดหายใจเนี่ยอันนี้คือเราได้รับแจ้งจากประชาชนที่เขาประสบเหตุอยู่ก่อนแล้วนะครับเขาแจ้งกับเราแบบนี้พอเราไปถึงแล้วก็ทำการ CPR ต่อไม่ถึงประมาณ4นาทีครับรถพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์ก็เข้าถึงจุดที่ได้รับแจ้งเลยแล้วก็เราก็เลยปล่อยให้เป็นขั้นตอนของแพทย์กับทีมหมอครับ
0: ครับอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะครับสำหรับผู้ป่วย
1: ก็ตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลก็อายุประมาณผู้ป่วยอายุประมาณ60ปีครับ
0: โหแล้วภายในสนามแบบนี้มันก็ค่อนข้างอบด้วยใช่ไหมในส่วนของสภาพเป็นอินดอร์ที่แบบปิดด้วยเนาะ
1: ก็เป็นอาคารเหมือนอาคารมีหลังคาปิดครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรกำแพงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีประตูมันไม่เหมือนโดมหรืออาคารอเนกประสงค์นะครับที่จะมีพื้นที่โล่ง
0: ครับนะฮะซึ่งตอนที่ขึ้นนำขึ้นรถพยาบาลเนี่ยตอนนั้นอาการดีขึ้นไหมครับเนี่ย
1: ก็เหมือนทีมแพทย์บอกว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อยังโรงพยาบาลได้ครับก็เลยทีมแพทย์อันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนหรือเป็นหน้าที่ของทีมแพทย์ละที่เขาจะดำเนินการช่วยเหลือปั๊มหัวใจอยู่ณที่จุดเกิดเหตุก่อนแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
0: นะครับใช้เวลานานไหมครับในการทำ CPR ในสนามแบดนะครับตอนนั้น
1: ก็ในส่วนของผมที่ไปถึงเนี่ย มีพลเมืองดีทำช่วยกันทำอยู่ก่อนแล้วส่วนของผมเนี่ยทำอยู่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยครับรถพยาบาลก็มาแล้วก็ส่งต่อให้เป็นหน้าที่ของทีมรถพยาบาลแล้วก็ทีมรถพยาบาลก็ใช้ประมาณว่าเหมือนใช้เครื่องปั๊มหายใจแล้วก็เหมือนกับให้ยาอะไรตามขั้นตอนนะครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ใช้เวลาระยะเวลาประมาณสัก30-40นาทีโดยประมาณนะครับ
0: ครับก่อนจะถึงโรงพยาบาลใช่ไหมตรงนี
1: ้ก่อนใช่ครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลครับ
0: ครับแหมก็เรียกได้ว่ามีเสียงชื่นชมทางผู้หมู่แล้วก็ทีมงานมากันเยอะเลยจังหวะนั้นหลังจากรับแจ้งนี่ก็รีบเร่งเข้าไปตอนนั้นอยู่ตรงไหนครับตอนที่ได้รับแจ้งครับ
1: คือตอนนั้นเราก็ออกวอร์ซีอยู่ภายในพื้นที่นะครับ อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุไม่บริเวณใกล้เคียงครับอยู่แถวถนนสวนผักครับแล้วก็สถานที่ที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็คือถนนอัจฉริเทศซอยอัจฉริเทศ7ซึ่งก็อยู่ห่างจากในจุดที่เราวอร์ซีเนี่ยไม่ไกลครับ
0: ช่วงเวลากี่โมงได้ครับตอนที่ได้รับแจ้งครับผู้หมู
1: ่ตอนที่ได้รับแจ้งประมาณ1ทุ่มครับ
0: ซึ่งเขา
1: ที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็คือถนนอัจฉริเทศซอยอัจฉริเทศ7ซึ่งก็อยู่ห่างจากในจุดที่เราวอร์ซีเนี่ยไม่ไกลครับ
0: ช่วงเวลากี่โมงได้ครับตอนที่ได้รับแจ้งครับ

0: นะครับแจ้งทางภรรยาของผู้ป่วยเนี่ยก็แจ้งว่ามีแกมาตีแบตจนเขาเรียกว่าอะไรจนจบรอบจบเทสแล้วครับในระหว่างที่นั่งพักครับพอนั่งพักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ล้มฟุบลงไป
1: ครับก็เป็นช่วงวินาทีชีวิตเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแม่
0: ครับ
1: เรียกได้ว่า
0: แต่ก็ยังดีครับที่ว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงเนี่ยมีพลเมืองดีประชาชนผู้ที่มาใช้บริการอยู่นะครับช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนแล้วช่วยกันทำ CPR ไปก่อนแล้วครับ
1: ซึ่งตอนก่อนที่ทางผู้หมู่จะไปเนี่ยทางประชาชนที่อยู่ในสนามแบดเนี่ยเขาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอทำ CPR
0: ใช่
1: ไหมก็ไปสลับกับทางประชาชนนะเนาะนะครับก็เรียกได้ว่ายื้อชีวิตมาได้อาการล่าสุดนี่ไม่แน่ใจได้ติดตามความคืบหน้าไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อาการล่าสุดอันนี้ในส่วนของผมเองก็ยังไม่ได้ติดตามเหมือนกันครับว่าสรุปว่าคุณผู้ป่วยเป็นยังไงครับ
1: ครับก็เรียกได้ว่ามีเสียงชื่นชมสายตรวจเข้ามากันเยอะเลยนะครับเข้าไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุค่อนข้างเร็วด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามากันแบบเป็นทีมงานเลยนะครับก็มากันครับเลย
0: คือทุกคนนะครับช่วยมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันถึงจะออกมาเร็วครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนเจ้าหน้าที่วิทยุเองเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับเคสคนหมดสติคนเป็นลมต้องการรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าหน้าที่วิทยุเนี่ยคือจะรีบติดต่อประสานงานไปให้ก่อนแล้วก็แจ้งผ่านมาทางสายตรวจก็จะรีบเข้าที่เกิดเหตุประเมินหน้างานอีกทีนึงครับแล้วก็ช่วยติดตามเร่งรถเร่งรับรถพยาบาล
1: คือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของแต่ละคนไปอะเนาะสำหรับเจ้าหน้าที
0: ่ครับผม
1: นะครับฝ่ายประสานงานก็ต้องทำหน้าที่ไปฝ่ายที่ทำ CPR ก็ช่วยกันประคองที่เราเห็นในภาพเนี่ยมีเจ้าหน้าที่2ท่านนะครับก็ช่วยกันประคอง
0: แต่ว่ามีทีมงานในส่วนที่เหลือก็คืออยู่ด้านนอกคอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นการติดตามเร่งรัดรถพยาบาลหรือว่าเคลียร์สถานที่ได้รับแจ้งเพื่อให้รถพยาบาลเข้ามาได้อย่างสะดวกครับ
1: ผู้หมู่ครับอย่างบางท่านที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเราเองที่เป็นผู้แจ้งหรือว่าผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ครับจะต้องทำอะไรก่อนหลังยังไงดีในการประสานงานด้วยครับฝากคำแนะนำนิดนึงถึงประชาชนครับ
0: คืออย่างแรกเลยครับตั้งสติแล้วก็รีบติดต่อประสานงานหาเจ้าที่ตำรวจหรือว่าประสานงานหารถพยาบาลแล้วก็ในระหว่างนั้นอะระหว่างที่เราประสานไปแล้วเนี่ยเราก็ประเมินอาการผู้ป่วยถ้าอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเราสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปยังที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องมีสติครับพยายามตอนแรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ว่าณเวลานั้นนาทีนั้นอ่ะคือเราอยากมีความเจตนาที่ดีว่าอยากจะช่วยชีวิตของผู้ป่วยให้ได้ครับ
1: นะครับแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงไวด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการทำ CPR ชื่นชมนะครับทางผู้หมู่แล้วก็ทีมงานของสน.ตลิ่งชันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนจริงๆนะฮะก็ต้องฝากเลยเนาะสำหรับใครที่เล่นกีฬาเนี่ยนะครับต้องประเมินเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผู้หมู่นะ
0: ครับผม
1: นะครับยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ที่ได้พูดคุยกันนะครับชื่นชมทางทีมงานทุกท่านเลยนะครับฝากคำชื่นชมถึงทุกท่านด้วยนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณ10ตำรวจเอกสันติภาพราชเสนานะครับสายตรวจจากสน.ตลิ่งชันคุณผู้ฟังแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังสูงมากนะครับผมเองนี่ก็เป็นนักกีฬาแบดผมเนี่ยจะรู้ดีเลยผมเล่นแบดมาเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่13 14อ่ะ12นี่ก็เริ่มตีแล้ว12แล้วก็เล่นมาเรื่อยหยุดไปพักใหญ่ๆกลับมาเราจะรู้เลยนะฮะเวลาที่เราห่างจากการเล่นไปนานเนี่ยแล้วพอเรากลับมาตีเนี่ยด้วยความที่ว่าเวลาเราตีเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เราใช้พละกำลังเหมือนเมื่อก่อนแต่กำลังเราณตอนนี้ที่เราหยุดไปนานเนี่ย3ปี5ปีเลยนะบางทีหยุดที่ตอนนี้หยุดมาประมาณน่าจะเกิน5ปีแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับพอเรากลับไปเนี่ยมันตีครบเซตไม่ได้นะครับครบเซตปัจจุบันเนี่ยนี่เอาจริงๆผมยังไม่รู้เลยเขาเปลี่ยนกติกาแล้วหรือยังไม่ได้ตามเลยถ้าเป็นสากลเนี่ยนะครับเขาก็เล่นกัน20

0: 11แต้มนะบางที่อาจจะเล่นแบบ15แต้มถ้าเรากลับมาเล่นใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังอย่าฝืนให้ครบเซตนะมันไม่ไหวนะครับคือการหายใจเนี่ยมันหายใจไม่ทันคือต้องขอเลยสมมุติว่าเราตีไปสัก 2-3 ลูกเนี่ยเราต้องประเมินร่างกายตัวเราเองแล้วประเมินว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยขอพักก่อนขอเปลี่ยนตัวก่อนให้เพื่อนมาเปลี่ยนสลับแทนอย่าฝืนตีจนจบเซตยิ่งถ้ามีแรลลี่นะแรลลี่กันยาวเนี่ยโอ้โหคือมันใช้พละกำลังต่อเนื่องตลอดเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยจริงๆครับเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มาแล้วแต่หยุดทันหายใจไม่ทันแต่ขอหยุดแล้วไปพักนานเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาตีได้ใหม่คือมันจะต้องเริ่มทีละน้อยจนเริ่มตีได้มากขึ้นค่อยๆขยับไปเพิ่มขึ้นหยุดไปนานกลับมาตีใหม่อย่าไปโหมหนักหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพความดันอันนี้เนี่ยต้องประเมินสุขภาพตัวเองนะครับกีฬาเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเราโหมมากเราไม่ประเมินสุขภาพเราอันนี้มีความเสี่ยงนะครับทุกคนมีความเข้าใจในความหนักเบาอยู่แล้วในการเล่นในการออกกำลังกายไม่เฉพาะแบดมินตันเท่านั้นนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับเราต้องรู้จักตัวเรานะประเมินสุขภาพตัวเราเองด้วยนะครับอ่ะคุณฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินตลาดกับจอสร้อยกันก่อนนะครับในช่วงนี้กับทางคุณบุษวงศ์บุษปะวณิชพาเดินตลาดกันครับ
1: เดินตลาดกับจอสร้อย
0: ไปเดินตลาดกันนะครับคุณบุษวงศ์
2: เจอกันอีกรอบวันนี้เจอบุษบงทีหน่อยนะคะไปทุกที
0: ่
2: ที่คุณผู้ฟังอยากไปนะคะก็ต้องบอกว่าเดินตลาดนี่ประเด็นก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะอาจจะรับทราบเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวที่ราคาตกต่ำที่เกษตรกรต้องออกมาเรียกร้องว่าให้ช่วยเรื่องราคากันหน่อยพอราคาดีขึ้นมาเจออีกแล้วน้ำมะพร้าวปลอมตนค่ะคุณ
0: เอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะครับ
2: นั่นนะสิเมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ออกมาแถลงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเจอปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตลาดส่งออกนะคะเลยต้องมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะซึ่งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าจากการสืบสวนเชิงลึกแล้วก็รวบรวมนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเนี่ย24รายนะคะมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญแล้วก็มีการส่งข้อมูลเนี่ยให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรและคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะรวมไปถึงสำนักงานข้าราชการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามะพร้าวนึงเนี่ยคือถ้าเรามีมะพร้าวสดเนี่ย4ลูกนะจะผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรเพราะฉะนั้นมันจะตรวจสอบได้ถ้าปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสอบสวนแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะขณะเดียวกันนายณรงค์ศักดิ์ชื่นสุชนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีก็บอกว่าตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบย้อนกลับนะแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวมากขึ้นนะโดยมีการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนฉลากแล้วก็เริ่มดำเนินมาตรการกับสินค้าที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะก็ถือว่าด้านหนึ่งในการตรวจสอบว่าปลอมปนหรือเปล่าแต่อีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยด้วยนะคะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสนะคะนอกจากนั้นก็จะมีความยังมีการร่วมมือกันเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยการย้อนกลับมาตรวจสอบวงโซ่การผลิตตั้งแต่แหล่งปลูกไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางนะคะมีการใช้ เครื่องหมายบ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในตลาดโลกนะคะทางด้านของนายจรัญเจริญทรัพย์ค่ะนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนเนี่ยราคาเหลือลูกละ3บาทนะคะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยมันออกพร้อมกันนะคะก็เป็นแรงกดดันแต่ว่าแนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีการตั้งโรงชุมชนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรแล้วก็ประสานห้างค้าปลีกสถานีบริการน้ำมันช่วยกันกระจายผลผลิตกว่า10ล้านลูกทำให้ปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ลูกละ 13-14 บาทแล้วค่ะ
3: ครับ
2: นะคือก็ใช้เวลาเหมือนกันนะมีนาเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนอ่ะกว่าจะกลับขึ้นมา 13-14 บาทนะคะขณะที่ภาพรวมการส่งออกมะพร้าวน้ำหอมผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวของไทยนะคะจากสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์จะบอกว่าไทยส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวทุกประเภทรวมแล้วกว่า 560,000 ตันมูลค่ากว่า 18,631 ล้านบาทตลาดส่งออกของไทยตลาดส่งออกหลักนะคะยังคงเป็นประเทศจีนนั่นเองค่ะ
0: คนจีนก็ชอบมากมะพร้าวเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยโอ้ยเขาซื้อได้ถูกกว่าที่บ้านเขาม
2: ันเย็นชื่นใจอ่ะ
0: ใช
2: ่มันหอมเย็นชื่นใจนะแล้วเวลาเขาเดินร้อนๆนะโอ้โหพอได้ไปแล้วยิ่งแบบเป็นทั้งลูกแล้วเขาแช่ในอะไรนะถังน้ำแข็งนะพอเถ
0: า
2: ะมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าแต่เขาชอบเลยเราก็ชอบแต่เราก็ยังมีมะพร้าวเผาลูกเล็กๆมานะตอนที่ขายเยอะๆก็ราคาถูกหน่อยก็อาจจะได้แต่ว่าก็ต้องดูให้ดีๆว่าจะได้หวานชื่นสดชื่นหรือเปล่านะคะ
0: ม
2: ะพร้าวเผาก็มีอีกการหนึ่งเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่ต้องเดินหน้าเชิงรุกนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการขายข้าวไทยไปญี่ปุ่นจากเดิมเราคิดแต่ว่าเราจะส่งข้าวข้าวหอมมะลิข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ยังไม่ได้ปรุงสุกไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าประมาณปี66ลงมาไล่หลังเนี่ยปรากฏว่ายอดส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปริมาณลดลงเนื่องจากโดนมาตรการภาษีของสหรัฐนะคะซึ่งทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับสหรัฐแล้วลดแรงกดดันแล้วทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปนำข้าวข้าวจากสหรัฐสูงขึ้นถึง175ทำให้ข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนไทยส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นได้ประมาณ 43,218 ตันเท่านั้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 35.55 อันนี้คือข้าวสารนะข้าวที่ส่งไปต้องข้าวต้องไปถึงแต่อีกด้านนึงนะมันน่าสนใจมากเลยในทางกลับกันปรากฏว่าอาหารปรุงสุกอะธุรกิจอะค่าอาหารไทยอะมันกลับได้รับการตอบรับจากญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
0: คร
2: ับ เขาบอกว่ามีตัวเลขน่าสนใจก็คือว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันถ้าเอามาเทียบกับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในปี68เนี่ยเพิ่มเป็น 1,900,000 คนนะคะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาไทยเนี่ยเขาแหมมาอยู่ไทยหลายวันก็ต้องกินอาหารไทยนั่นแหละค่ะคุณข้าวผักต้มยำกุ้งขนมหวานก็ต้องข้าวเหนียวมะม่วงชั้นนำเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยข้าวไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอคนญี่ปุ่นกลับบ้านไปเขาอยากกินข้าวไทยอ่ะเขาทำไงดี
0: อ
2: ่ะมันก็เลยเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เขาซื้อข้าวไทยมากยิ่งขึ้นแต่แบบปรุงสุกนะอาหารไทยที่เป็นข้าวไทยอย่างปรุงสุกเนี่ยมากขึ้นทำให้ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้าโยโกฮาม่าเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นหนึ่งในอาหารเอเชียที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากที่สุดนะคะเนื่องจากมีจุดเด่นด้านสมุนไพรเครื่องเทศรสชาติที่หลากหลายด้วยนะคะก็ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ข้าวไทยในการประกอบอาหารเพื่อรักษารสชาติแบบต้นตำรับทำให้อาหารไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วก็ข้าวไทยก็เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นผ่านการผักผ่านภาคบริการอาหารนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นเนี่ยเปิดรับอาหารนานาชาติแล้วก็วัตถุดิบจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่นะคะข้าวไทยจึงเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากข้าวสารที่เป็นวัตถุดิบนะคะอุตสาหกรรมสู่สินค้าบริโภคในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญของข้าวไทยเลยค่ะในการเพิ่มมูลค่าขยายตลาดข้าวคุณภาพในตลาดญี่ปุ่นแบบระยะยาวนะคะก็มันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันหมดเลยจากการท่องเที่ยวไปสู่การนิยมอาหารไทยการเปิดรับอาหารนานาชาติเป็นปัจจัย ที่จะสนับสนุนให้ข้าวไทยมีบทบาทในตลาดญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเลยนะคะจากทางด้านของไทยของไทยเองกรมการค้าต่างประเทศที่วิเคราะห์แล้วก็เดินหน้าเชิงรุกต่อไปนะคะก็หวังว่าอย่าว่าแต่เขาชอบเลยเราก็ชอบกับข้าวไทยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราอาจต้องเราต้องลดแป้งหน่อยไงเราก็ต้องไปกินกอขอเอาค่ากอขอ45เอาที่น้ำตาลน้อยอะค่ะช่วยได้
3: ช่วยได
2: ้นะคะช่วยได้ปิดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการกักตุนน้ำมันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงหลังจากที่อิหร่านกับสหรัฐลงนาม MOU เกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็ตามนะคะแต่ปมประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือไอ้โม่งไอ้โม่งตัวไหนล่ะที่มันกักตุนน้ำมันเอาไว้57ล้านลิตรในช่วงวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลสหรัฐโจมตีอิหร่านนะคะก็เลยยังทำให้ทางด้านของประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณทองอยู่คงขันไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีไซน์นะคะคุณทองอยู่บอกว่าจริงๆแล้วมาขอพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่กระทรวงยุติธรรมส่งผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษมาชี้แจงแทนนะคะโดยสหพันธ์การขนส่งทางบกให้เวลาดีไซน์อีก 15-30 วันในการตามหาไอ้โม่งค่ะเพราะจนถึงตอนนี้มีข้อมูลยืนยันได้ว่ามีคนรับผลประโยชน์จากการกักตุนน้ำมันตั้งแต่เดือนมีนาคมประมาณ 18,000 ล้านลิตรนะคะล้านบาทนะ 18,000 ล้านบาทไอ้โม่งได้ผลประโยชน์เป็นใครบ้างนั้นคุณทองอยู่บอกว่าบอกได้คำเดียวจนถึงตอนนี้กลายเป็นปริศนาธรรมนะคะแต่ทางสมาคมจะยังไม่หยุดติดตามเรื่องนี้และจะติดตามต่อไปนะคะนอกจากนั้นยังต้องติดตามต่อด้วยว่าใครควรรับผิดชอบเงินกองทุนน้ำมันกว่า 60,000 ล้านบาทเอาเงินประชาชนไปจ่ายให้ใครซึ่งการตรวจสอบการติดตามน้ำมันที่หายไปการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางถนนการเล่นแร่แต่ถ้าที่คลังน้ำมันตลอดระยะเวลา3เดือนยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนะคะและมีการตั้งข้อสังเกตว่า DSI ก็เปรียบเสมือน FBI ของสหรัฐจะทำคดีนี้แบบไหนโดยครั้งต่อไปหากยังไม่มีความคืบหน้าก็จะยกระดับติดตามเรื่องนี้โดยจะมีทีมงานรถบรรทุกของสหพันธ์เข้ามาช่วยติดตามอีกครั้งด้วยค่ะจริงๆเราไม่ต้องสมาคมรถบรรทุกอยากรู้หรอกเราก็ยังอยากรู้เลยมันหายไปไหนนะคะแล้วก็ขึ้นทีเดียวได้6บาทเนาะ
3: ใช่ครับ
2: ให้ประชาชนแบกรับภาระไปนะคะ
0: ยังจำไม่เคยลืม
2: ถึงว่าจะทยอยขึ้นให้ทีละบาททีละ2บาท3บาทก็มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้ที่อย่างเงี้ยทันเลยนะเขาเพิ่งเปิดศึกกันไป28กุมภาพันธ์แป๊บเดียวเราขึ้นน้ำมัน6บาทแล้วอ่ะอะไรจะเร็วปานนั้นปานวอกนะอะไรจะเรียกปานวอกนะคะ
0: ยังได้ถึงภาพที่ต่อแถวต่อคิวกันไม่เหลือรางเลยนะภาพนั้นวันนั้น
2: แล้วแบบคนบอกว่าวันรุ่งขึ้นน้ำมันจะขึ้นใช่ไหมคนมารอออกจากบ้านมาต่อคิวเติมน้ำมันกันแล้วแถมปั๊มติดด้วยเออแล้วบางคนก็นอนรอกันอยู่ในรถนั่นแหละรอปั๊มเปิดนี่แหละจะได้เติมน้ำมันภาพยังจำอยู่ได้นะคะภาพยังจำอยู่นะคะก็เดี๋ยวช่วยกันตามจะช่วยกันกอดติดต่อไปว่าจะใครบ้างล่ะที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวของการเดินตลาดวันนี้เดินเข้มข้นหน่อยนะคะ
0: คร
2: ับ รีบเดินแล้วเดี๋ยวได้เจอกันอีกค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: เดินตลาดกับจส.ร้อย
0: ติดตามช่วงเดินตลาดกับจส.ร้อยได้นะครับในทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณเนี่ยฮะ10:30 น.นะครับและทุกวันจันทร์15:30 น.โดยประมาณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องของการจัดการค่าน้ำประปาง่ายขึ้นนะครับแค่ปลายนิ้วครับคุณผู้ฟังแค่ใช้ MWA E-bill Service จากการประปานครหลวงนะครับก็สะดวกครบจบทุกเรื่องค่าน้ำนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ต้องใช้กระดาษเช็คแล้วก็ชำระค่าน้ำออนไลน์ได้ทุกที่ด้วยปลอดภัยมั่นใจได้ครับคุ้มค่าใช้งานง่ายช่วยรักโลกนะครับคุณผู้ฟังสมัครได้3ช่องทางนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชัน MWA on Mobile 2ที่เว็บไซต์ MWA e-service และ3ที่สำนักงานการประปาสาขาทั้ง18แห่งนะครับอย่าลืมนะครับเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ10หลักต้องเติมเลข02ตัวด้านหน้าเลขทะเบียนเดิมด้วยนะครับย้ำกันนะครับอย่าลืมนะเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ10หลักเติม00ด้านหน้าเลขทะเบียนเดิมด้วยขอบคุณนะครับทางด้านของการประปานครหลวงด้วยนะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยนะครับก็มีเรื่องที่แจ้งนะครับจากทางด้านของคุณโดมนะบอกว่าพระราม9นะครับด้านขาออกช่วงระหว่างแยกผังเมืองนะครับมุ่งหน้าแยกรามสูนจุดกลับรถเลยแยกผังเมืองมา500เมตรมีอุบัติเหตุรถ6ล้อครับชนกับรถกระบะส่งของนะขวางอยู่ช่องทางกลางและขวานะครับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะฮะจุดกลับรถเลยแยกผังเมืองมา500เมตรด้านขาออกของพระราม9นะครับมีรถ6ล้อชนกับรถกระบะส่งของนะครับขวางช่องทางขวาและกลางไม่มีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับนะฮะก็อุบัติเหตุมาถึงณเวลานี้นะครับ16รายนะฮะ16รายนะครับการจราจรในแต่ละจุดก็เรียกได้ว่าช่วงใกล้เที่ยงบางจุดอาจจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่คลี่คลายกันไปเมื่อช่วงเร่งด่วนเช้ากันไปนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับช่วงก่อนเข้าหน้าด่านบางครุมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงก่อนที่จะข้ามสะพานกาญจนาพิเศษนะถ้าเลยสะพานกาญจนาพิเศษไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกเนี่ยมีชะลอช้านิดนึงนะครับช่วงก่อนเข้าหน้าด่านปากน้ำหรือว่าช้างสามเสียนแต่รถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งขาออกวงแหวนอุตสาหกรรมลงไปทางพระราม3นี่หมดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็รอบในเองเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็สุขุมวิทด้านขาเข้าปริมาณรถมากนะครับซอย26นะผ่านสู่อุทยานเบญจสิรินะครับผ่านหน้าห้างตรงนี้นะฮะนะเข้าไปทางแยกอโศกสุขุมวิทนาเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับเพลินจิตชิดลมราชประสงค์นะครับยังมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้จะมีชะลอช่วงเข้าแยกราชประสงค์ท้ายสะสมอยู่ตรงใต้ BTS ชิดลมนะครับราชปรบนะครับทั้ง2ด้านมักกะสันประตูน้ำนะยังเคลื่อนตัวได้ประตูน้ำไปทางมักกะสันมีสะสมช่วงหน้าห้างอินทราสแควร์นะครับจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงแน่นเลยนะครับมีท้ายสะสมเข้ามานะครับทางด้านของราชวิถีด้วยนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางราชปรบนะครับอนุสาวรีย์พญาไทต่อเนื่องมาทางรางน้ำไปแยกพญาไทราชเทวีรถหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีขาออกจากยมราชเพชรพระรามไปราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยนะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่เกาะกลางนะครับเชิงทางลงด่านดินแดงขาออกเพื่อดำเนินงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งเรื่องของการทำงานนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่เกาะกลางเชิงทางลงด่านดินแดงขาออกของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารป่องระบายอากาศที่6ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึง23มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลา22นาฬิกาถึง3นาฬิกาเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นมีผลให้เชิงทางลงด่านดินแดงขาออกของทางพิเศษเฉลิมมหานครสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเปลี่ยนจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube ฝากด้วยคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับอย่าลืมแวะเข้ามาชมสดกันได้นะครับที่ YouTube ช่อง JS 100 Radio นะครับคุณกระปุกแกงบอกฝากชื่นชมสน.ตลิ่งชันด้วยนะครับกับกรณีที่ไปช่วยผู้ป่วยที่เขาตีแบตเมื่อวานนี้นะฮะในพื้นที่ก็ชื่นชมสายตรวจนะครับทางด้านของผู้หมู่สันติภาพแล้วก็ทีมงานมาด้วยนะครับทักทายทางคุณ user SH7 ด้วยนะครับก็บอกว่าเพิ่มเติมมาให้เรื่องของอะไรฮะเนี่ยอันนี้น่าจะคุยกับผมมากกว่าแล้วก็มีคุณปรมินทร์ด้วยนะครับที่ทักทายเข้ามาทางสุราษฎร์ธานีเลยนะครับนะรายงานตัวเข้ามานะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณมด X นะครับคุณมด X สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณมด X เป็นยังไงบ้างครับ
1: บางพีสวัสดิ์ผมใช้ขาที่จะมาทางบางนานะครับขึ้นมาจากด่านสุขสวัสดิ
0: ์
1: พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะพบรถ6ล้อบรรทุกจอดเสียอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เลนที่2จากซ้ายมันก็ทำให้รถที่จะขึ้นทางตรงมาเนี่ยก็ต้องเบี่ยงหลบกันครับแต่การจราจรฝั่งที่ขามาเนี่ยไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าปริมาณรถวันนี้ไม่หนาแน่นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: กับฝั่งกับกันเนี่ยที่มาจากทางด้านบางนานะครับก่อนจะขึ้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็เริ่มชะลอตัวนะครับก็เท่าที่เห็นนี่ก็ระยะทางน่าจะยาวพอสมควรแล้วครับ
0: ข่าว
1: เนื่องจากว่ามันมีงานการซ่อมแซมรอยต่อนะครับทำให้รถต้องเบี่ยงเป็น2เลนก่อนในช่วงเชิงสะพานทางขึ้นนะครับ
0: โอ้ตรงทางร่วมปู่เจ้าที่จะขึ้นสะพานกาญจนาใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อ
1: พอเลยจากจุดนั้นไปมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับยังไหลตัวได้เรื่อยๆครับ
0: อืมครับแล้วตรงจุดที่รถจอดเสียเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับตรงนั้นรถ16ล้อเนี่ย
1: ยังไม่มีครับก็คนขับเขาลงมาโบกอะครับ
0: โ
1: บกให้รถออกซ้ายออกขวาครับ ซึ่งยังไงก็รบกวนเจ้าหน้าที่มากันให้หน่อยอะครับ
0: ได้
1: เพราะรถใหญ่เยอะครับ
0: อืมแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งใช่ไหมครับฝั่งมุ่งหน้าบางนา
1: ไม่หยุดนิ่งครับวันนี้ไหลตัวได้ครับ
0: เออครับแต่จะช้าหน่อย
1: ส่วนทางลงเนี่ยเขาจะระดมทำรอยต่อนะครับใช้คนค่อนข้างเยอะรถค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าการจราจรไม่ติดขัดครับ
0: ครับได้ครับเดินทางถึงตรงไหนแล้วครับตอนนี้
1: ผมใกล้จะถึงช้างสามเสียนแล้วครับแต่ก็ยังไม่ฝั่งที่จะเข้าไปเนี่ยก็ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ก็จบรายงานนะครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณมดเอ็กขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับก็ฝั่งขาเข้านะครับที่คุณมดเอ็กเพิ่มเติมก็คือเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับมีรถ16ล้อนะฮะไปจอดเสียขวางช่องทางที่2จากซ้ายนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยรถชะลอตัวช้านะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งกลับกันในด้านขาออกก็มีเจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยนะฮะช่วงจุดเชื่อมต่อปู่เจ้านะครับที่จะขึ้นสะพานกาญจนาเชิงทางขึ้นพอดีนะในฝั่งขาออกมีการทำงานด้วยนะครับรถชะลอตัวแค่ตรงนั้นนะครับถ้าเลยสะพานกาญจนาไปก็จะคล่องตัวยาวๆได้ถึงหน้าด่านบางขุนเทียนนะครับสวัสดีทักทายเพิ่มเติมจากทางคุณอดิศักดิ์ด้วยนะครับเมื่อช่วงที่ผมพูดคุยกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีกรณีที่เขาไปพบเสือโคร่งเฝ้าซากวัวอยู่ห่างจากเทศบาลทองผาภูมิแค่7กิโลเมตรนะครับช่วงนั้นคุณอดิศักดิ์ฟังพอดีที่เราถามไปว่าเอ๊ะสมมุติถ้าเราต้องไปเผชิญหน้ากับเสือโดยตรงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งทางหัวหน้าเขาหัวหน้าก็บอกว่าถ้าเป็นผมก็วิ่งเลยอะก็วิ่งอย่างเดียวนะครับคุณอดิศักดิ์บอกว่าถ้าผมเจอเสือผมจะไม่วิ่งหนีเอาทำไมล่ะเพราะว่าถ้าหนีเสือป่าจระเข้ครับเอานะฮะ ถ้าหนีวิ่งไปเดี๋ยวก็เจอจระเข้อยู่ดีว่างั้นขอบคุณมากนะครับคุณอดิศักดิ์ครับนะหนีเสือปะจระเข้นะครับนะก็เป็นคำพังเพยนะเอาสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่ายังฟังอยู่นะบอกว่าเสียงผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ได้พักผ่อนเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับแวะเข้ามาฝากกดติดตามพวกเรานะทาง YouTube ช่อง JS 100 Radio ติดตามได้เพราะว่าจะมีทั้งได้ยินเสียงได้เห็นภาพด้วยนะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันได้คุณปรมินทร์บอกว่าเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ธานีในตัวเมืองเมื่อเช้าก่อน 7:00 นที่ผ่านมาแดดส่องเร็วมากนะครับนะแล้วแดดก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีทางภาคใต้นะครับนะก็มีแฟนๆจสร้อยนี่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยทาง YouTube นี่ติดตามได้ทั่วโลกเลยนะครับล็อกช่องเอาไว้ JS 100 Radio กดติดตามด้วยนะครับนะฝากคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100ด้วยเอาล่ะช่วงนี้ 10:00 นกับ 55 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรปภ.ครูตชด.ที่442พื้นที่อำเภอทันโตจังหวัดยะลาบาดเจ็บ6นายเร่งปิดกั้นพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาก
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 8:10 น.เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูสังกัดร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่442เหตุเกิดบนถนนสายบ้านปูโลสนีแยบ้านสะไก่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านแหอำเภอทันตัวจังหวัดยะลาแรงระเบิดส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บทันที6นายมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้า1นายและอีก5นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลทันโตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกปีมีลูกเต่าทะเลจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญอันตรายจากขยะพลาสติกมลพิษและเครื่องมือประมงหลายตัวบาดเจ็บบางตัวป่วยจนไม่สามารถใช้ชีวิตในธรรมชาติได้แต่ในวันเต่าทะเลโลกปีนี้กองทัพเรือได้ส่งเหล่าเต่าทะเลกลับคืนสู่บ้านอีกครั้งติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: ท้องทะเลคือบ้านของเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศแต่ปัจจุบันบ้านของพวกเขากำลังเผชิญภัยคุกคามรอบด้านทั้งขยะพลาสติกมลพิษทางทะเลและเครื่องมือประมงที่กลายเป็นกับดักคราดชีวิตสัตว์ทะเลจำนวนมากในวันเต่าทะเลโลก16มิถุนายนปีนี้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือจึงร่วมจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งต่อภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการปล่อยเต่าทะเลจำนวน6ตัวที่ผ่านการรักษาและฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเต่าทะเลกลับคืนสู่ผืนทะเลอีกครั้งบางตัวป่วยจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษบางตัวได้รับผลกระทบจากขยะทะเลบางตัวถูกอวนประมงรัดจนเกิดบาดแผลหรือเกยตื้นจนไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยตนเองซึ่งสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทยในปัจจุบันการได้เห็นเต่าเหล่านี้ว่ายกลับสู่ทะเลอีกครั้งจึงเป็นมากกว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่คือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนที่ร่วมกันช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้ท้องทะเลไทยยังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ทะเลต่อไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา12นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในชั่วโมงสุดท้ายของผมด้วยนะครับพัดอภิธนการคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งจากทางคุณเล็กฮทัยราชกรณีของอุบัติเหตุนะครับเทพรัตน์ในฝั่งขาออกบางนาตราดเนี่ยนะครับช่วงกิโลเมตรที่14บริเวณหน้าสนามกอล์ฟธนาซิตี้นะครับมีรถแท็กซี่ชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายมีเจ้าหน้าที่กำลังทำ CPR อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับการจราจรผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยชะลอตัวนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้ด้านฝั่งขาออกนะครับกิโลเมตรที่14หน้าสนามกอล์ฟธนาซิตี้นะครับในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับแท็กซี่ชนกับจักรยานยนต์มีคนเจ็บเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือทำ CPR ในที่เกิดเหตุนะครับส่วนทางคุณดุ่ยแจ้งมานะครับบอกว่าสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าบริเวณช่วงทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าแยกพระประแดงรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าสัญญาณไฟที่แยกพระประแดงฝั่งถนนสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าที่แยกพระประแดงเนี่ยสัญญาณไฟดับนะครับไม่ทราบว่าด้านอื่นดับหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับท่านไหนที่ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าสุขสวัสดิ์นะครับช่วงรอสัญญาณไฟแยกพระประแดงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสัญญาณไฟดับนะส่วนด้านกลับการขาออกท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับว่าด้านนู้นเนี่ยดับหรือเปล่าเห็นบอกว่าตอนขับผ่านมาเนี่ยไม่ทันสังเกตว่าด้านอื่นดับไหมนะคุณดุ่ยแจ้งมาก็รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวอาจจะได้มีเพิ่มเติมกันนะขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับคุณฟังเรื่องของราคาทองแหมเช้าวันนี้ราคาทองนี่ร่วงนะครับเดี๋ยวดูล่าสุดนะราคาทองเห็นบอกว่าปรับลดลงมานะครับ 1,600 บาทนะครับมาทั้งหมด9ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเดี๋ยวลงไป 1,250 หลังจากนั้นก็มีปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวเลขณเวลานี้เนี่ยปรับร่วงลงมา 1,600 บาททองคำแท่งรับซื้อที่ 64,500 ขายออกที่บาททองคำละ 64,700 รูปพรรณรับซื้อ 63,217.20 ขายออกบาททองคำละ 65,500 บาทนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับการจัดงาน Northern Agri Food and Coffee 2026นะช้อปสนุกแบบรักโลกนะครับพร้อมยกระดับสินค้าเกษตรและกาแฟเหนือนะจากภาคเหนือเนี่ยแหละสู่มาตรฐานสากล นะครับเราพูดคุยกับทางคุณพิชัยเมืองมัจฉานะครับพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีครับท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังจอสอร้อยอยู่ในขณะนี้ครับ
1: นะฮะได้ข่าวว่าทางพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางพาณิชย์กลุ่มภาคเหนือ17จังหวัดตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าแท็กทีมกันเลยนะครับท่านพาณิชย์จัดงานใหญ่นะครับอยากจะให้ท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่างานนี้คืออะไรครับเป็นงานอย่างไรและมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับท่าน
2: ครับผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นตัวแทนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับ16จังหวัดซึ่งภาคเหนือเรามี17จังหวัดนะครับได้ร่วมกันนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้ง17จังหวัดนะครับจัดงาน Northern Agri Food and Coffee 2026ขึ้นนะครับก็เป็นการยกทัพของสินค้าดีสินค้าเด่นของภาคเหนือสินค้าพรีเมียมนะครับกว่าร้อยคูหากว่าร้อยรายการนะครับมาให้พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้เลือกช็อปเลือกซื้อสินค้านะครับมีทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปนวัตกรรมใหม่ๆนะครับรวมทั้งสินค้าดีสินค้าเด่นของภาคเหนือคือสินค้า GI
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับภาคเหนือนะครับเรามีกาแฟอาราบิก้าชั้นเลิศนะครับจากซอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็ตากนะครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เช ี่น้องจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพอกาแฟ
1: ครับ
2: นะครับก็ขอให้เชิญชวนท่านนะครับได้มาสัมผัสแล้วก็เลือกซื้อสินค้านะครับทั้งในส่วนของสินค้าเกษตรที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็กาแฟนะครับเรานำมาเพื่อให้พี่น้องได้เลือกช็อปนะครับ
1: ครับ
2: อย่างจุใจนะครับกว่าร้อยรายการกว่าร้อยสู
1: ตรครับน่าสนใจมากคอกาแฟนี่ต้องไม่พลาดนะครับแม้แค่ฟังชื่อแล้วโอ้ก็น่าไปแล้วนะครับเห็นว่าในงานเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่มาขายของอย่างเดียวนะครับท่านพาณิชย์นะครับแต่ว่ามีกิจกรรมไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจเยอะมากมีอะไรที่ท่านพาณิชย์อยากจะป้ายยาให้กับคุณผู้ฟังไปงานนี้บ้างไหมครับ
2: ครับสำหรับคอกาแฟนะครับไฮไลท์ที่สำคัญนะครับผมเรียนดังท่านผู้ฟังอย่างนี้นะว่าเรามีการจัดนะครับเวทีแข่งขันกาแฟระดับมือโปรนะครับเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือการดิบกาแฟนะครับสำหรับนักชิมกาแฟระดับประเทศนะครับก็ใครที่เป็นคอกาแฟนะครับชอบดื่มกาแฟนะครับท่านไม่ควรพลาดนะครับมาสัมผัสนะครับให้มาเห็นกับตาในส่วนของการแข่งขันนะครับการดิบกาแฟนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเรามีสินค้าเกษตร TI ที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของภาคเหนือนะครับยกตัวอย่างนะครับก็อย่างของจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับสินค้า GI นะครับเรามีกล้วยตาบางกระทุ่มนะครับซึ่งเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นนะครับส่งขายทั่วประเทศแล้วก็มีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับของอุดิตของอุตริตเองก็จะมีทุเรียนหลงดินลับแลนะครับสับปะรดห้วยมุ่นนะครับนำมาจำหน่ายกาแฟก็จะมีกาแฟเทศเด็ดนะครับลำไยอบแห้งนะครับมีกระเทียมมีถั่วลายเสือจากแม่ฮ่องสอนนะครับมีข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ข้าวลืมผัวนะครับจากทางภาคเหนือนะครับเรียกว่างานนี้ทั้ง17จังหวัดนะครับของภาคเหนือเนี่ยเรานำสินค้าดีสินค้าเด่นของภาคเหนือทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกสินค้าอัตลักษณ์นะครับของภาคเหนือเรารวมกันมาเพื่อนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกช็อปได้เลือกซื้อได้เลือกชิมนะครับทางจิตใจนะครับพ่อขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: ครับผม
2: ในส่วนอีกส่วนนึงนะครับ
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องของการแข่งขันนะครับในเรื่องของกาแฟแล้วก็ในเรื่องของสินค้า GI แล้วนะครับสำหรับนักธุรกิจนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเรามีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจนะครับ Business Matching นะครับภายในงานนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่19ถึง23มิถุนายนนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนทางผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่นะครับจะจำหน่ายสินค้าอยู่ในระดับประเทศนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับที่จะนำสินค้าของทางภาคเหนือนะครับส่งออกไปจำหน่ายประเทศนะครับก็ขอประสานการเชิญชวนนะครับมาเจรจานะครับกับผู้ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอยู่ในระดับประเทศนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับที่จะนำสินค้าของทางภาคเหนือนะครับส่งออกไปจำหน่ายประเทศนะครับก็ขอประสานการเชิญชวนนะครับ

0: ลดแลกแจกแถมนะครับตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง23มิถุนายน2569นะครับสถานที่ก็คือเซ็นทรัลเวสเจตนะครับลานโอเชียนชั้น1นะครับตั้งแต่เวลา10โมงนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับของทุกวันนะครับ19ถึง23มิถุนายนครับ
1: ครับผมโอ้งานนี้ไปได้เลยนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับ19ก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับท่านพาณิชย์นะจนถึง23มิถุนายน5วันรวดเลยโอ้น่าสนใจมากนะครับนะแหมก็เรียกได้ว่าได้ครบทุกรสชาติเลยนะครับทั้งได้ไปชิมกาแฟไปดูการแข่งขันริปกาแฟคอกาแฟต้องห้ามพลาดสินค้า GI การจับคู่ธุรกิจไปชมความบันเทิงมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับโอ้นะฮะได้ครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าฝากให้ทางท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกทิ้งท้ายเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังไปกันเยอะๆเลยในช่วงนี้ครับ
0: ครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเราในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดนะครับเราได้ดำเนินการงาน Not Just the Street Food นะครับ and Coffee 2026นะครับเพื่อนะครับนำสินค้าดีสินค้าเด่นนะครับทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์สินค้าอัตลักษณ์สินค้า GI รวมทั้งในส่วนของสินค้ากาแฟนะครับมาให้พี่น้องได้เลือกช็อปเลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่23มิถุนายน2569 5วันรวดเลยนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับจนทั้งถึง4ทุ่มนะครับณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเจตนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับมาเลือกซื้อเลือกหามาให้กำลังใจพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องผู้ประกอบการจากภาคเหนือทั้ง17จังหวัดนะครับมากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทางท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกด้วยที่มาส่งข่าวไว้ที่สสร้อยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านพาณิชย์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบ
0: คุ
1: ณครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณพิชัยเมืองมัจฉาพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังนะรวมทุกความต้องการทั้งคนที่อยากจะไปจับคู่ธุรกิจนะครับ business matching คอกาแฟนี่คือไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟคนหนึ่งเลยคุณผู้ฟังเขามีการแข่งขันริปกาแฟนะครับนั่นคือ NCT หรือว่าครับเทสเตอร์2026อันเนี้ยเขาบอกว่าสำหรับนักชิมกาแฟระดับประเทศเรียกได้ว่าใครรักกาแฟชอบดื่มกาแฟต้องไม่พลาดคุณผู้ฟังลองไปสัมผัสให้ได้เห็นกับตาตัวเองนะการริปกาแฟเป็นอย่างที่ผมเคยเห็นละแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นการแข่งขันนะครับว่าเขาริปกาแฟอย่างไรแล้วก็กาแฟนี่คือมาจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สินค้า GI เนี่ยเด่นๆที่มาจัดงานนะครับอย่างที่ทางท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนำเรียนทั้งทุเรียนนะครับก็จะมีหลงแล้วก็หลินลับแลสับปะรดพูแลกาแฟเทพสเด็จนะครับข้าวแตนลำปางถั่วทอดแก่งหลวงกล้วยไข่ส้มโอท่าข่อยอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยก็มีมาจากสินค้าจากทั้ง17จังหวัดเลยนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะจากศิลปินสาวสุดเท่อย่างสยามโมด้วยนะครับมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทองด้วยนะคุณผู้ฟังเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวัลคือลดแลกแจกแถมแบบจุใจทั้งทุกวันเนี่ยนะครับไปกันได้ครับคุณผู้ฟังย้ำกันนะฮะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับจัด5วันเต็มตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มวันแรก19มิถุนายนถึง23มิถุนายน10โมงเช้าถึง4ทุ่มได้ทั้งความอร่อยได้อุดหนุนเกษตรกรไทยแล้วก็ได้สุขใจที่ได้ช่วยลดโลกร้อนไปด้วยกันนะครับไปร่วมต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับนะพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือกันเยอะๆนะครับนะคุณผู้ฟังครับงานนี้ห้ามพลาดภาคเหนือเสน่ห์แห่งขุนเขาศูนย์กลางกาแฟอาราบิก้าและเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยคุณภาพสูงนะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับย้ำนะครับวันนี้19มิถุนายนถึง23มิถุนายนที่เซ็นทรัลเวสเกตลานโปรโมชั่นชั้น1

0: งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะฮะกับงาน Northern Agri Food and Coffee 2026ช็อปสนุกแบบรักโลกพร้อมยกระดับสินค้าเกษตรและกาแฟภาคเหนือสู่มาตรฐานสากลครับน่าไปนะผมต้องไม่พลาดเพราะผมชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วไงแล้วยิ่งถ้าเป็นกาแฟสดและกาแฟอาราบิก้าเนี่ยทางภาคเหนือที่ผมเคยไปทานนะพวกแถวอุตรดิตถ์เนี่ยเขาก็มีกาแฟของเขานะครับทางเชียงรายนี่เขาก็มีของเขาเชียงใหม่อย่างเนี้ยแต่ละจังหวัดเนี่ยรสชาติความแตกต่างกันเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังไปงานนี้งานเดียวคุณได้ชิมรสชาติของกาแฟทุกจังหวัดโอ้โหมันหายากมากนะใครที่เป็นคอกาแฟนี่จะรู้เลยบางทีเราไปตระเวนชิมตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้าใจแหละมันจะครบภายในวันเดียวมันยากอาจจะเดือนนี้ไปเชียงรายเดือนอีก4เดือนไปเชียงใหม่เพราะผมเชื่อว่าคอกาแฟเนี่ยเวลาไปจังหวัดไหนเนี่ยก็จะต้องไปชิมกาแฟของจังหวัดนั้นทางใต้เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาแหละแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟที่เรียกได้ว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นคุณไปงานนี้จบเลยนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตลองไปดูวันนี้เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะก็ติดตามกันได้ไปชมกันได้ไปเที่ยวกันได้นะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลการเดินทางนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงสายๆใกล้เที่ยงนะครับอาจจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรอบในนะหลายๆจุดนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังมีปริมาณรถนะครับด้านขาเข้าสาทรเหนือรอสัญญาณไฟมีท้ายอยู่สาระแดงพระราม4เข้าออกยังค่อนข้างดีนะครับแตกต่างจากทางสุขุมวิทด้านขาเข้าจากทองหล่อไปพร้อมพงรถมากหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับเพชรบุรีด้านขาเข้าก็จะมีชะลอช่วงสัญญาณไฟแยกพร้อมพงนะครับเพชรอุทัยไปอโศกเพชรต่อเนื่องมีสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนดีแล้วนะครับเข้าไปประตูน้ำก็ยังคล่องตัวนะฮะส่วนทางพระราม1นะครับจากทางเฉลิมเผ่าขออภัยทางเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมนะฮะก็เกือบถึงแยกเจริญผลเกือบถึงโลตัสพระราม1นะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกนะครับยมราชมาทางเพชรอุทัยขออภัยมาทางเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีเนี่ยยังมีปริมาณรถมากแยกราชเทวีไปประตูน้ำก็ยังหนาแน่นนะครับส่วนด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าประตูน้ำไปราชเทวีต่อเนื่องไปทางเพชรพระรามนะฮะยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมแหมก็เรียกได้ว่าคิ้วก่อนใครคอลเลกชันใหม่เสื้อยืดเกิร์ลพาวเวอร์คุณชิลี่และน้องกาลิกนะครับต้องบอกว่าเป็นริมิเต็ดอีดิชันด้วยนะฮะแม่ประนอมเขาเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วคอลเลกชันใหม่ปี2026เลยนะครับรุ่นเกิร์ลพาวเวอร์ครับดีไซน์สุดน่ารักผสมผสานคาแรคเตอร์ของ2คู่หูสุดจี๊ดทั้งคุณชิลี่และน้องกาลิกได้อย่างลงตัวครับเนื้อผ้านี่ใส่สบายจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวก็คิ้วชัวทุกวันนี่นะฮะมีให้เลือก3สไตล์นะครับ3ไซส์นะฮะมีให้เลือก3ไซส์แบบยูนิเซ็กนะครับทั้งไซส์ M ไซส์ L XL นะครับช็อปเลยครับที่ช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลในแพลตฟอร์ม Shopee สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงสินค้าจะหมดนะก็คือจนกว่าสินค้าจะหมดนั่นเองนะถึงจะยืนหนึ่งเรื่องรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องความคิ้วความน่ารักเนี่ยนะฮะก็ไม่แพ้ใครนะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข่าวสารแม่ประนอมเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับโอ้ผมเข้าไปดูเสื้อนะเป็นเสื้อยืดที่น่ารักนะนะครับคอกลมขอบคอขอบแขนเนี่ยมีสีแดงนะครับสกรีนเป็นรูปของเรียกได้ว่าน่ารักนะฮะคุณชิลลี่แล้วก็น้องกาลิกนะครับแล้วก็สกรีนภาษาอังกฤษว่า Girl Power แม่ประนอมอู้น่ารักนะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับใส่กับกางเกงสีแดงนี่คือโอ้โหเด็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกับโปรโมชั่นดีๆนะครับเข้าไปช็อปได้เลยนะทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลในแพลตฟอร์ม Shopee นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับมาติดตามต่อนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะเรื่องของข้อมูลการเดินทางในแต่ละจุดนะครับซอยลาดพร้าว64มีแจ้งมานะครับบอกว่าบริเวณซอยลาดพร้าว64แยก4ถนนชำรุดเป็นหลุมครับช่องทางด้านซ้ายนะลาดพร้าว64แยก4นะครับอันนี้รับแจ้งมาทาง LINE @JS100 นะครับถนนชำรุดเป็นหลุมอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะฮะการจราจรไม่มีปัญหานะครับนะเวลานี้คล่องตัวทั้งสองด้านนะครับจือช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีผู้ใช้เส้นทางกันเยอะก็เป็นซอยที่จะไปออกทางด้านของสุทธิสารนะรัชดาไปออกทางด้านของสุทธิสารอินทมาละตรงเนี้ยนะฮะแต่ว่านะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าให้ระวังนะครับหลุมบริเวณซอยลาดพร้าว64แยก4นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับจุดไหนที่มีเรื่องของปัญหาอุปสรรคการเดินทางก็ช่วยเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยของเราหลายเส้นทางตอนนี้ดีขึ้นนะแล้วก็ทางด้านของวงแหวนตะวันตกเช้าวันนี้ถือว่าดีนะครับนะเวลานี้คล่องตัวมากๆราชพฤกษ์วันนี้ก็ไม่ได้มีรับแจ้งเหตุอะไรเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะเวลานี้เข้าออกคล่องตัวสะพานพระราม8คล่องตัวมากๆนะครับสะพานสังฮีไม่ติดแล้วสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าทั้งสองด้านนะครับเคลื่อนตัวได้ดีถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าออกคล่องตัวนะครับศรีนครินทร์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะช่วงแมคโครตรงข้ามกับแมคโครศรีนครินทร์ตอนนี้ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับขาเข้าคล่องตัวนะครับกลับกันจากทางศรีอุดมต่อเนื่องมาทางศรีเอี่ยมก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย9ก่อนหน้านี้ที่มีรับแจ้งนะครับช่วงบริเวณต่างระดับรามินทรานะครับที่มีเหตุเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่รถมากเท่านั้นเองนะเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับนะหลายๆจุดที่เกิดเหตุก็เรียกได้ว่าน่าจะนำเคลื่อนย้ายกันไปนะครับเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูการจราจรถือว่าคลี่คลายนะครับในหลายๆจุดเลยนะมอเตอร์เวย์สาย7ในด้านฝั่งขาเข้านะครับก็ณเวลานี้ถือว่าคล่องตัวดีนะครับก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะนะคุณฟังเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับเมื่อช่วง 8:00 นระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้อีก1ตัวแทนทีมจากเอเชียในกลุ่ม A เนี่ยนะฮะผลปรากฏว่าเม็กซิโกเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็เก็บ3แต้มได้เมื่อคืนนี้แคนาดาก็ถล่มกาตาร์ไป 6-0สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไป 4-1 นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับคืนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคิวเตะในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มดีนะเวลา 2:00 นนะครับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอกับออสเตรเลียส่วนกลุ่ม C นะครับช่วง 5:00 นนี่สกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกแล้วก็7โมงครึ่งพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะบราซิลนะครับอันนี้เตะเป็นนัดที่2แล้วเจอกับเฮติ10นาฬิกาตุรกีเจอกับปารากวัยนะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มของทั้งกลุ่ม C แล้วก็กลุ่ม D นะฮะก็ติดตามผลกันได้ส่วนเรื่องของวอลเลย์บอล VNL 2026สนามที่2ที่ประเทศไทยนะเป็นเจ้าภาพแหมเมื่อวานนี้ทีมสาวไทยก็เอาชนะครั้งแรกได้นะครับคุณผู้ฟังชนะทีมชาติบัลแกเรียไป 3-0 เซตเก็บ3คะแนนได้เป็น3คะแนนแรกนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยแพ้ยูเครนไปแบบน่าเสียดายมาก 2-3 เซตนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนนะครับก็หนีโซนท้ายตารางจากอันดับที่17หนีมาได้สำเร็จแซงหน้าทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีทีมสาวไทยขึ้นไปอยู่อันดับ14ชั่วคราวนะครับส่วนบัลแกเรียที่มี3แต้มนะก็หล่นมาอยู่อันดับที่17แทนทีมชาติไทยนะครับของเราขึ้นไปอยู่อันดับที่14ชั่วคราวนะครับสนามนี้เนี่ยเดี๋ยวนัดที่3นะครับทีมสาวไทยก็จะพบกับทีมชาติแคนาดาอันดับ9ของโลกในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 20:30 นาทีส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันได้นะครับที่ Indoor Stadium หัวหมากนะหรือว่าติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่เราจะชนะได้นะครับสำหรับทีมแคนาดาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้3แต้มแรกมาแล้วชื่นชมนะครับนักตบสาวไทยทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับ 11:37 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สิบ 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in Siam ค่ะ แต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางค์ภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลย์ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับไม่โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณอนันต์นะครับคุณอนันต์นี่กด SOS ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับเชิงทางขึ้นต่างระดับเข้าสนามบินสุวรรณภูมิขาออกนะฮะมีรถเก๋งชนกับรถเทรลเลอร์นะครับขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับเราประสานไปกับทางกู้ภัยสุวรรณภูมิแล้วคู่กรณีนำพ้นการกีดขวางแล้วนะครับสภาพการจราจรยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะก็ฝากเป็นอุบัติเหตุนะครับให้เพื่อนสมาชิกที่ตามหลังทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเขาย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังขับรถดีขับรถปลอดภัยมีสิ่งดีๆตอบแทนคืนให้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับโครงการนี้นะครับใครที่เข้าร่วมการทำประกันประเภท1หรือประเภทที่3นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับกรณีถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปด้วยนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันในโครงการคนรักรถนะครับประเภทที่1แล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงนะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3นะก็คือรองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ต่อได้นะครับก็ย้ายมาทำประกันประเภท3แล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับก็ได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับการทำประกันประเภท1เลยนะครับสมาชิกที่ทำประกันก็มีโอกาสได้เงินคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับการทำประกันประเภทที่3ใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับโครงการคนรักรถนะครับ02150888นะครับ02150888โทรได้เลยนะครับสอบถามได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับรถดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังทำประกันคนรักรถไว้นะครับขับรถดีมีเงินคืนให้นะคุ้มค่ามากๆนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังมีกรณีตามหาคุณลุงสมานนะครับเนี่ยซึ่งแจ้งเข้ามานะครับจากทานหลานของคุณลุงเนี่ยบอกว่าคุณลุงเนี่ยหายไปเมื่อวันที่17นะครับมิถุนายนซึ่งการแต่งกายในวันนั้นเนี่ยสวมเสื้อสีดำกางเกงสแล็กนะครับคุณลุงเนี่ยสูงประมาณ160เซนติเมตรศีรษะล้านนะครับรูปร่างสมส่วนแต่คุณลุงเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็หูตึงคือต้องพูดดังๆบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟสามแยกคือทางหลานเนี่ยบอกว่าคุณตาเนี่ยชอบนั่งรถไฟเล่นบอกว่าเดือนละ 1-2 ครั้งคือจะนั่งรถไฟเที่ยวแรกในช่วง 8 โมงเช้าแล้วก็กลับมาช่วงเที่ยวสุดท้ายไม่เกิน 17 นาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะลงที่สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่าอาจจะไปลงที่สถานีบางบอนทีเนี้ยทางคุณตุ๊กตาก็บอกว่าไปตามหาคุณลุงแถวสถานีบางบอนก็ไม่เจอเมื่อช่วง 5 ทุ่มนะของวันดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตามหาที่โรงพยาบาลหานเรือนะครับก็ไม่เจอเหมือนกันก็เกรงว่าคุณตาเนี่ยจะนั่งรถเลยไปมหาชัยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะกลับมาไม่ได้คือเจ้าตัวเนี่ยตอนนั้นก็กำลังขับรถตระเวนตามหาแถวๆมหาชัยก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่เจอคุณลุงสมานนะครับช่วยแจ้งด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็เปรียบได้ว่าจนถึงณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นอย่างไรนะครับย้ำรูปพรรณสันฐานนะครับคุณตาสมานเนี่ยอายุ79ปีแล้วชื่อว่าคุณสมานเนียนจัน
ขออภัยคุณสมานเนียมจันนะครับสูง160ซมรูปร่างสมส่วนศีรษะล้านนะครับสายตาอาจจะมองไม่ค่อยสายตาไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็หูตึงด้วยเวลาพูดต้องสื่อสารแบบพูดดังๆการแต่งกายสวมเสื้อสีดำกางเกงสแล็กสีดำนะครับท่านใดเจอช่วยเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงกับคนในครอบครัวหลงทางกลับบ้านไม่ถูกบางคนที่หลงทางเตลิดไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยนะครับสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการความเสื่อมถอยของเรื่องความจำโรคสมองเสื่อมเข้ามาเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้นะครับนี่เป็นโครงการที่เราจะร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ที่หลงลืมกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเราทำสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ซึ่งเป็นดอกไม้สีม่วงครับคุณผู้ฟังเกสรตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเหลืองตัวกลีบดอกเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับก็จะมีม่วงเข้มบ้างสลับกับสีม่วงอ่อนบ้างก็จะมีกลีบดอกเนี่ยประมาณ5กลีบด้วยกันสัญลักษณ์นี้แทนผู้ป่วยเขาเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสื่อสารแทนผู้ป่วยช่วยบอกให้กับพลเมืองดีได้เห็นว่าคนที่ติดสัญลักษณ์นี้คือคนที่กำลังหลงทางเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังพบเห็นสัญลักษณ์นี้ครับซึ่งเราจัดทำในรูปแบบของเข็มกลัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีสติกเกอร์อีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยซึ่งด้านบนเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not สีม่วงที่ผมบอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะมี QR code QR code มีไว้เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยได้สแกนเพื่อที่จะติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยซึ่งด้านบนของ QR code ก็จะมีหมายเลข02และเบอร์โทร7ตัวก็สามารถทั้งสแกน QR code หรืออาจจะโทรเข้ามาก็ได้วิธีใดวิธีหนึ่งเลือกได้นะครับซึ่งพอประสานเข้ามาที่จอสร้อยเนี่ยเราก็จะสอบถามว่า ID ของผู้ป่วยหมายเลขอะไรเพราะว่าในสัญลักษณ์นี้ก็จะมีการระบุ ID ที่ด้านล่างของ QR code ID ก็เป็นตัวเลขเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็แจ้งตัวเลขได้เราก็จะนำเอาตัวเลขเนี้ยครับไปสืบค้นข้อมูลที่ครอบครัวเขาลงทะเบียนกับเราไว้เราก็จะทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนนะก็ประสานงานไปกับครอบครัวเพื่อให้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปเนี่ยก็เป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการเพราะฉะนั้นญาติหรือว่าครอบครัวที่ลงทะเบียนผู้ป่วยกับโครงการ Forget Me Not แล้วเนี่ยเราก็จะจัดส่งทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติ๊กเกอร์ส่งตามหลังไปให้ถึงบ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆย้ำว่าฟรีลงทะเบียนได้เลยตลอด24ชั่วโมงก็มีหลายเคสนะครับที่ประสบความสำเร็จด้วยการมีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยพบเห็นคนที่ติดสัญลักษณ์ของโครงการ Forget Me Notบางท่านที่เป็นแฟนคลับของจอสร้อยก็มีการกด SOS เข้ามาแจ้งด่วนๆเข้ามาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับดอกไม้สีม่วงเกสรตรงกลางสีเหลืองทั้งเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่อาจจะติดบริเวณหน้าอกเสื้อของผู้ป่วยติดที่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ของผู้ป่วยคุณช่วยเขาได้นะครับติดต่อเข้ามาโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือสแกน QR code ก็ได้แจ้งมาได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครอบครัวสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยของท่านกับโครงการ Forget Me Not ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันโทรเข้ามาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงณเวลานี้หลายท่านก็แวะเข้ามาส่ง
ไปทานมื้อเที่ยงกลับบ้านพักผ่อนเดินทางปลอดภัยบุญรักษาขอบคุณพี่จุกด้วยนะครับขอบคุณคุณระพีนะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมมาให้นะครับเมื่อช่วง 11:33 นาทีเทพรักษ์สูตรประการ31องศาเซลเซียสดัชนีความร้อน36องศาขอบคุณคุณกระปุกแดงขอบคุณคุณยศเซอร์ SS7 ด้วยขอบคุณทางคุณปรมินทร์นะครับนะขอบคุณคุณอดิศักดิ์นะครับคุณ AA คุณพี่จินปอเปียด้วยคุณธนกรพี่หนูพินนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยคุณท่านนินทร์ด้วยนะฮะคุณอภิชาติด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าคุณปลั๊กเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับตำรวจทางหลวงรวบปลัดอำเภอเก๋ขาดัดลำปางแอบอ้างฝากเข้าทำงานไถเงินเหยื่อกว่า 200,000 บาทและเช้านี้ราคาทองปรับลงแรงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธารึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เพเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตำรวจทางหลวงลำปางตั้งด่านสกัดรถซิ่งก่อนรวบหนุ่มวัย21ปีอ้างเป็นปลัดอำเภอตรวจสอบไม่พบรายชื่อในกรมการปกครองพบประวัติหลอกเงิน 200,000 อ้างคนฝากรับราชการและเลื่อนตำแหน่งได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
7: ตำรวจทางหลวงลำปางตั้งจุดตรวจบนถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพบรถยนต์สีขาวขับเร็วเกินกำหนดจึงได้เรียกตรวจสอบแต่จากการตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบวิทยุสื่อสารและแผ่นป้ายตราราชสีกรมการปกครองรวมไปถึงข้อความว่าปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางภายในรถพบชายอายุ21ปีอ้างตัวเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรข้าราชการได้เจ้าหน้าที่ได้สารตรวจสอบกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อเป็นข้าราชการหรือปลัดอำเภอในสังกัดกรมการปกครองตามที่กล่าวอ้างจึงได้ตรวจค้นรถเพิ่มพบเครื่องแบบปลัดอำเภอวิทยุสื่อสารเอกสารราชการปลอมและอุปกรณ์หลายรายการเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาเคยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอหลอกครอบครัวหนึ่งในจังหวัดตากว่าสามารถฝากเข้ารับราชการและช่วยเลื่อนตำแหน่งให้ข้าราชการได้จนผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมกว่า 200,000 บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจสวมเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและใช้สัญญาณไฟวับวับโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งสภ.เกาะคาดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:09 นาทีปรับตัวลดลงทันที 1,250 บาทจากนั้นปรับตัวต่อเนื่องตลอดครึ่งวันเช้าล่าสุดเมื่อเวลา 11:03 นาทีปรับราคาเป็นครั้งที่ 9รวมปรับลดลง 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 65,500 บาทรับซื้อบาทละ 63,217 บาท20สตางค์ส่วนทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 64,700 บาทรับซื้อบาทละ 64,500 บาทกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติตรวจยึดไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
8: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันที่19มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมขณะลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกลางน้อยตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมได้ตรวจพบรถต้องสงสัยจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจากการเข้าตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในรถจำนวน7กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ ณ300กิโลกรัมคาดว่าเป็นยาเสพติดที่เครือข่ายข้ามชาติเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศขณะที่กลุ่มผู้กระทำผิดอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยกองทัพเรือยืนยันจะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจรวมถึงสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำโขงอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดตันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12:09 นะฮะสวัสดีคุณไสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เช้าวันนี้ราคาน้ำมันลดลงนะคุณไสมาดีเซลปรับลดทุกชนิด1.30 บาทยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับเบนซินก็ลดลงนะครับ1.50 บาททุกชนิดยกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ก็เรียกได้ว่าลดลง3ครั้งแล้วนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยก็ต่ำกว่า80เหรียญแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตุหลายจุดนะครับพหลโยธินเนี่ย
2: คร
1: ับหนักๆเลยเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมีในพื้นที่เนี่ยมี3จุดนะของทางคลองหลวงเนี่ยแต่ว่าที่หนักก็คือด้านขาเข้ามีปิกอัพบรรทุกมะนาวนะครับที่ไปประสบเหตุยางระเบิดแล้วรถเนี่ยพลิกตะแคงบรรทุกมะนาวมาประมาณ2ตันนะครับลักษณะเป็นถุงนะประมาณ100ถุงอ่ะนะครับแล้วมะนาวก็เกลื่อนถนนเลยช่วงจุดเกิดเหตุก็คือก่อนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรรังสิตในช่องทางด่วนนะครับคนขับบาดเจ็บแต่ผู้โดยสารที่มาด้วยน่าจะเป็นภรรยาไม่เจ็บนะครับแต่กว่าจะเคลื่อนย้ายทั้งตัวรถแล้วก็เก็บมะนาวในทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คลองหลวงก็ไปช่วยกันเก็บด้วยนะก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเหมือนกันหลายท่านกระทบนะครับตรงจุดนี้เพราะว่าก่อนจะถึงจุดดังกล่าวนี่ก็มีอุบัติเหตุชนกัน3คันในช่องทางหลักเหมือนกันตรงข้ามกับมอกรุงเทพรังสิตเมื่อเช้าก็เลยทำให้เนี่ยตั้งแต่ตรงข้ามมอกรุงเทพรังสิตมาจนถึงตรงข้ามกับบุญถาวรเนี่ยรถติดหนักมากนะครับในส่วนของพหลโยธินขาเข้าแต่ว่าเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับนะฮะทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีมีการแจ้งเตือนภัยเรื่องของให้เฝ้าระวังเสือโคร่งเพราะว่ามีรับแจ้งมาจากทางชาวบ้านนะครับบอกว่าไปพบเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่เลยนะเมื่อวันที่14มิถุนายนตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณโดยรอบของเขื่อนวชิราลงกรณ์ทีนี้ทางด้านหูอุทยานเขาแหลมนะครับได้คุยกับทางคุณศิริวัฒน์แสงชวีหัวหน้าอุทยานนะครับก็บอกว่าวันที่14ได้รับแจ้งหลังจากนั้นก็เลยนำเอากล้องดักสัตว์ไปตั้งไว้บริเวณใกล้เคียงกันแล้วก็บันทึกภาพของเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่ได้เมื่อวันที่17มิถุนายนคือกำลังย้อนมากินซากวัวที่เหลือเพียงแค่ครึ่งตัวคือก่อนหน้านี้เขากินแล้วแล้วมันเหลือครึ่งตัวแล้วเขาก็ย้อนกลับมาซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์ห่างกันเพียงประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองทางอุทยานก็เลยมีความกังวลว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบก็เลยมีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ให้ห่างให้ระมัดระวังขั้นสูงสุดนะครับทีเนี้ยก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นเสือโคร่งตัวเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อปี66มีเสือโคร่งที่มาจากขาแข้งเนี่ยเข้ามานะครับหาอาหารบริเวณเนี้ยคือตอนนี้กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์กันอยู่ว่าจะใช่เสือโคร่งตัวดังกล่าวหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยตัวก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยอัตลักษณ์ที่เขาจะต้องตรวจสอบก็คือภาพทางด้านซ้ายทางด้านขวาแล้วก็ภาพด้านหน้าแต่ภาพที่ตอนนี้ทางอุทยานได้เนี่ยคือได้แค่ด้านขวากับด้านหน้ายังต้องรอภาพทางด้านซ้ายให้แน่ชัดก่อนเวลาตรวจสอบอัตลักษณ์เนี่ยเขาจะตรวจสอบตัวลายพาดกรอนของเสือแต่ละตัวซึ่งลายพาดกรอนของเสือแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์เพราะว่ารอภาพทางด้านซ้ายให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบทั้งด้านหน้าและด้านขวาเนี่ยก็เลยถามว่าเอ๊ะน่าจะใช่ตัวเดิมหรือเปล่าทางหัวหน้าบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่
2: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวต้องรอด้านซ้ายก่อนถึงจะฟันธงได้ทีเนี้ยถ้าเป็นเสือตัวใหม่มันแสดงให้เห็นถึงว่าอุทยานเขาแหลมที่กาญจนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีสัตว์ลักล่าเป็นจำนวนมากแสดงว่าสัตว์ป่าเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์มากๆแต่ว่าอันนี้ต้องฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยังเข้าไปเที่ยวได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอยู่ห่างจากจุดที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวก็มีคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของเสือโคร่งตัวนี้มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่สายตรวจของสน.ตลิ่งชันเมื่อวานเมื่อช่วงสักทุ่ม10นาทีเกิดเหตุที่สนามแบดมินตันบ้านสวนซอยอัศวพิเชษ7ในพื้นที่สน.ตลิ่งชันคือมีคนไปเล่นแบดแล้วเป็นลมหมดสตินะครับอายุประมาณ60กว่าปีละซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยทางนักกีฬาที่เขาไปเล่นแบดกันอยู่เขาก็ช่วยกันทำ CPR เบื้องต้นทางภรรยาของผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ระหว่างนั้นนะครับสายตรวจของสน.ตลิ่งชันอยู่ไม่ไกลกันก็มีทางด้านของ10ตำรวจเอกสันติภาพราชเสนาแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปช่วยกันนะครับทำ CPR ต่อจากประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรถพยาบาลเข้าไปรับช่วงต่อซึ่งตอนแรกเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของผู้หมู่นี่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยหมดสติแล้วก็ลมหายใจไม่มีหยุดหายใจก็เลยรีบทำ CPR จนกลับมาหายใจได้แล้วก็ประสานรถพยาบาลก็เข้ามารับหน้าที่ต่อตรงนี้ก็มีเสียงชื่นชมในโลกโซเชียลกันเยอะนะครับถึงการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องฝากถึงคนที่จะไปเล่นกีฬาเนี่ยต้องประเมินสุขภาพของตัวเราด้วยนะครับเรื่องของความพร้อมทางร่างกายสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็สถานที่อย่างแบดมินตันมีอยู่ในอินดอร์นะซึ่งก็จะปิดทั้งหมดก็ค่อนข้างอบนะครับตรงนี้ต้องประเมินสุขภาพให้ดีๆด้วยนะครับส่วนที่เซ็นทรัลเวสเกตเขามีการจัดงาน Northern Agri Food and Coffee 2026ได้คุยกับทางคุณพิชัยเมืองมัจฉานะครับพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะก็บอกว่าตอนนี้มีพาณิชย์จังหวัดทั้ง17จังหวัดเอาสินค้า GI เอาเรื่องของพันธุ์กาแฟเราทราบอยู่แล้วว่าทางภาคเหนือก็มีกาแฟโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้า
2: ครับ
1: แต่ละจังหวัดนี่รสชาติก็จะแบบใครที่เป็นคอกาแฟนี่ผมว่าห้ามพลาดคุณมาที่นี่ที่เดียวคุณได้ลองชิมกาแฟจากทุกจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็มีสินค้า GI จากจังหวัดต่างๆงานที่จัดวันนี้วันแรก19ถึง23มิถุนายน10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตไปที่งานนี้กันได้นะครับฝากคุณผู้ฟังทางจอสอร้อยด้วยนะครับทางวิทยุ FM 100ให้เข้ามาติดตามชมคุณเสมานะที่ YouTube JS 100 Radio นะครับช่องนี้เลยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะนะครับเข้าไปกดติดตามกันนะครับติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก YouTube ช่อง JS 100 Radio Official นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณเสมาเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามจสร้อยเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลังเที่ยงแล้วนะครับเสมาบุญนาครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808สามารถติดต่อจสร้อยได้นะครับฟรีนะครับทั้งเครือข่าย AASTrue Detect นะครับกดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808แล้วกดโทรออกนะสามารถติดต่อกับทางจสร้อยได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับทาง YouTube ฝากติดตามด้วยนะครับ JS100 Radio Official นะครับจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารสำคัญรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage JS100 ทาง X นะครับหรือว่าทาง Twitter เก่านี่แหละทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะจสร้อยเรามี LINE ด้วยนะครับเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันนะครับสามารถส่งข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนพูดคุยทางช่องทาง LINE @กับ JS100 ได้ด้วยเช่นเดียวกัน Instagram ก็มี TikTok ก็มีนะครับสะดวกติดตามจสร้อยช่องทางไหนก็สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางจสร้อยได้เลยนะครับทุกช่องทางยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับเรามีฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้มาตรวจสอบข้อมูลกันนะครับทางหลังไมค์รับแจ้งจากทางคุณประพันธ์ครับบอกว่าก่อนหน้านี้ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกรถติดมากเลยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะถนนบรมฝั่งขาออกเป็นช่วงแถวหุ่นขี้ผึ้งนะครับที่จะมุ่งหน้าไปวอุดรต่างระดับนครชัยศรีคุณประพันธ์ให้ข้อมูลไว้หลังไม่เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณรับพีอยู่งามวงวานเป็นฝั่งขาออกครับช่วงแถวพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมีอุบัติเหตุใต้ทางด่วนงามวงวานครับเป็นรถเก๋งเบนซ์ชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่2เลนขวาครับอยู่ทางด้านขวาแล้วก็กลางนะครับอยู่2เลนขวาจุดนี้คุณรพีบอกว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามันส่งผลเรื่องของการจราจรนะครับชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณสมพรแจ้งว่ามีของตกหล่นนะครับเป็นถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงต่างระดับสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับตัดกับราชพฤกษ์นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงเลยโค้งสายใต้มาเล็กน้อยนะครับคุณสมพรบอกว่ามีถุงสีดำขนาดใหญ่นะครับตกหล่นอยู่ในช่องทางเบี่ยงระหว่างช่องทางออกคู่ขนานนะอยู่ในช่องทางหลักที่กำลังจะเบี่ยงออกไปคู่ขนานเป็นลักษณะเหมือนเป็นถุงสีดำขนาดใหญ่นะครับเลยบริเวณช่วงโค้งสายใต้เก่านะครับมาเล็กน้อยนะก็จะเจอสำหรับจุดนี้ฝากระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่จุดทางเบี่ยงพอดีเลยอยู่ช่วงระหว่างช่องทางหลักที่กำลังจะเบี่ยงออกไปคู่ขนานการจราจรคุณสมพรบอกว่าก็ชะลอตัวกันนะเนื่องจากมาตกหล่นอยู่นะครับจุดเบี่ยงพอดีชะลอตัวกันอยู่นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์จากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199เดี๋ยวช่วง13นาฬิกานะครับไปจนถึง15นาฬิกาจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟครับในวันนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามที่อาคารอุปการเวชกิจนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อังรีดูนังปทุมวันนะครับจะทำการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

0: ไทยนะขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มานะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกรณีสภาพการจราจรนะครับเส้นบรมเห็นบอกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปขาออกเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่ารถติดมากเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียมานะครับเห็นว่ามันติดตรงไปช่วงตัดกับเพชรเกษมบริเวณช่วงต่างระดับนครชัยศรีเชิงทางขึ้นหัวแถวนะฮะแต่ถ้าผ่านพ้นช่วงโค้งไปลงทางด้านของเพชรเกษมไม่ติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของถนนเพชรเกษมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับเพชรเกษมขาออกเนี่ยถึงแม้จะชะลอตัวแต่ดูแล้วท้ายไม่ยาวเลยครับท้ายนิดเดียวเท่านั้นเองบริเวณช่วงใต้ต่างระดับนะครับตรงนครชัยศรีถ้าผ่านพ้นจุดนี้เพชรเกษมขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ทางด้านของบรมขาเข้าตั้งแต่ช่วงตัดเพชรเกษมเข้ามาเนี่ยยังใช้ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันรับแจ้งคุณพีรพลเห็นบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตอน 11:05 ที่ผ่านมาเป็นกระเป๋าสตังค์ผู้ชายนะครับสีฟ้าเข้มเขาบอกว่าเขาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ครับเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีฟ้าเข้มข้างในเนี่ยมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณพีรพลแดงมณีมีหูฟังมีกุญแจรถจักรยานยนต์ครับขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้มาจากที่ซอยประชาสงเคราะห์35แล้วก็มาลงที่หมอชิด2นะครับตอน 11:05 ก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับหากว่าฟังอยู่ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณดาลิกาเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรม TK แจ้งวัฒนะ15นะครับแจ้งแทนนักท่องเที่ยวเห็นบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยลืมถุงกระดาษสีขาวตอน 8:50 นะครับเหตุเกิดวันนี้ข้างในเนี่ยเป็นพวกอาหารเสริมนักท่องเที่ยวเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดเลยนะครับขึ้นรถมาด้วยกัน3ท่านเป็นคนไทยนะครับขึ้นมาจากโรงแรม TK แจ้งวัฒนะ15แล้วก็ไปลงที่สนามบินน้ำตอน 8:50 เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองครับ 1 มม. กไก่ 2341 กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง 1 มม. กไก่ 2341 กทม.นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักก็สามารถติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับกับคุณบุษบงบุษปะวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเสมามาเจอกันตอนเที่ยงครึ่งนะคะ
0: ครับผม
2: มาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวแค่ครึ่งวันเช้าก็เรื่องเยอะมาก
0: ครับ
2: ต้องเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะคะปรากฏว่าไปเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องใส่ชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู
0: ครับ
2: ร้อยฉกตชด442นะคะบริเวณถนนสายบ้านปูโละจันนิเยนะคะถึงบ้านซาไก่ค่ะหมู่4ตำบลบ้านแหวอำเภอพันโตจังหวัดยะลานะคะเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:10 แรงระเบิดทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ6นายบาดเจ็บสาหัส2นายนะคะนำส่งไปที่โรงพยาบาลพันโตเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงนะคะปฏิบัติเจ้าหน้าที่ร้อยฉกตชด442อีกท่านนึงก็คือ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีนะคะผบ.หมู่ตชด44ค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขนาดนั้นนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ เพื่ออัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับจากรัสเซียนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ได้พบกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็บอกว่ามีการจับข้อศอกนายกกัมพูชาแหละแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางว่าไทยยังคงยืนยันจุดยืนสถานะของประเทศไทยสิ่งที่ไทยดำเนินการ ทั้งเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเรื่องท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะคะซึ่งในส่วนของว่าด้วยอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนั้นนะคะก็แม้ว่าจะเป็นแนวในแนวทางของการปฏิบัติการแบบภาคบังคับนะคะแต่ก็นายกก็บอกว่าถ้ามันมีคำว่าบังคับเมื่อไหร่นะคะก็อาจจะต้องทำให้ต้องหยุดเจรจาในกรอบอื่นไปก่อนซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลไทยได้วางเอาไว้ส่วนเรื่องความพร้อมด้านชายแดนไทยพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาขณะที่คุณมาเน็ตบอกว่าไม่ต้องการมีความขัดแย้งซึ่งนายกก็ตอบคุณมาเน็ตไปบอกว่าไทยยิ่งไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกคนไทยเขาก็บอกว่ามันบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันอย่างนี้ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันยังชงใช้แนวทางที่เราเสนอไปให้พูดคุยกันก่อนแต่กัมพูชากลับเลือกแนวทางภาคบังคับโดยไทยก็ตั้งตัวแทนเข้าไปถ้าชอบเราก็รับถ้าไม่ชอบเราก็ไม่รับนะคะซึ่งตัวแทนภาคบังคับของเราก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะส่วนประเด็นเรื่องการเปิดปิดยานนายกอนุทินก็บอกว่าไม่ไปพูดหรอกมันเป็นคำพูดต้องห้ามเดี๋ยวพูดไปคนไทยโกรธตายไม่เอาไม่พูดประมาณนี
0: ้
2: นะคะนอกจากนั้นยังมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรนะการวัดเป้าหมายวัดค่า KPI คณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยก็ดูแลได้แต่ว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเกิดใครคุณภาพไม่ได้ก็จะมีการบอกกันแต่จนถึงตอนนี้ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะยังคงทำงานกันได้ด้วยดีรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ก็เชิญมาให้เขาเร่งแจ้งผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยค่ะ
0: ครับ
2: มาดูการรับมือของไทยกันบ้างเกี่ยวกับการที่สหรัฐกับอิหร่านเขาพักรบกันได้60วันนะคะเป็นระยะเวลา60วันแล้วก็ทำให้ตอนนี้เรือสินค้าที่ตกค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซก็สามารถเดินทางออกมาได้แล้วในส่วนของประเทศไทยเองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์นะคะก็เปิดเผยจากการประเมินในเบื้องต้นเชื่อว่าสถานการณ์เมื่อมีการพักรบกันชั่วคราวจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและจะส่งผลทำให้ภาวะเงินเฟ้อของไทยชะลอตัวลงนะคะซึ่งถ้าการลงนามและการดำเนินการตามข้อตกลงเป็นไปอย่างราบรื่นก็จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกค่ะรวมไปถึงราคาสินค้าและบริการอื่นๆในตะกร้าเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารสดผักผลไม้ต้นทุนปุ๋ยเคมีก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงนะคะก็จะทำให้ผลผลิตปุ๋ยเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นส่วนสถานการณ์ราคาเศรษฐกิจโลกและพลังงานก็น่าจะคลี่คลายได้นะคะการปิดช่องแคบการเปิดช่องแคบพอมูสาจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการค้าแต่สิ่งหนึ่งที่ไทยต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการชะลอของการลดราคาสินค้าคือพอมันลดลงแล้วใช่ว่าเขาจะลดราคาเลยมันต้องรอเวลาค่ะคุณกว่าเขาจะลดนะฮะทั้งราคาขนส่งทั้งราคาน้ำมันแต่ว่าน้ำมันวีคนี้ก็ลดไปแล้ว3รอบนะลดไปแล้ว2บวกไป1นะคะซึ่งภาคธุรกิจส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทันทีเนื่องจากกังวลต่อปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะนั้นก็ต้องติดตามการเจรจาภายใน60วันนะคะหากไม่บรรลุข้อตกลงในประเด็นที่ละเอียดอ่อนก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ได้นะคะขณะที่ทางด้านของสนคก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ในวันที่6กรกฎาคมก็จะมีการแถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าของเดือนมิถุนายนนะคะขณะที่ภาวะการค้าระหว่างเดือนมิถุนาและ6เดือนแรกของปีนี้จะแถลงในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ราคาทองในประเทศวันนี้ร่วงลงหนักต่อเนื่องเลยนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาทองบ้านเรานี่โอ้โหใครมีตังค์ที่จะซื้อเลยตอนนี้ล่าสุดเขาปรับตัวเมื่อเวลา 12:23 นาทีลดลงไป 1,800 บาทค่ะ
0: คร
2: ับนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 64,300 ขายออก 64,500 ทองรูปพรรณรับซื้อ 63,020 บาท12สตางค์และขายออกรูปพรรณไม่รวมกำเนิด 65,300 บาทนะคะก็ตลอดครึ่งเช้าราคาทองคำเคลื่อนไหวทั้งหมด14ครั้ง บวกแค่3ครั้งที่เหลือลบหมดเลย11ครั้งนะคะ
0: ครับ
2: ก็ยังเป็นตัวเลขที่ผันผวนอยู่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ตลาดหุ้นจีนและก็ฮ่องกงปิดทำการเนื่องจากเป็นวันแข่งเรือมังกรส่วนดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่ากำลังพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการใกล้ระดับ 72,000 จุดนะคะทำให้ปิดภาคเช้านิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดที่ระดับ 71,314.67 จุดเพิ่มขึ้น 261.18 จุดนะคะก็เป็นไปจากปัจจัยบวกเรื่องการเจรจาตกลงกันได้เกี่ยวกับสงครามในส่วนของสหรัฐกับอิหร่านนะคะส่วนหุ้นไทยนะคะปิดตลาดภาคเช้าลดลง 10.64 จุดค่ะอยู่ที่ 1574.42 จุดนะคะลดลง 10.64 จุดมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ 3,437 ล้านบาทนะคะสำหรับหุ้นไทยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้มาปิดท้ายเกินกันไว้ 2-3 วันมาแล้วนะคะเรื่องการทลายเครือข่ายธุรกิจ Forex นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งมันผิดกฎหมายในประเทศไทยอะนะวันนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะและร้อยตำรวจเอกเหมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายโดยมีผู้หลังบอกว่ามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการถูกโบรกเกอร์ Forex และผู้แนะนำโบรกเกอร์บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์2บริษัทหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็คือวิธีการคือหลอกให้ลงทุนแล้วแอบอ้างเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีการโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหราท่องเที่ยวต่างประเทศมีรถสปอร์ตแสดงพอร์ตที่ได้ผลกำไรสูงเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเข้าทำการเทรดโดยมีการจัดเซลล์ประกบดูแลลูกค้าเป็นรายๆไปช่วงแรกถอนเงินได้จริงแต่ต่อมามันมีเงื่อนไขขายคอร์สฝากเทรดหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนไม่สามารถถอนเงินได้จริงนำไปสู่การสืบสวนพบว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายประกอบด้วยนักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัทโดยให้ผู้อื่นถือครองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและมีบุคคลในวงการบันเทิงเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ย้ำว่าประเทศไทยไม่สามารถให้ทำธุรกิจลักษณะดังกล่าวได้นะในส่วนของธุรกิจเทรดหรือว่าการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนซึ่งมีบทบาทในการจัดตั้งส่งเสริมโบรกเกอร์จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ต่อมาขอจดในไทยแต่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ล่าสุดคือไทยไม่อนุญาตแล้วต่อมาใบอนุญาตที่ไปจดต่างประเทศนะคะคุณ มันถูกเพิกถอนไปอีกนะคะก็เลยยิ่งทำให้ไม่สามารถถอนเงินหรือว่าได้รับเงินล่าช้าจนเกิดความเสียหายค่ะ
0: โด
2: ยร้อยตำรวจเอกเหมชาติยังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบพบแก๊งสแกมเมอร์พนันออนไลน์มีการโอนเงินผ่านเพย์เมนต์นะคะหรือว่าการจ่ายเงินหรือการชำระเงินออนไลน์และยังพบกลุ่มการเทรดการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยใช้ระบบ Payment นะคะทำให้ DSI เข้ามาตรวจสอบจากการตรวจสอบ Payment ในรอบ6เดือนพบผู้เสียหายร้องทุกข์1รายเสียหาย70ล้านบาทคนเดียวนะ70ล้าน
0: ครับ
2: แต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้มีประมาณ500รายอะค่ะจึงต้องประสานตำรวจไซเบอร์พบผู้เสียหายแจ้งร้องเรียนกลุ่มบล็อกเกอร์ที่แนะนำจนนำมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มโบรกเกอร์และกลุ่มเปย์เมนต์24จุดเมื่อ2วันที่แล้วนะคะซึ่งทั้ง24จุดนั้นเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วก็ยังพบว่ามีการโอนเงินไปยังนายพาวุฒิพงวิทยาพานุนะคะสสพักประชาชน28ล้านบาทโอนหลายครั้งครั้งละ2ล้านจำนวน14ครั้งแต่อย่างไรก็ตามทาง DSI ยังให้ชี้แจงนะคะยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหานะยังให้ชี้แจงแม้ว่าการโอนเงินจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดก็ตามเพราะฉะนั้น DSI อยากฟังคำชี้แจงนะคะและย้ำว่านายพาวุฒิยังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเพียงแต่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนเท่านั้นนอกจากนั้นยังพบ เกี่ยวข้องกับนักแสดงบางคนด้วยซึ่งเป็นคนที่เคยขับเคลื่อนอีกบริษัทหนึ่งเชื่อมโยงกับผู้ที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนนะคะยืนยันว่าประเด็นที่เปิดขึ้นมาในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันแต่เราสืบสวนสอบสวนกันมาระยะหนึ่งแล้วมีความจำเป็นต้องตรวจค้นในตอนนี้เพราะเกรงว่าผู้เสียหายจะเสียหายมากขึ้นจึงต้องระงับยับยั้งไว้นะคะซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาก็บอกว่าดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะโดยบอกว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ซึ่งแต่ในส่วนของนายพานุสสพรรคประชาชนนั้นเชื่อมโยงในกลุ่มเพย์เมนต์นะคะก็ทั้งหมดนี้ยังสามารถชี้แจงได้ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคะซึ่ง DSI เองก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมขยายผลต่อไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็ค่ามูลค่าความเสียหายสูงด้วยนะคะคุณเสมาคะ
3: ครับ
2: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: เพิ่มเติมค่ะ
3: ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถึงบ้านกันกี่โมงครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยดูท่าทีแล้วไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรวจสอบจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะฮะของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุดนี่อยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก2โมง3โมงก็เริ่มรับแจ้งแล้วนะเรื่องของฟ้าฝนที่เข้ามานะครับแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงวันที่20ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับคาดหมายว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่22ถึง23มิถุนายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นในช่วงวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาหงแดง
0: สวัสดีครับคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: พอดีผมมาจากบ้านบึงนะครับวิ่งเส้น331มานะ
0: ครับ
1: มาเข้าตรงบ้านโอมาออกตรงแยกคอมเพล็กซ์นะครับ
0: ครับ
1: จากแยกคอมเพล็กซ์มาเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามไปน้ำบางประกงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พอลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยผมเห็นผมไม่แน่ใจเป็นม้วนผ้าหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นสีขาวๆแล้วก็มีพลาสติกคลุม
0: ครับ
1: ขนาดน่าจะประมาณ2คนโอบได้นะครับ
0: โอ้
1: วงล้อครับผมสามอันหล่น
0: เหรอฮะแล้วอยู่เลนไหนบ้างครับเนี่ย
1: อยู่เลนกลางกับเลนขวาครับ
0: เลนกลางกับเลนขวาอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับ
1: ขาเข้ากรุงเทพครับผม
0: โอเคขาเข้านะได้เดี๋ยวยังไงประสานให้
1: เพราะว่าพอเรามองจากบนสะพานใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ลงมาเนี่ยคือเห็นเลยเห็นเลยล่ะครับผม
0: แล้ว
1: นี่ก็คือเบรกกันแบบอุตลุดเลยครับ
0: แต่ยังไม่มีคันไหนไปชนใช่ไหมครับไปเฉี่ยวอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ยังครับผมยังไม่มีชนแล้วก็เลยไปสักประมาณ100-200เมตรผมเห็นมีรถบรรทุกที่บรรทุกไอ้ตัวนี้มานะครับจอดอยู่เลนซ้ายก่อนถ
0: ึ
1: งวิริยะบริษัทวิริยะประกันภัยครับผมยังกันหน่อยเพราะครับ
0: ก็คาดว่าเป็นของคันนี้แหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่น่าจะใช่ครับเพราะว่าบนรถก็มีอยู่หลายม้วนนะครับผม
0: อะไรอย่างนี้เขาจะเก็บยังไงอะครับคนยกขึ้นไหมหรือยังไงดี
1: ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะหนักนะครับ
0: น่าจะ
1: สองคนโอบได้อยู่ครับแล้วมันทั้งหมด3ม้วน
0: ถ้าเป็นคน2 คน 2 คนยกขึ้นไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องใช้รถมันยกไหมหรือยังไง
1: ผมว่าน่าใช้รถยกครับน่าจะแล้วรู้สึกว่าจะรถบรรทุกนี่นะมันเหมือนว่าเป็น3ชั้นนะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้ม้วนเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหรออ๋อ
1: ให้ใครทำเป็น3ชั้นนะครับผม
0: เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้ดีกว่าแต่รถยังไม่ติดนะฮะตรงนี้ยังใช้ได้
1: ยังไม่ติดครับแต่ว่าเขาเบรกกันแบบอุตลุดเลยฮะ
0: อันตราย
1: ไม่เกิน10นาทีเนี่ยครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นมีคนเดินย้อนกลับมานะครับแต่เดินกลับมาคนเดียวเดินมาคนเดียวเนี่ยแหละฮะ
0: อ๋อฮะก็น่าจะเป็นคนที่ทำหล่นเนาะที่เขาขับรถแล้วจอดอยู่
1: น่าจะเป็นคนขับรถใช่ครับผม
0: ครับเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้ครับสำหรับจุดนี้เป็นเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเนาะจุดเนี้ยเนา
1: น่าจะเรียกว่าเลี่ยงเมืองอะครับผมไม่ได้ใช้เลขไม่หมด
0: ครับ
1: แต่ป้ายมันเขียนว่า314
0: 314
1: ตอนนี้ผมตอนนี้ผมอยู่เส้นสุวินทวงศ์มันคือ304ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่304คือสุวินทวงศ์แต่อันนั้นมันเขียน314เหรอ
1: ใช่ครับผมก็เลยงงอยู่แหละว่าจะเรียก304หรือ314
0: เดี๋ยวนะถ้าเป็น314มันไม่ได้ข้ามบางปะกงถ้าข้ามบางปะกงมันจะมี365กับ304ที่ข้ามบางปะกง
1: ป้ายบนหัวมันเขียนว่า314
0: อ๋อผมเข้าใจละแสดงว่ามันกำลังชี้ไปข้างหน้าคุณน่ะคือตัด314ข้างหน้าคุณเบิร์ดอ่ะคือตัดกับ314
1: น่าจะใช
0: ่
1: เพราะเป็นทางต่างระดับที่จะขึ้นสะพานไปสุวินทวงศ์หรือเลี้ยวซ้ายไปบางปะกงครับผม
0: ใช่ถ้าอย่างนั้นเป็นเลี่ยงเมืองอะถูกละนะครับ
1: เลี่ยงเมืองถูกใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับใช่ขอบคุณมากคุณเบิร์ด
1: ได้ครับผมคร
0: ับแล้วคุณเบิร์ดเชียร์ทีมอะไรฮะเนี่ย
1: เด็กของเหมือนกันครับ
0: อ๋อวันหลังผมจะได้เรียกว่าพี่เบิร์ดหงแดงเหมือนกัน
1: ได้เลยคร
0: ับ ได้เลยครับ
1: ดีครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: คุณจะปล่อยอยู่นะคอยคุณจะปล่อยอยู่ผมรายการประเทศปล่อยอยู่คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเบิร์ดด้วยนะครับเป็นสิ่งของลักษณะเหมือนเป็นม้วนขนาดใหญ่พอสมควรคิดว่าแรงคนไม่น่าจะยกขึ้นแต่ว่าคันที่เขาทำตกเนี่ยเขาทราบแล้วแหละนะเขาก็จอดอยู่ห่างจากจุดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซานะครับทางหลวง365ต่อเนื่องไปตัดกับ314บริเวณช่วงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงรู้สึกจะชื่อสะพานบารมีโสธรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าผิดต้องขออภัยเดี๋ยวยังไงแจ้งพื้นที่ให้นะฮะเดี๋ยวยังไงแจ้งพื้นที่ให้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าตัดไป314ขาเข้ากรุงเทพนะฮะก็มีม้วนเหล็กตกหล่นฝากระวังด้วยนะครับไม่ใช่ม้วนเหล็กเป็นม้วนลักษณะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าเนี่ยนะฮะมันตกหล่นอยู่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะก็บอกขนาดประมาณ2คนโอบอะสำหรับจุดเนี้ยการจราจรก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะเดี๋ยวพอจังหวะลงจากสะพานมาเร็วแล้วเดี๋ยวต้องมาเบี่ยงหลบกันเดี๋ยวอันตรายนะสำหรับจุดนี้นะฮะเป็นลักษณะเป็นม้วนผ้านะ3ม้วนเลยนะแล้วเขาก็คลุมพลาสติกเอาไว้อยู่นะฮะอยู่เลนขวากับเลนกลางนะอยู่2เลนขวาฝากระวังด้วยนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะหรือว่าสะพานบารมีโสธรนะครับสำหรับเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาขาเข้าหรือว่าทางหลวง365การจราจรใช้ได้นะครับไม่ได้ติดนะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงมาจากสะพานแล้วมันอยู่เชิงทางลงพอดีเลยอย่างที่เขาบอกว่าพอมาถึงคุณเบิร์ดบอกโอ้โหก็เบี่ยงหลบกันอันตรายมากเบรกกันด้วยอยู่2เลนขวานะครับอยู่2เลนขวาเราประสานงานเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะตอนนี้กำลังแจ้งให้อยู่ฝั่งกลับกันคล่องตัวยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: กต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้ย้ำเป็นมาตรการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาคุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำโพลและประชาชนงดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้จนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งโดยกกต.ระบุว่าระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือบุคคลใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในช่วง7วันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนหากเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ดุลพินิจตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพร้อมกันนี้กกต.เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนิพิตรชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ฐานพรานยิงปะทะครวญขนยาเสพติดเข้าประเทศชายแดนอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้ 600,000 เม็ดและฝิ่นดิบเกือบ40กิโลกรัมคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
10: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาบริเวณป่าแนวชายแดนบ้านแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังพลชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3209กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองรวม3ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจได้ตรวจพบกลุ่มชายชะกันคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศจำนวนประมาณ10คนสะพายเป้สัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติกลางป่าจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นจากนั้นกำลังพลชุดลาดตระเวนได้ตรึงกำลังรักษาพื้นที่เกิดเหตุไว้และในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่พบรอยเลือดกระจายหลายจุดคาดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะได้รับบาดเจ็บหลายคนแล้วหลบหนีไปนอกจากนี้ได้ตรวจพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน7เป้ในจำนวนนี้เป็นเป้บรรจุยาบ้าจำนวน4เป้รวมประมาณ 600,000 เม็ดส่วนอีก3เป้เป็นฝิ่นดิบน้ำหนักรวมประมาณ38กิโลกรัมเศษจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมด ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อผู้ชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุสะเทือนใจนะที่คุณลุงท่านหนึ่งขับรถแท็กซี่แล้วก็เกิดหมดสตินะครับสุดท้ายก็มาพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงใกล้เคียงสถานีดับเพลิงปทัดทองหรือว่าจุฬาซอย9นะครับก็มีการฝากประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยตามหาญาตินะครับของคุณลุงท่านดังกล่าวที่เสียชีวิตล่าสุดเห็นบอกว่ามีทางญาติเขามาติดต่อทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดกันนะว่าเป็นใครยังไงนะครับแล้วก็มาติดต่อนะครับดำเนินการยังไงไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สรุปว่าเจอญาติแล้วนะฮะญาติมาติดต่อนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอุบัติเหตุของคุณพันธ์รัชดาภิเษกฝั่งขาเข้านะครับเชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินคุณพันธ์บอกว่ามีรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับสำหรับจุดนี้เลยจากอุบัติเหตุมาเล็กน้อยครับบริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินก็มีรถกระบะจอดเสียแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเห็นว่ามีผู้หญิงลงมายืนอยู่ท้ายรถด้วยนะครับทั้ง2จุดส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวการจราจรเคลื่อนตัวช้ามีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียนะครับผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณบังบอกว่าอยู่เพชรหึงครับเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงซอยเพชรหึง9มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับอยู่เลนซ้ายจักรยานยนต์กับเก่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณบังบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับข้อมูลจากทางด้านของ PEA กันครับในช่วงเวลานี้นะครับทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับทางหวัดดีแจ้งเตือนครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับคุณพินโยครับแจ้งบอกว่ามีรถจอดเสียเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณปากทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองเป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับฝากระวังด้วยท่านร้อยตำรวจตีอภิวัตอนิกรนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสน.ปทุมวันสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมครับ
2: เจอแล้วครับเจอแล้ว
1: โอ้เขาทราบเรื่องได้ยังไงครับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
2: เขาทราบมาจากประชาสัมพันธ์ครับที่ถามดู
1: แต่ว่าจากแหล่งไหนนี่ไม่แน่ใจใช่ไหมครับ
2: ครับครับยังไม่ทราบ
1: เขาเป็นใครกับผู้เสียชีวิตนะครับเป็นญาติฝ่ายไหน
2: เป็นหลานครับ
1: เป็นหลาน
2: ครับผมคือทางหลานเขาได้ไปที่สน.พระปราชัยเพื่อนำใบชันสูตรที่พนักงานสอบสวนได้ไปชันสูตรร่วมกับแพทย์ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
1: ครับ
2: เพื่อกลับมาที่สน.ปทุมวันเพื่อที่จะเอารถกลับครับ
1: อ๋อครับครับครับก็คือเอกสารได้ตรวจดูแล้วถูกต้อง
2: ครับทางรถแท็กซี่คือทางสน.ปทุมวันได้นำมาเก็บไว้ที่นี่ครับที่สน.
1: ครับครับเขาได้บอกข้อมูลไหมครับว่ามีป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมสำหรับผู้เสียชีวิต
2: ทางญาติเขาไม่ได้บอกครับ
1: ครับครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องมีการดำเนินการยังไงต่อครับเนี่ย
2: หลังจากนี้ก็ลงบันทึกประจำวันคืออ้างอิงจากสน.พระปราชัยที่เขาได้ไปนำหนังสือมาเพื่อที่จะขอกลับจากที่นี่ครับ
1: ครับทำไมตอนแรกถึงนำรถไปจอดที่ปทุมวันเพราะว่าในท้องที่ของเราอย่างนั้น
2: คือเกิดเหตุอ่ะคือหมดสติที่พื้นที่สน.ปทุมวันแต่ทางรถตัวพยาบาลอ่ะเขานำตัวไปโรงพยาบาลหัวเฉียว
1: ก็เป็นของที่ของพระพาชัย
2: ครับผม
1: แต่ว่ารถนี่อยู่กับเราก็คือที่จุดเกิดเหตุเขาก็เลยต้องดำเนินการกลับมาเพื่อเอารถแท็กซี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับผมใช่ใช
1: ่ได้ครับได้ครับก็หลังจากที่หลายสื่อช่วยกับประชาสัมพันธ์หลายสื่อเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้
2: ใช่ครับใช่หลายสื่อเลย
1: นะตอนนี้ก็ติดต่อญาติได้แล้วนะยังไงขอบคุณมากครับตะลองที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจตรีอภิวัตรอนิกรนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสน.ปทุมวันนะครับก็ทางครอบครัวคุณลุงผู้เสียชีวิตนะฮะเห็นบอกว่าชื่อคุณสุขชัยนะอายุประมาณ65ปีนะครับทางหลานก็มาดำเนินการเรียบร้อยหลายสื่อนะก็ช่วยการประชาสัมพันธ์ตามหากรณีผู้เสียชีวิตบนรถแท็กซี่เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณพินโยครับบอกว่ามีรถจอดเสียเมื่อสักครู่นะราชพฤกษ์ก็การจราจรยังใช้ได้นะเขาบอกยังไม่ติดนะคะเขาก็ยังไม่ติดเป็นเก่งจอดเสียเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็กรณีของคุณเบิร์ตนะที่บอกว่ามีเหมือนเป็นม้วนไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าหรือว่าเป็นพลาสติกนะแต่ว่ามันมีพลาสติกมันคุมไว้ด้านนอกอีกทีหนึ่งนะฮะตกหล่นเป็นลักษณะม้วนกลมๆเนี่ยนะขนาด2คนโอบเนี่ยมันหล่นลงมา3ม้วนเลยนะก็บอกว่าอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเป็นสะพานบารมีโสธรนะเป็นเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราขาเข้าทางหลวง365ก็รถไม่ติดนะฮะจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบดูให้นะว่าเป็นม้วนอะไรแล้วก็ดำเนินการยังไงกันต่อนะครับสำหรับในพื้นที่รถก็ยังใช้การได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝากระวังเรื่องของม้วนผ้านี่ก่อนละกันอยู่2เลนขวาเลยนะครับเชิงทางลงสะพานพอดีเลยด้วยสำหรับจุดนี้นะคุณบาสบอกว่ามีสายสื่อสารลักษณะเหมือนมันห้อยเป็นพวกสายเคเบิลนะไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรเหมือนกันอยู่ถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดจุดก็คือช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจัญญาวัฒน์ที่จะไปมอรามคำแหงลักษณะเหมือนมันห้อยเป็นพวกสายเคเบิลนะไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรเหมือนกันอยู่ถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดจุดก็คือช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเข้าซอย

0: เนี่ยจุดดังกล่าวด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีสายเคเบิลมันห้อยลงมา 3-4 เส้นเลยลักษณะคือขาดนะแล้วก็ห้อยลงมานะครับขาดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ได้ขาดนะมันก็ห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่คุณบาสสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ถามคุณบาสมันอยู่ตรงไหนครับจุดเนี้ยครับ
1: เส้นบางนาตาใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารามสองครับอยู่ตรงแยกพอดีเลยครับอยู่ตรงทางเลี้ยวพอดีเลย
0: คือเลี้ยวมาจากบางนาพอเลี้ยวเข้าไปก็เจอเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือเราวิ่งบางนาตาใช่ไหมครับขาออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารามสองก็คือพอเลี้ยวปุ๊บก็คือเจอเลยครับ
0: อ๋อเหรอแล้วมันถึงพื้นเลยปะหรือว่ามันห้อยยัง
1: ไม่ถึงครับอยู่ประมาณกระจังหน้ารถผมครับผมเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋ง
0: ก็เหมือนเฉียวๆอย่างเงี้ยดิ
1: มันอยู่กลางถนนเลยครับแต่คือของผมก็คือเกือบโดนนะครับ
0: แ
1: ล้วก็คือผมหักทันพอดี
0: อ๋อแล้วรถก็คือต้องเบี่ยงหลบกันหรือยังไงฮะเนี่ยถ้าเป็นรถสูงสูงมันก็คือต้องโดนหลังคาเลยสิถ้าอย่างเงี้ย
1: ถ้าเป็นรถสูงสูงคือโดนแน่นอนครับถ้าเป็นรถสูงสูงคือโดนชัวร์เลย
0: อ๋อมีประกายไฟมีอะไรไหมตรงปลายสายที่มันร่วงลงมาเนี่ย
1: ไม่มีครับนี่ผมดูวิดีโอย้อนหลังอยู่ก็ไม่มีครับเป็นเหมือนสายเคเบิลนะครับสามสายเล็ก
0: ๆมีกล้องหน้ารถด้วยเหรอคุณบาส
1: มีครับมี
0: ส่งมาให้ดูหน่อยสิได้ไหมส่งทางไลน์ได้ไหม
1: ส่งเข้าไลน์ใช่ไหมได้ครับ
0: มีไลน์จอสร้อยยัง
1: มีครับมี
0: งั้นส่งมาเลย
1: อ๋อได้ได้คู่ครับ
0: แล้วเราประสานงานสภ.บางแก้วให้เรานะเบื้องต้นเนาะ
1: อ๋อได้ครับผม
0: คุณบาสว่าเป็นสายอะไรอ่ะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นสายเคเบิลครับแต่ว่ามันขาดเหมือนน่าจะมีรถไปเกี่ยวแล้วก็มันขาดลงมาครับแต่ว่ามันขาดลงมาแล้วแบบเหมือนมันขาดครึ่งมั้งครับแต่ว่ามันลงแค่เห็นในกล้องมันมีแค่ฝั่งเดียวใช่ครับเป็นแค่ฝั่งเดียว
0: แล้วรถจักรยานยนต์อะไรอย่างงี้มันจะไปเกี่ยวไปโดนเขาไหมเนี่ย
1: อ๋อไม่น่าครับถ้าเป็นรถจักรยานน่าจะหลบได้ครับ
0: อ๋อเป็นมานานยังหรือว่าวันนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเจอ
1: เพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: ปกติใช้เส้นทางนี้ประจำไหมคุณ
1: ใช่ครับผมใช้เส้นทางนี้ประจำครับ
0: โอ้เอายังไงเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละนะฮะส่งคลิปมาให้ดูหน่อยขอบคุณมากคุณบาส
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: แต่รถไม่ติดเนาะยังใช้ได้
1: เอาไม่ติดครับโอ้โล่งๆเลยครับสบายจะมีชะลอตัวอยู่ตรงใต้บีทีสุขลุงสุขที่พี่แท็กซี่เขาจอดไปเล่นนะคร
0: ับ อ๋อได้ขอบคุณมากคุณบาสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคงจะได้เห็นกันว่าเอ๊ะลักษณะมันเป็นสายห้อยลงมา 3-4 เส้นนี่มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันอยู่ตรงจุดไหนนะฮะก็เมื่อสักครู่คุณบาสบอกว่ามันอยู่ช่วงทางที่เลี้ยวเข้ามาจากถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์พอดีเลยนะครับซอยรามสองนี่แหละก็บอกว่ามันอยู่ตรงช่วงกลางๆเลยอ่ะแล้วพอเลี้ยวเข้ามาก็อยู่ประมาณเลนกลางเลยถ้าเป็นรถเก๋งปกตินี่มันก็จะพอดีกับฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะรถตู้อะไรอย่างเงี้ยรถบรรทุกก็คิดว่ามันก็น่าจะโดนช่วงหลังคานะครับเพราะว่ามันก็ห้อยลงมาค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะอยู่แถวๆฝากระโปรงหน้ารถเก๋งอ่ะนะครับส่วนรถจักรยานยนต์เขาก็บอกว่าก็เบี่ยงหลบเอานะฮะอันตรายนะน่าจะเป็นพวกสายสื่อสารนะครับถ้าฟังจากที่คุณบาสเขาเล่าเนี่ยแล้วก็พอดีเมื่อสักครู่เขามีกล้องหน้ารถพอดีก็อ่ะเดี๋ยวรอเขาส่งคลิปที่เกิดเหตุให้กับทางทีมงานหลังไมค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้รับชมกันนะครับว่าสถานที่จริงนะมันเป็นยังไงนะครับณจุดเกิดเหตุนะฮะก็สำหรับใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นไปควบคู่กันด้วยนะฮะเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่ก็คือประโยชน์ของทาง YouTube ของทางจอสลอยนะก็ติดตามกันแล้วก็เวลามีภาพที่เกิดเหตุเวลามีคลิปที่เกิดเหตุก็สามารถส่งมาได้ทาง LINE @jslloy นะ @sign เพิ่มเพื่อนก่อนนะ @sign js100 เวลามีคลิปมีภาพส่งมาได้เลยนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับอยู่ไหนครับวันนี้
2: เที่ยวที่3เที่ยวแรกก็ได้ไปแถวนวมินทร
0: ์ครับ
2: นวมินทร์74พอดีเรียบมอเตอร์เวย์มาก็ได้งานมา1งานมาแถววงเวียนบางเขนครับผม
0: ครับ
2: บางเขนแล้วก็ใช้รามอินทราขาเข้าตั้งแต่มอเตอร์เวย
0: ์ครับ
2: ผ่านกม8วันนี้วิ่งยาวๆมาถึงวงเวียนไม่สะดุดเลยคุณเสมา
0: ครับ
2: ไม่ชะลอตัวการจราจรใช้การได้ดีปกติจะชะลอตัวช่วงทางด่วนมาถึงกม4
0: ครับ
2: แต่วันนี้วิ่งสบายเลยจักรยานก็พร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลา
0: พร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการ
2: ใช่แล้วก็ตอนนี้ออกมาทางถนนโยธินขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานใหม
0: ่ครับ
2: ก็ใช้การได้ดี
0: ครับผม
2: ก็นี่แหละไอ้แต่มันมีเฟซมีไลน์มีอะไรเนี่ยหลานผมตัวนิดเดียวผม ตาขอเป็นเพื่อนหน่อยผมก็งง

0: เป็นตาอยู่ดีๆจะให้มาเป็นเพื่อนได้ยังไง
1: เป็นเพื่อน
0: อ
1: ะไรมาเป็นเพื่อนได้ไงอ๋อจะขอเฟซ
0: ขอแอดเฟนหน่อย
1: เด็กสมัยนี้เขาฉลาดเนี่ยจะได้โทรไม่เสียตังค์เขาบอกว่าเพื่อนหน่อยเดี๋ยวก็พูดคำแรกนะไม่เข้าใจนะนึกว่าอยู่ดีๆมาขอเป็นเพื่อนก็งงไง
0: ดีเขาไม่บอกขอเป็นแฟน
1: เด็กเล็กนะเด็กเล็กนะเด็กประถมม.ป.1 ป.2 เนี่ยครับผมเด็กเก่งอ่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งเรื่องโทรศัพท์นะ
0: ครับผม
1: เล่นทุกวันอย่างผมเป็นคนโบราณ
0: ครับ
1: คนโบราณว่าจะเล่น YouTube อะไรกับคุณเสมาก็ไม่เก่งนะไม่เก่ง
0: หรอ
1: LINE Facebook พอได้แต่ว่า YouTube อะไรเวลาจะแชทถามอะไรมันต้องไปเรียนใหม่อ่ะเพราะว่าตั้งแต่เกษียณงานมามันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้าเรียนก็ต้องนั่งฝึกอ่ะเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาก็ขึ้นขับแท็กซี่เลยมันก็เลยไม่มีเวลาเรียน
0: ครับผม
1: นี่แหละปัญหามันไหนไม่เรียนแต่ไม่รู้แต่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ไม่ได้เรียน
0: ครับผม
1: ก็ตอนนี้มาอยู่เทินตลาดสะพานใหม
0: ่ครับ
1: กลับมาใช้พหลโยธินขาเข้าก็ยังคล่องตัวเหมือนเดิม
0: วันนี้ไม่ติดเลย
1: ไม่ได้ยินเสียงพี่ปีชานานแล้ว
0: ครับผม
1: เมื่อก่อนนานมากเลยผมเพิ่งจะได้ยินเสียงพี่ใจกันตนา
0: เอ้าหร
1: อ
0: ก็มาอยู่เรื่อยๆนะพี่ใจอ่ะ
1: ผมไม่ได้เปิดไม่รู้นะก็ไม่ก็ฝากความคิดถึงไปถึงทุกท่านนะสมาชิกรุ่นเก่าๆนะครับผม
0: ครับ
1: ยังอยู่รายงานตัวด้วย
0: อืมครับผม
1: รุ่นเก่าๆเลยตั้งแต่สมัย30ปีอ่ะ
0: อืม
1: รายงานนิดนึง
0: ครับ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานตรงพหลโยธิน
0: ครับ
1: 48ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับสำหรับโครงการคนรักรถประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลรองรับทั้งปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษและสามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150888ไม่ว่าสนใจประเภทที่1หรือประเภทที่3สอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันครับ02150088บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับดูข้อมูลทางหลังไมค์กันนะครับมีทางด้านของคุณบาร์ตเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ากำลังจะส่งคลิปที่เกิดเหตุมาให้ได้รับชมกันนะครับว่าจุดเกิดเหตุเป็นยังไงนะกรณีของสายสื่อสารนะมันห้อยลงมาอยู่ที่ปากซอยรามสองนะครับก็อันตรายนะใครที่เข้าออกซอยนี้มันอันตรายเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเลยนะฮะเราก็ประสานงานสภ.บางแก้วเบื้องต้นไปก่อนนะส่วนการจราจรเนี่ยเห็นเขาบอกไม่มีปัญหานะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่พหลโยธินนะครับวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปสะพานใหม่ดอนเมืองการจราจรยังใช้การได้ทั้งไปกลับนะครับรัชดาภิเษกเชิงทางขึ้นเชิงทางลงขออภัยเชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาจุดนี้ไม่มีคนเจ็บพอเลยจากจุดนี้มาเล็กน้อยเชิงทางขึ้นนะครับเมื่อสักครู่อุบัติเหตุอยู่เชิงทางลงอุโมงค์รัชโยธินพอกำลังจะขึ้นก็มีรถจอดเสียอีกนะครับเป็นรถกระบะอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีคนลงมายืนอยู่ท้ายรถด้วยเป็นผู้หญิงฝากระวังด้วยนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวทั้ง2จุดเลยนะครับทั้งจุดอุบัติเหตุเชิงทางลงแล้วก็รถจอดเสียเชิงทางขึ้นนะครับชะลอตัวทั้ง2จุดเลยเขาบอกว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝั่งกลับกันเห็นให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ว่า การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานพระราม7นะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้การได้ไปกลับแต่ทางฝั่งวงสว่างการจราจรชะลอตัวนะฝั่งที่มาจากด้านของสะพานพระราม7ฝั่งกลับกันเหมือนจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเห็นบอกว่ามีการปิดการจราจรนะครับรถปูพื้นยางมาตอยจอดเสียก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถเครนยกเพื่อจะดำเนินการเคลื่อนย้ายเห็นบอกว่าวิ่งได้แค่เลนเดียวเลนขวานะครับคุณพัทรพันธ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจอสลอยด้วยนะครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับกรณีจุดดังกล่าวครับคุณพัทรพันธ
2: ์ครับจุดดังกล่าวครับดีว่าเป็นช่วงบริเวณก่อนทางลงสุขุมวิท50นะครับ
0: ครับ
2: ครับผมเป็นฝั่งที่มาจากจตุโชติครับที่จะมุ่งหน้าไปทางอ่าวตะลุกครับผมครับจุดดังกล่าวเนี่ยคือช่วงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีรถปูพื้นยางมาตอยครับจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายครับแล้วด้วยความที่เป็นรถใหญ่ครับแล้วก็ติดขัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยต้องใช้รถเคนนะครับมายกเพื่อนำรถออกกีดขวางแล้วตอนนี้ครับก็กำลังทำงานอยู่ครับก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์ปิด2ช่องทางครับด้านซ้ายทำให้ตอนนี้วิ่งได้แค่1ช่องทางขวาช่องทางเดียวครับ
0: โอ้รถติดไหมครับในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ท้ายแถวตอนนี้ประมาณสักเกือบ1กมครับ
0: อ๋อท้ายแถวอยู่ประมาณตรงไหนอ่ะคุณพัทรพันธ์อ
2: ยู่เลยด่านขนมสักเล็กน้อยครับผมก่อนลงสุขุมวิท50ใช่ครับ
0: แล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับมีชะลอด
2: ูฝั่งกลับกันไม่มีเลยครับช่วงนี้คล่องตัวทั้งแนวเลยครับ
0: อ๋อครับแล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายยังไงต่อครับหรือว่ายังไง
2: เดี๋ยวอาจจะต้องขอเวลาอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับว่าด้วยความที่เป็นรถใหญ่ต้องใช้เวลา
0: ครับผมครับแล้วจุดอื่นๆนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างด้านบนทางพิเศษมีจุดไหนที่รถเยอะไหมครับตอนนี
2: ้ก็จะมีโซนตัวเมืองเลยครับก็จะมีเฉลิมมหานครกับศรีรัตน์ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมรายงานให
0: ้ได้ครับได้ครับเชิญเลยครับ
2: ครับก็ของเฉลิมมหานครนะครับจะเป็นในช่วงของทิศทางที่เป็นน่าจะฝั่งท่าเรือครับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาครับจะมีจุดชะลอตัวช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงถนนอ่านลงครับเวลานี้ผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางลงถนนอ่านลงไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกลับกันจากบางนามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือฝั่งนี้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นฝั่งของดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคะนองก็จะเป็นของช่องเงินสดครับที่อาจจะมีท้ายแถวหน่อย
0: คร
2: ับ ประมาณสัก300เมตรครับ
0: ครับ
2: ผ่านพ้นหน้าด่านดาวคะนองไปแล้วเนี่ยก็คล่องตัวครับแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายแถววิธีก็ช่วงเหนือช่องนนทีครับผมต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้ครับ
2: ครับส่วนฝั่งกับกันไม่เป็นปัญหาครับใช้งานได้ดีครับส่วนฝั่งที่เป็นจากดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือโซนนี้ทั้งสองฝั่งโดยรวมแล้วค่อนข้างคล่องตัวครับเพิ่มเติมตรงบริเวณทางลงพระราม4ครับตรงนี้ก็อาจจะติดตามพื้นที่ด้านล่างครับแล้วก็ในส่วนของทางตรงที่จะไปลาดตึงไก่เนี่ยตรงนี้ก็จะเบียดเสียดตรงทางเข้าที่มาจากด่านพระราม4ครับ
0: ครับ
2: โอเคตรงนี้จุดเดียวครับ
0: อ๋อครับผม
2: ครับแล้วก็สีจะมีแค่ฝั่งของที่เป็นพญาไทมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ครับฝั่งนี้จะมีชะลอตัวช่วงด่านอโศกสักเล็กน้อยครับประมาณ500เมตรผ่านพ้นอโศกไปแล้วก็คลายตัวครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยที่มาจากมอเตอร์เวย์ขึ้นสินเนี่ยมาเนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณเหนือด่านลำคำแหงครับผมท้ายอยู่บริเวณทางลงพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงด่านอโศกครับผ่านพ้นด่านอโศกไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับก็มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับผม
0: ครับ
2: ครับจุดอื่นก็คล่องตัวดีครับไม่มีชะลอตัวครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณพัทรพันธ์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ได้ครับด้วยความดีเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นะครับมีรถปูพื้นยางมาต่อยไปจอดเสียนะครับอยู่ช่วงก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50ก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดกันนะครับ ท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะครับตอนนี้เขาบอกว่าต้องปิดการจราจร2ช่องทางก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50วิ่งได้1ช่องทางขวาเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับกำลังเร่งดำเนินการก็บอกว่าน่าจะอีกประมาณ1ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดนี้ท้ายแถวยาวสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะครับสำหรับก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50ฝากไว้เป็นข้อมูลผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยข้างหน้ายังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวมานะครับฝากทุกๆท่านนะฮะกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับเริ่มกิจกรรมวันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับกับคำถามช่วงนี้ฤดูฝนพอดีช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับถนนเปียกลื่นกว่าที่คิดนะอย่าฝืนเบรกแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ตามคำถามเลยนี่ใครที่รับชมผ่าน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นคำถามแล้วก็เห็นช้อยแล้วเนาะเป็นคุณจะเลือกข้อไหนนะฮะอันไหนดูซิคำถามเขาบอกว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ดูสิควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นฝั่ง A นะครับตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงถ้าเป็นฝั่ง B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดด้วยนะร่วมตอบคำถามได้นะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะครับกติกาการร่วมสนุกตอบคำถามต้องลงทะเบียนก่อนคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนแล้วไปร่วมสนุกผ่านช่องทาง Facebook JS100 Radio ได้เลยผ่านช่องทาง FacebookJS100 Radio ได้เลยลงทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปในลิงก์นะครับในหัวข้อหรือจะสแกนผ่าน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยใครที่เปิด YouTube อยู่นะครับคุณสามารถใช้โทรศัพท์คุณเนี่ยสแกนนะครับ QR Code บนหน้าจอได้เลยตอนนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลย้ำว่าต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะตอบคำถามได้เพราะไม่เช่นนั้นถ้าสมมุติว่าคุณตอบถูกแล้วคุณถูกสุ่มเป็นผู้โชคดีแต่ปรากฏไปเช็คไม่ได้ลงทะเบียนจบเลยคุณไม่ได้รับของรางวัล นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ไปนะต้องบอกก่อนว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก่อนผ่านทางลิงก์ก็ได้ Facebook JS100 Radio ก็ได้หรือว่าผ่านทาง QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะครับจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook JS100 ครับผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะครับหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวครับมาเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่นะกรณีของคุณบาสเนี่ยเราก็มีการประสานงานไปยังพื้นที่นะครับสภ.บางแก้วก็รับทราบแล้วสำหรับที่คุณบาสเขาบอกว่าเลี้ยวเข้าซอยมาปรากฏเจอสายสื่อสารมันห้อยต่องแต่งต่องแต่งอยู่อ่ะแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณคุณบาสด้วยนะครับจะได้ฝากย้ำแล้วก็ระมัดระวังสำหรับท่านใดที่ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเลี้ยวมาปุ๊บเจอเลยนะรถจักรยานยนต์เดี๋ยวกลัวว่าจะไปพาดนะครับพาดคอไปเกี่ยวหมวกกันน็อกนะฮะไปเกี่ยวสายลัดคางเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมพอเขาเลี้ยวปุ๊บอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางเลยฝั่งที่ออกมาจากซอยจะไม่โดนแต่ฝั่งที่จะเลี้ยวเข้าซอยราม2เนี่ยจะโดนเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะเกือบตีกระจกรถเขาเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นรถสูงกว่ารถเก่งเนี่ยน่าจะปาดช่วงหลังคารถได้เลยแหละเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเจอเลยเขาบอกว่าคนพอเลี้ยวเข้ามาก็ตกใจไอ้สายที่ห้อยเนี่ยเขาก็หักหลบกันนะเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุกันอีกนะอันนี้คือบริเวณช่วงถนนเทพรัตน์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายมาทางด้านของมอรามคำแหง2เนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยลักษณะมันเกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยมันมีประมาณสัก 3-4 เส้นตามที่คุณบาสบอกเลยเนี่ยน่าจะเป็นสายเคเบิลสายสื่อสารเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจังหวะเขาเลี้ยวเข้ามามันเจอพอดีเลยเดี๋ยวจะตกใจกันได้นะครับยังไงก็ย้ำเตือนระมัดระวังก่อนละกันเพราะว่าเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไปถึงดำเนินการก็ตอนนี้มันก็ยังห้อยอยู่อย่างเงี้ยนะเอาฝากระวังด้วยนะครับนี่คุณบาสเขาก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเขานะ ย้ำเตือนกันนะฮะให้เห็นว่าเนี่ยความอันตรายบนท้องถนนนะครับใครที่มาเร็วแล้วแบบทิ้งโค้งเข้าไปเนี่ยระวังนะครับเนี่ยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าคุณจะเลี้ยวเข้าไปแล้วเจอสายมันห้อยอย่างเงี้ยมันอาจจะไปเกี่ยวไปกระชากไปดึงไปลังได้นะครับต้องระวังด้วยนะเนี่ยแล้วอยู่ตรงกลางเลยรถที่ออกจากซอยยังไม่โดนนะแต่รถที่เลี้ยวเข้าซอยอาจจะโดนเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นรถสูงกับรถเก่งก็น่าจะโดนแล้วแหละเมื่อกี้นะครับมันก็จะตีตรงกระจกพอดีเลยเนี่ยระวังด้วยนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปละเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะก็จะมาแจ้งให้ทราบกันสำหรับท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรนะครับลักษณะเป็นคลิปอย่างเงี้ยเหมือนของคุณบาสอย่างเงี้ยถ้าคุณมีกล้องหน้ารถนะคุณส่งมาให้ทีมงานเราได้เลยนะท่านอื่นๆเขาจะได้เห็นด้วยนะฮะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงนะครับบางทีอธิบายมันไม่เห็นภาพให้เห็นภาพจริงเลยเห็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นเลยเขาจะได้อ๋อนะครับจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้ามีคลิปอย่างเงี้ยเป็นภาพก็ได้นะถ้าท่านใดไม่สะดวกไม่มีกล้องหน้ารถนะไม่มีคลิปก็ถ่ายเป็นภาพที่เกิดเหตุมาแล้วก็ส่งมาทาง LINE @js100 นะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @js100 ID ของเรานะ @js100 ก็สามารถส่งภาพส่งคลิปอย่างเงี้ยนะกล้องหน้ารถสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะเอาให้เห็นจุดเกิดเหตุอ่ะจะได้ระวังกันนะส่งมาทาง LINE @js100 ได้เลยนะครับอันนี้กรณีดังกล่าวนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณบาสด้วยนะส่งคลิปมาให้รวดเร็วเลยนะพอเมื่อสักครู่ออนแอร์เสร็จก็หลังไมค์ส่งคลิปมาแล้วก็เปิดให้ชมกันเลยว่าที่เกิดเหตุเป็นยังไงมาดูจุดอื่นๆกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับนอกจากเรื่องของเมื่อสักครู่ที่เป็นสายเคเบิลห้อยแล้วก็จะมีเรื่องของบนทางด่วนนะที่บอกว่าก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50มีรถปูยางมาตอยจอดเสียอยู่เลนซ้ายต้องใช้รถเครนมายกนะตอนนี้เนี่ยปิด2เลนซ้ายนะผ่านได้1เลนขวาท้ายแถวประมาณ1กิโลนะคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จนะฮะเป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นฝั่งขาออกนะตอนนี้วิ่งได้1เลนขวานะตอนนี้วิ่งได้1เลนขวาอ่ะอันนี้ที่เกิดเหตุโอ้โหเครนใหญ่เลยฮะอันนี้เข้าดำเนินการแล้วนี่กำลังยกกันอยู่นะนะใครที่ดูใน YouTube อยู่นะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยการทำงานของเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องปิดนะนะครับไหลทางซ้ายอย่าลูดมานะใครที่ชอบไหลทางซ้ายเนี่ยนะจริงๆเขาไม่ให้วิ่งนะฮะเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ไหลทางซ้ายนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยฝากระวังรถเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่เขามีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงมีการวางกรวยเป็นจุดสังเกตด้วยแล้วก็รถเครนเนี่ยคันค่อนข้างใหญ่นะฝากระวังด้วยนะครับตอนนี้รถไม่ติดนะเขาบอกว่ารถไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นไปโล่งเลยนะครับแต่ว่ามันมีชะลอตัวกันมีชะลอตัวที่เกิดเหตุนะเนื่องจากว่ามีการเบี่ยงการจราจรจุดที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถใหญ่ที่ไปจอดเสียนะบอกว่าเป็นรถที่ปูยางมาตอยที่ไปจอดเสียอยู่ก็เลยต้องใช้รถเครนเนี่ยมายกนะครับก็วิ่งได้เลนขวาฝากระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ใช้ทางด่วนเป็นขาออกนะครับเป็นขาออกก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50นะสำหรับจุดนี้ก็รถชะลอตัวท้ายแถวประมาณกิโลนึงนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดละโล่งๆเลยส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับนะฝั่งกลับกันไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับบริเวณจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาการจราจรจุดดังกล่าวนี้ยังเคลื่อนตัวได้สำหรับทางพิเศษฉลองรัฐนะสำหรับบริเวณนี้แล้วก็หน้าด่านบางนารวมไปถึงทางโซนแถว S1ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระราม9สะพานแขวนหน้าด่านนครนองไม่ติดนะครับช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้รวมไปถึงการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับหน้าด่านบางแก้วหน้าด่านบางขุนเทียนก็ยังคล่องตัวนะครับแล้วก็สะพานการจราพิเศษก็ยังเคลื่อนตัวได้วงแหวนอุตสาหกรรมใช้ได้นะครับสะพานภูมิพล12ก็ยังใช้การได้ในทุกด้านนะครับลงสุขสวัสดิ์ลงปู่เจ้าลงพระราม3อย่างเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทักทายใน YouTube ด้วยนะฮะคุณระพีคุณกระปุกแดงคุณประมินคุณ AA นะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะครับก่อนที่จะไปพักกันต้นชั่วโมงนะครับช่วง 14:00 นพร้อมกับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงและสิ่งที่น่าสนใจขออนุญาตทิ้งท้ายกันนะด้วยข้อมูลจากทางด้านของสภ.บางแก้วท่านสิทธิ์ตรวจโททศพลแก้วนาวีเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางแก้วผู้หมู่สวัสดีครับ
1: ส ครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเรื่องสายเคเบิลที่มันห้อยเนี่ยครับ
1: ครับผมช่วงนี้มีพลเมืองดีนำขีดขวางให้เรียบร้อยแล้วครับผม
0: โอ้เขาทำยังไงอะครับ
1: เขาเอาเชือกไปมัดไว้ครับแล้วก็เก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วครับตอนที่เจ้าที่ไปถึงก็เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: โอ้โหเป็นใครอะครับที่ไปช่วยทราบไหม
1: ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีใครแล้วสอบถามคนอยู่แค่แค่ว่ามีคนทำให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้น่ารักมากนะฮะแต่ไม่มีใครทราบว่าเขาเป็นใครยังไงฮะ
1: ใช่ครับไม่เห็นคนทำครับ
0: แ
1: ล้วนี้ก็คือรถก็การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีปกติครับผม
0: มันเป็นสายอะไรอ่ะพ่อหมูฮะ
1: เป็นสายเคเบิลครับเหมือนสายที่เขาแบบตัดทิ้งไว้อ่ะครับผม
0: อ๋อไอ้ปกติรับแจ้ง
1: เพราะมันมีตัดทิ้งเป็นช่วงๆไว้ครับตามแนวสายไฟมันแบบ
0: โอ้แล้วสาย
1: เคลื่อนไหวอะไรสักหนึ่ง
0: สายมันเยอะเหมือนกันนะตรงนู้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปกตินี่รับแจ้งอย่างนี้บ่อยไหมที่มันห้อยต่องแต่งลงมาอย่างเงี้ยฮะ
1: มีบ้างครับผมมีบ้างครับใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นสายเก่าที่แบบทางเจ้าที่เขามาตัดทิ้งไว้ยังไม่ทันเอาออกครับ
0: ครับ
1: บางทีก็อาจจะมัดไม่ดีทำให้หล่นมาได้ครับผม
0: โอ้แต่ตอนนี้คือไม่ได้มีปัญหาการจราจรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ในพื้นที่ใช้ได้นะการจราจรเข้าออกในช่วงเวลานี้นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับผู้หมวดที่เพิ่มเติมให้ครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับขอบคุณท่านสิบตำรวจโททศพลแก้วนาวีนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางแก้วขอบคุณพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะฮะเห็นบอกว่าอันนี้ข้อมูลหลังใหม่นะเขาแจ้งบอกว่ามีวินรถจักรยานยนต์ขับผ่านมาแล้วก็มาช่วยเก็บให้นะฮะเขาบอกว่าเอามามัดรวบติดกันนะแล้วก็เอาหลบละตอนนี้คือมันไม่ได้ห้อยต่องแต่งลงมาอย่างนี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะว่าเบอร์อะไรชื่ออะไรเป็นวินตรงไหนเพียงแต่ว่าเขาผ่านมาเขาเห็นนะเขาก็เลยดำเนินการนะครับคือมันก็ไม่ห้อยแล้วแหละตอนนี้เขาก็เก็บแล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ปรากฏมีคนทำไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะโอ้ขอบคุณมากมากนะฮะตอนนี้ก็เข้าออกสะดวกแล้วนะอันนี้เป็นก่อนที่พลเมืองดีเขาจะไปดำเนินการจัดการให้นะฮะนี่เป็นภาพก่อนหน้านั้นนะตอนนี้ก็เห็นบอกว่ารวบมาไว้ให้แล้วนะตอนนี้ก็เข้าออกซอยสะดวกละช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะ DSI ขยายผลคดีโฟเล็กพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงสสพรรคประชาชนฟิล์มรัฐภูมิย้ำยังไม่มีการออกหมายเรียกและหมายจับเปิดโอกาสชี้แจงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปี DSI ขยายผลคดีโฟเล็กพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงสสพาวุฒิ28ล้านบาทขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนคดีนี้ยังไม่มีหมายจับคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยหลังสืบสวนมานานกว่า6เดือนพบความเชื่อมโยงของขบวนการ3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดและกลุ่มบริษัทเพย์เมทที่ได้รับเงินของผู้ลงทุนโดยตรวจพบบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย19บริษัทและมี4บริษัทที่จดทะเบียนในสถานที่ไม่มีการดำเนินกิจการจริงโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านระบบดังกล่าวบางรายสูญเสียเงินกว่า70ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายระดับพันล้านบาทขณะเดียวกันพบเส้นทางการเงินจากบริษัทเพย์เมทโอนเข้าบัญชีของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทรวม14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ส่วนนายรัตภูมิหรือฟิล์มรัตภูมิถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนอย่างไรก็ตามดีเอสไอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองและหลังปิดสมัยประชุมรัฐสภาในเดือนกรกฎาคมจะพิจารณาออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสืบสารลายผ้าอย่างวิจิตรศิลป์ประติมากรรมเทวดาติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
3: กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายเทวดาเน้นการผสมผสานศิลปะโบราณผ้าลายอย่างที่ได้มีการศึกษาเก็บรูปแบบลวดลายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยลวดลายที่ออกแบบผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจำพระองค์สร้างสรรค์ลวดลายอาภรณ์เฉพาะเจาะจงแบบไม่ซ้ำกันจะตกแต่งด้วยการวาดลายลงบนประติมากรรมรูปเทวดานั่ง12องค์เทวดายืน14องค์ที่หล่อเป็นไฟเบอร์กลาสและจะมีการลงสีทองทำเป็นเครื่องทรงรวมถึงการเขียนรูปทรงหน้านับเป็นเทคนิคการทำจิตรกรรมบนประติมากรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยนับเป็นการสืบสานเทคนิคงานศิลป์การเขียนผ้าแบบโบราณมารังสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานปัจจุบันกลุ่มจิตรกรรมได้มีการดำเนินการออกแบบลวดลาย27ลายพร้อมเก็บรายละเอียดการลงสีเพื่อให้เกิดความประณีตและสมพระเกียรติปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.ติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้สวัสดีทักทายคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับเพิ่มเติมมาใน LINE @JS100 ของเราคุณรพีพี่พัชนีคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณปรมินทร์นะครับพี่พัชนีบอกว่างามวงวานออกจากพงเพชรไปแคลายปริมาณรถเยอะทั้งไปและกลับเลยเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆวันนี้มาบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยค่ะโอ้ดีมากๆนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณคลองบางน้ำชนถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28ครับและฝั่งขาออกบริเวณบจก. NK4 มอเตอร์ตากสินถึงแยกมหัยสวรรค์ครับและบนถนนมหัยสวรรค์บริเวณลือกิจการไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับงานก่อสร้างป่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทจูดี้เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวขนองมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณคลองบางน้ำชนถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28ครับและฝั่งขาออกบริเวณบจก.NK4 มอเตอร์ตากสินถึงแยกมหัยสวรรค์ครับและบนถนนมหัยสวรรค์บริเวณลือกิจการไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินงานก่อสร้างป่องระบายอากาศที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569ครับตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7มานะครับในช่วงเวลานี้เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับสวนเสือที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแม่กิมบวยนะครับกม94บวก100มุ่งหน้ากรุงเทพขาเข้านะครับก่อนถึงจุดพักรถใหม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับสาหัส1รายผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 3-4 ราย1รายมีอาการสาหัสนะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยกำลังดำเนินการนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุท้ายแถวติดขัดค่อนข้างยาวนะครับเรามีทั้งภาพและคลิปเลยนะฮะใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ารถคันดังกล่าว1ในคู่กรณีเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะหมุนกลับลำขวางกลางถนนนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถเนี่ยโอ้โหยุบแบบยุบหายไปเลยนะครับน่าตกใจเหมือนกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยก็ช่วยเหลือดำเนินการอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ก็เป็นสภาพการจราจรแล้วก็เป็นท้ายแถวใครที่ติดตามใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพแล้วก็คลิปควบคู่กันไปนะฮะการจราจรก็ติดขัดท้ายแถวก็สะสมค่อนข้างยาวนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่94บวก100อันนี้เป็นภาพจากมุมสูงนะครับเป็นกล้องของทางมอเตอร์เวย์ M7 นะฮะก็จะเห็นได้ว่าท้ายเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวเห็นไหมก็ชะลอตัวกันมาแล้วก็มีรถใหญ่บ้างนะในพื้นที่มีรถใหญ่บ้างนะครับฝั่งขาออกกับการก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าดูเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับรอบการเคลื่อนตัวนี่เขาทำความเร็วได้ดีกว่าส่วนฝั่งที่เห็นว่าติดยาวแน่นๆเนี่ยอันนี้คือขาเข้านะคือจุดที่มีอุบัติเหตุกม 94+100 ก่อนถึงจุดพักรถใหม่นะครับก การจราจรก็หนาแน่นนะฮะเห็นบอกว่าท้ายแถวเนี่ยสะสมยาวพอสมควรนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าใกล้เคียงกม94ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเพราะว่าท้ายแถวมันก็สะสมยาวพอสมควรดูจากในกล้องดูจากในภาพดูจากในคลิปรวมๆแล้วเนี่ยลองวัดระยะให้จากในแผนที่เนี่ยชะลอตัวกันเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ7กิโลนะเลขกลมๆนะโดยประมาณก็ประมาณ7กิโลเมตรฝั่งขาเข้านะที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ติดนะไม่ได้รับผลกระทบฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรทักทายพี่อุทัยด้วยสวัสดีคุณอุทัยด้วยนะครับรายงานบอกว่ากิ่งแก้วจากบางนาตราดมาถึงแยกคลองขุดที่มีอยู่3ช่องทางจะบีบเหลือ2ช่องทางตรงปั๊มบางจากเพราะมีการทำฟุตบาทอยู่รถติดก่อนถึงปั๊มบางจากครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับได้เพิ่มเติมข้อมูลให้หลายๆท่านได้รับทราบกันสำหรับถนนกิ่งแก้วมาจากถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดมุ่งหน้าไปคลองขุดนะครับมีการบีบช่องทางการจราจรเนื่องจากว่ามีการทำฟุตบาทอยู่นะครับรถติดก่อนถึงปั๊มบางจากแล้วนะครับจาก3ช่องทางจะบีบเหลือแค่2ช่องทางบริเวณช่วงปั๊มบางจากถนนกิ่งแก้วมาจากเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองขุดขอบคุณพี่อุทัยด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลผ่านช่องทาง YouTube นะทางคอมเมนต์กับทางจสร้อยหลายๆท่านจะได้ทราบกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณอนุชิตนะครับบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้านะครับกลางสะพานข้าม5แยกนรนองมีรถตำรวจแล้วก็มีรถเก๋ง3คันจอดอยู่เลนขวาไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะการจราจรก็รถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องของรถปูพื้นยางมะตอยที่ไปจอดเสียด้านบนทางด่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาอยู่ช่วงบริเวณทางลงสุขุมวิท50นะครับก่อนลงก็จะเจอรถเครนเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้ก็น่าจะใกล้ครบกำหนดระยะเวลาแล้วนะครับแล้วก็ดูจากในแผนที่ก็เห็นว่าท้ายแถวมันสั้นลงนะไม่แน่ใจว่าย้ายได้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับท้ายแถวมันเริ่มสั้นลงแล้วบริเวณช่วงก่อนถึงทางลงสุขุมวิท50นะฮะซึ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้านี่โล่งเลยนะไม่ติดเลยฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณไปบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7นะครับมาจากทางด้านของกม95อ๋อน่าจะเป็นอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะฮะน่าจะเป็นอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี่แหละกม94+100พอดีคุณไปเขาอยู่ช่วงท้ายแถวเขาอยู่กม95+100ก็อีกประมาณ1กิโลนะฮะกว่าจะถึงจุดเกิดเหตุก็บอกว่ามีรถยกมาแล้วมีรถพยาบาลมาแล้วนะครับการจราจรฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันคุณไปบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณธนันชัยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นด้านขาออกนะครับภายในอุโมงค์แยกไหสวรรค์มีคนเดินแล้วก็เข็นจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับรถเขาน่าจะเสียนะเขาเดินแล้วเขาก็เข็นรถจักรยานยนต์อยู่ในอุโมงค์แยกไหสวรรค์เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกนะครับขอบคุณคุณธนันชัยด้วยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝากระวังด้วยนะครับใครที่ลงอุโมงค์ตรงลอดแยกไหสวรรค์เป็นฝั่งขาออกนะจะมีคนเดินเข็นจักรยานอยู่ภายในอุโมงค์เลยเขาอยู่เลนซ้ายสุดนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะมีชะลอตัวนิดหน่อยต้องเบี่ยงหลบกันแต่ว่าปกติก็ยังใช้การได้อยู่ส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณปรีดีครับอยู่อ่อนนุชเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแถวแยกศรีนุชที่จะมุ่งหน้าไปอ่อนนุช44นะก็บอกว่าการจราจรยังใช้การได้ดีทั้ง2ด้านนะครับไม่มีปัญหาการจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาเขียวครับดาบตำรวจธวัชชัยแป้นกลางสวัสดีครับดาบครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับที่เกิดเหตุอยู่ช่วงกมเท่าไหร่อ่ะครับดาบครับ
1: อยู่หลักกิโลเมตรที่94ตรงๆเลยครับ
0: ครับ
1: ขาเข้ากรุงเทพครับ
0: ลักษณะอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: รับแจ้งจากผู้ใช้ทางบอกวิ่งมาแล้วเกิดเสียหลักแล้วเฉี่ยวชนกันอย่างรุนแรงครับ
0: ทั้งหมดกี่คันครับ
1: เป็น4คันครับรถเก๋งทั้งหมดครับ
0: โอ้มีใครบาดเจ็บอะไรยังไงไหมครับเห็นบอกมีสาหัสด้วยหรอ
1: ใช่ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง2รายชาย1รายมีสาหัสเป็นหญิง1รายครับตอนนี้นำผู้บาดเจ็บผู้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชลบุรีครับ
0: โอ้คนที่บาดเจ็บสาหัสนี่เข้ามากับรถคันไหนอะครับทราบไหมครับ
1: มากับคันสุดท้ายครับคัน นิสสันโน้ตสีแดงครับ
0: อ๋อคันที่เห็นว่าสภาพหน้าแบบพังเยอะๆเนี่ยนะคือคันนี้ใช่ไหมฮะคันสุดท้าย
1: ใช่ครับคันนี้ครับ
0: โอ้เอ้ฝนก็ไม่ตกเนี่ยครับทำไมถึงไปชนกันค่อนข้างรุนแรงเลยครับดาบ
1: น่าจะเกิดจากใช้ความเร็วสูงครับเพราะถนนมอเตอร์เวย์เป็นถนนที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรครับ
0: โอ้รับแจ้งตอนกี่โมงครับตอนนั้นกี่โมงครับ
1: เวลาไม
0: ่ประมาณก็ได้ครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งได้ไหม
1: ใช่ครับประมาณสักบ่ายโมงครึ่งครับในห่วงนั้น
0: แต่ไม่ได้มีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันรถม้อนน้ำอะไรรั่วไหลมีไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีแต่สิ่งวัสดุใดๆตกหล่นบนเส้นทางทำให้การเสียการทรงตัวจากการ
0: ครับ
1: ครับครับไม่มีครับ
0: ตอนนี้ดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนอยู่ครับดาบครับ
1: ตอนนี้ใช้รถยกนำเข้าไปที่หน่วยสอบสวนเขาเขียวนำไปรักษาคันเหลือคันสีแดงคันสุดท้ายตอนนี้รถยกอยู่ระหว่างดำเนินการยกไปที่หน่วยสอบสวนเขาเขียวครับแล้วก็จะเปิดการจราจรเป็น 100% ครับ
0: อ๋อคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับประมาณสักกี่นาทีครับ
1: ประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็จะเรียบร้อยครับก็จะเปิดการจราจรทุกช่องทาง
0: ตอนนี้ท้าย
1: ไปสอบสวนเขาเขียวครับแล้วก็จะเปิดการจราจรเป็น 100% ครับ
0: อ๋อคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับประมาณสักกี่นาทีครับ
1: ประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็

0: ไหมฮะเขามาคนเดียวหรือเขามีคนมาด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวนะเบอร์โทรผมจดเบอร์โทรของคนขับไว้ทุกคันเลยเหรอครับ
0: เขาเป็นคนขับเองไหมฮะคนเนี้ยที่บอกว่าสาหัส
1: เป็นผู้โดยสารครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขามีคนนั่งมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: อายุเยอะหรือยังครับคนที่สาหัสเนี่ยฮะ
1: ยังน่าจะ20กว่าๆเนี่ยครับ
0: ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ
1: ครับครับยังอายุยังน้อย
0: โอ้ยังไงขอบคุณมากครับดาบธวัชชัยที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณดาบตำรวจธวัชชัยแป้นกลางนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาเขียวเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุกม94นะฮะเป็นมอเตอร์เวย์เสาย7ฝั่งขาเข้าชนกันค่อนข้างรุนแรงนะทั้งหมดเนี่ย4คันเป็นเก่งทั้งหมดเลยเขาบอกว่าใช้ความเร็วกันสูงแล้วก็ลักษณะเป็นชนต่อๆกันเข้ามาบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4รายนะฮะแล้วก็คันที่สาหัสก็คือคันสุดท้ายที่เราเห็นน่ะจะเป็นนิสสันสีแดงที่รอเคลื่อนย้ายอยู่คันสุดท้ายส่วนอีก3คันเนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้แล้วก็คนนี้แหละที่โดยสารมากับคันเมื่อสักครู่นี่แหละคันสุดท้ายนี่แหละเขาบอกบาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงอายุยังไม่เยอะเลย20กว่าเองนะฮะก็บอกว่าเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4รายนะเป็นผู้ชาย1รายแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก3รายแต่ว่าก็มีผู้หญิงท่านนี้แหละที่บาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะฮะการจราจรติดขัดนะครับเขาบอกว่าท้ายแถวยังยาวอยู่ประมาณ5กิโลเมตรถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าโล่งเลยนะด้านหน้าไม่ติดเลยยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอยู่เลนกลางเลยอ่ะต้องอาศัยเบี่ยงหลบเอาซ้ายขวาซ้ายขวาระวังนะครับถ้ามาเร็วๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยแต่ว่าเห็นตอนเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายนี่เขาปิดเลนขวาไปหมดเลยนะเลนขวาเนี่ยเขาปิดไปแล้วนะก็น่าจะวิ่งได้ประมาณเลนซ้ายอยู่ระหว่างการดำเนินการกำลังจะเคลื่อนย้ายคันสุดท้ายเนี่ยออกไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะก็บอกว่าขอเวลาอีกประมาณ 5-10 นาทีก็จะดำเนินการแล้วเสร็จเดี๋ยวช่วงที่เคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางอ่ะน่าจะต้องปิดการจราจรทั้งหมดชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยอยู่กลางถนนเลยนะแล้วก็เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยการปิดช่องทางขวาเพิ่มอีก1ช่องทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะอันตรายนะครับต่อตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ต่อตัวคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยเขาก็เลยปิดไปเลย2เลนขวาแล้วเดี๋ยวประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยจะต้องปิดไว้ทั้งหมดเนี่ยชั่วคราวก่อนแล้วพอเคลื่อนย้ายเสร็จก็จะกลับมาเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะฮะอันนี้เป็นกม94นะมอเตอร์เวย์เสาย7ฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับคุณสันติสวัสดีครับ
2: ครับพี่สมาครับ
0: สวัสดีครับพี่สันติวันนี้อยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ์และ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: เข้ามาราชพฤกษ์แล้ว
0: ครับ
2: ขาออกครับโฟโฟอยู
0: ่ไม่ติดเลยเหรออยู่ช่วงไหนของราชพฤกษ์ครับเนี่ย
2: ผมอยู่ตรงไอ้เนี่ยก่อนจะถึงเซ็นทรัลไอ้เนี่ยครับ
0: เซ็นทรัล
2: เส้นราชพฤกษ์อะ
0: เวสต์วิลล์
2: ตรงนั้นใช่
0: ไม่ติดเลยเหรอข้ามคอมหาสวัสดิ์เลียบทางรถไฟตัดบรมมาก็ไม่ติดเหรอครับวันนี
2: ้ข้ามมาแล้วครับก็เยอะอยู่แต่ก็โฟอยู
0: ่แล้วลงอุโมงค์ยังวงเวียนบางขุนกองติดไหมฮะเนี่ย
2: ยังครับยัง
0: ไม่ติดเนาะได้ครับมีอุบัติเหตุไหมครับพี่สันติ
2: มีครับตรงคู่ขนานที่ว่าจะมาจากปากคลองใหม่อ่ะที่ยูเทิร์นแล้วจะเลี้ยวซ้ายมาราชพฤกษ์ครับเป็นคู่ขนานเลย
0: อ๋อฮะเลยตรงพันนกใส่สี่มาเยอะไหม
2: ยูเทิร์นแล้วครับยูเทิร์นที่จะมาเข้าราชพฤกษ์อ่ะ
0: ยูเทิร์นที่จะมาเข้าราชพฤกษ์อ๋อก่อนถึงฟู้ดวิลล่าใช่ไหม
2: ถึงเลยหมู่บ้านรัชวันมาหน่อยหน้าปั๊มปตท.เลยครับ
0: โอเคเป็นรถอะไรอ่ะพี
2: ่เป็นอามาร่าอามาร่าชนท้าย SUV
0: นิสสันอามาร่าชนท้าย SUV อยู่คู่ขนานเลนไหนครับ
2: เลนขวาครับ
0: เลนขวาเนาะไม่มีคนเจ็บนะพี่เนาะ
2: ผมไม่แน่ใจเห็น SUV ลงมาคุยกับรถเก๋งอยู่แต่รถเก๋งอยู่ในรถ
0: อ๋อรถติดไหมครับเนี่ยชะลอตัวกันไหม
2: ชะลอมากครับ
0: ชะลอ
2: เลยแหละ
0: ช่อง
2: ตรงนั้นมันมีแค่2เลน
0: ช่องทางหลักดีกว่าไหมช่องทางด่วน
2: ช่องทางหลักดีกว่า
0: เนาะโอเคเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ครับพี่สันติ
2: ครับดูแล้วอามาร่าไม่น่าเคลื่อนย้ายได้ยุบ
0: แล้วคือชนหนักเลยเหรอชนแรงเลยเหรอ
2: แรงครับแรงน่าจะแรง
0: อามาร่านี่คือไปชนท้ายเขา
2: ชนท้ายครับชนท้ายแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นแค่น้ำมันเอ้ยน้ำหม้อน้ำไม่น่าใช่น้ำมัน
0: คือมันหกออกมาด้วยใช่ไหมหม้อน้ำใช่ไหมหม้อน้ำแตกเนี่ยหรอ
2: ใ ครับน่าจะหม้อน้ำแตก

0: ได้ได้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ครับผม
1: ครับครับครับ
0: ขอบคุณครับพี่สันติ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสันตินะครับเป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะฮะตั้งแต่ช่วงตัดกับพระนกสาย4นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของบรมจุดเกิดเหตุจะอยู่ช่วงก่อนถึงฟู้ดวิลล่าหรือว่าใกล้เคียงกับราชพฤกษ์ซอย13นะครับก็มีรถชนท้ายกันอยู่2คันนะอยู่คู่ขนานฝากระวังด้วยนะครับด้านซ้ายนะฮะฝากระวังด้วยนะครับการจราจรก็ค่อนข้างติดนะบริเวณจุดดังกล่าวไม่น่าจะมีคนเจ็บนะแต่ว่าเห็นบอกว่าหม้อน้ำแตกรั่วเลยที่เกิดเหตุนะครับก็ขับต่อไม่ได้อะน่าจะต้องใช้รถมายกมาลากไปนะฮะส่วนการจราจรนี่ก็ชะลอตัวครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นแล้วก็ช่องทางหลักเห็นไม่มีปัญหาการจราจรนะคุณสันติบอกว่าช่องทางหลักเนี่ยยังใช้การได้ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาเลยจุดนั้นมาแล้วนะเขามาอยู่แถวๆก่อนถึงวงเวียนก่อนลงอุโมงค์ตรงบางขุนกองละก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานแล้วก็รวมไปถึงฝั่งกลับกันด้วยขาเข้าราชพฤกษ์ช่วงนี้ก็ยังไม่ติดนะครับมีฝากประชาสัมพันธ์มาครับคุณณัฐพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีดำลืมไว้ประมาณ 11:05 บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่ามีการพูดคุยกันทราบว่าคนขับเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับข้างในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีบัตรประชาชนมีเงินสดมีบัตรเครดิตมีบัตรโรงพยาบาลรามาระบุชื่อในบัตรประชาชนคุณณัฐพันธ์อําไพนะฮะขึ้นรถมาจากพหลโยธินซอย 2/1แล้วก็มาลงที่สยามพารากอนนะครับตอน 11:05 ถ้าพี่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะเห็นบอกเป็นคนเพชรบูรณ์ก็ช่วยติดต่อกลับจะสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลข1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ 14:30 แล้วนะครับติดตามช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: คุณเสมา
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: ครับ
3: เหลือ10วันนั่นเองนะจะถึงวันเลือกตั้งแล้ว
0: ครับผม
3: นะคะแล้วก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เป็นเดดไลน์ที่เขาจะห้ามทำโพละวันนี้โพที่เอามาเปิดเผยกันนะคะก็คือของนิดาโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะถึงโค้งที่2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะซึ่งสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่15 ถึง 17 มิถุนายนค่ะก็รวมทั้งหมดเนี่ยกระจายไปทั่ว50 เขตเลยนะท
0: ั้
3: งทุกระดับการศึกษาอาชีพรายได้ 2,000 ตัวอย่างนะคะก็พบว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายแล้วค่ะอันดับ1นะคะ72.35ระบุว่าจะเลือกนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะอันดับ2เป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะขยับขึ้นมา9.60นะคะอันดับ3เป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนและอันดับ4เป็นพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขณะเดียวกันการเลือกสก.นะคะอันดับ1ก็ระบุว่าจะเลือกอิสระนะคะผู้สมัครอิสระ32.85อันดับ2เป็นพรรคประชาชนอันดับ3เป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะและอันดับ4บอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะอย่างที่บอกคุณเสนาไปเนาะเพราะว่ามัน7วันก่อนการเลือกตั้งสิ่งที่สำคัญก็คือการห้ามเผยแพร่การสำรวจความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและก็สก.นะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะก็ตั้งแต่วันอาทิตย์เนี้ย21 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึง17:00 นของวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนก็คือจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในวันอาทิตย์หน้านะคะโดยสำนักงานกกต.ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการสายด่วน1444ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5 กรกฎาคมนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งที่ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนตลอดการเลือกตั้งนะคะส่วนในวันเลือกตั้งเนี่ย28 มิถุนายน ก็จะมีการเปิดสายด่วนตั้งแต่7 โมงครึ่ง7 โมงเช้าจนถึง18 นาฬิกานะคะเพื่อให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายและการแจ้งเบาะแสหรือเหตุอันควรที่สงสัยเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งค่ะตลอดจนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนนะคะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวันในวันเลือกตั้งด้วยนะคะ7 โมงเช้า7 โมงครึ่งนะถึง18 นาฬิกาเลยค่ะขณะเดียวกันวันนี้ใครที่เดินทางไปผ่านไปทางBTS สนามกีฬาแห่งชาติแวะไปพูดคุยกันหน่อยก็ดีนะคะตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้19ถึงและก็วันที่20 มิถุนายนก็คือศุกร์เสาร์นี่แหละค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาจัดงานที่ชื่อว่าBangkok Youth ฉันจะไปเลือกตั้งค่ะเขาบอกว่าหนึ่งเสียงของคุณกำหนดอนาคตกรุงเทพใกล้ถึงวันเลือกตั้งเข้ามาทุกทีแต่ก่อนที่จะเข้าไปเข้าคูหาเนี่ยแวะมาอุ่นเครื่องปล่อยพลังสร้างสรรค์กันหน่อยที่งานBangkok Youthนะคะฉันจะไปเลือกตั้งกิจกรรมจะมีทั้งให้แสดงความเห็นนะส่งเสียงของเราว่าเราอยากจะสั่งอะไรไปถึงผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.อยากทำอะไรอยากแก้ตรงไหนนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพตามจุดเช็คอินต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นลงเป็นคอนเทนต์ในโซเชียลแล้วก็มี DIY จากย่านสร้างสรรค์หัวตะเข้แล้วก็บ้านพันถมมีงานคราฟงานสุดเก๋ด้วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีเวิร์กช็อปทำมือที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการไปเลือกตั้งที่มีชิ้นเดียวในโลกนะคะก็ไปเจอกันได้ที่ Skywalk ค่ะทางเชื่อม BTS สนามกีฬาแห่งชาติจนถึงหน้า MBK นะคะ MBK Center ก็คือมาบุญคลองนั่นแหละเดี๋ยวหมอ MBK รุ่นตาล่ะต้องใช้คำว่ามาบุญคลองอ่ะ
0: ครับผม
3: นะคะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนหรือจะมาเดี๋ยวๆก็มาได้นะคะกทม.เขาบอกว่าพร้อมต้อนรับนะให้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรุงเทพไปด้วยกันนะคะขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่ามันเข้าโค้งสุดท้ายแล้วล่ะก็ยังเดินหน้าหาเสียงกันนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาไปหาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวัฒนธรรมสาธิตวรวิหารนะคะแล้วก็ที่ตลาดมหาสิงห์ด้วยนะคะคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงเย็นใครสนใจที่จะไปร่วมเวทีเสวนากลิ่นปราศรัยที่ปาร์คสีลมนะคะวันนี้ก็จะมีการเสนอวิสัยทัศน์กรุงเทพนะคะBangkok Visionค่ะเพื่อส่งมอบอนาคตความหวังให้คนกรุงเทพกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเพื่อเปลี่ยนผ่านเมืองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้แนวคิดกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีงานจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการนำเสนอความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดไปผ่านแอปพลิเคชัน2 รัฐนะคะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะต้องติดตามเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครเองด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนพรรคประชาชนค่ะพรรคประชาชนวันนี้เขาหาเสียงฝั่งธนบุรีนะคะจะมีการจัดเวทีปราศัยเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ของพรรคค่ะในแคมเปญกรุงเทพง่ายๆเพราะเมืองที่ดีจะทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้นกว่านี้นะคะโดยจัดเวทีปราศัยที่ตลาดวัดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ที่ถนนพานนกพุทธมณฑลสาย4ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ดร.โจค่ะใจวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนทั้ง15 เขตของฝั่งธนบุรีนะคะแล้วก็มีหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็คุณวีรยุทธ์กาญจนชูศักดิ์นะคะรังสิมันโดมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะก็เป็นสมาชิกเป็นส.ส.พรรคประชาชนก็มาร่วมงานกันมากมายเลยก็ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมก่อนที่จะมาเป็นเครื่องตัดสินใจนะมันจะมีเวลาว่าฉันจะเลือกใครดีโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือสัปดาห์เดียวแล้วเนาะก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วค่ะก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ติดตามข้อมูลจากปตท.กันนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.กันครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทครับประกอบด้วย 1. PTT Art Award 2026ครับการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับส่วน2 PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลครับจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ครับประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยาครับในช่วงเดือนตุลาคม2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับเป็นชวนส่งผลงานนะเติมพลังสร้างสรรค์ศิลปกรรมปตท.นะครับขอบคุณด้วยนะครับมีทางคุณสันติเมื่อครู่นะครับที่บอกว่ามีอุบัติเหตุช่องทางคู่ขนานราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยหมู่บ้านลัดดาวันมาเล็กน้อยนะครับเก๋งชนท้าย SUV แล้วก็หม้อน้ำเนี่ยแตกรั่วเลยก็น่าจะขับต่อไม่ได้นะแต่เห็นไม่เห็นว่ามีคนเจ็บนะเห็นบอกว่าคนขับรถก็ลงมายืนคุยส่วนอีกคันนึงก็อยู่ในรถนะฮะอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายเนี่ยการจราจรก็ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณปรีดีนะอ่อนนุชแถวสีนุชแถวอ่อนนุช44เข้าออกมายังแยกอ่อนนุชให้ข้อมูลไว้หลังใหม่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งเมื่อสักครู่นะครับมีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่94น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะเพราะว่าเห็นว่าการจราจรในท้ายแถวสั้นลงเยอะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่า7กิโลรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า5กิโลล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะครับก็น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วแหละหลักกิโลเมตรที่94นะครับเพราะว่าชนกัน4คันนะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงมีคนเจ็บเนี่ย4ราย1ใน4เนี่ยสาหัสด้วยนะครับการจราจรก็ติดขัดอยู่พอสมควรหลังจากที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายก็การจราจรก็กลับมาดีขึ้นนะครับสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับการขาออกบริเวณจุดดังกล่าวเห็นบอกว่าไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาการจราจรในเมืองตอนนี้ที่รับแจ้งว่ารถเพิ่มมากขึ้นเนี่ยวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับแถวพระราม1แถวเพลินจิตแถวอโศกสะพานตากสินเข้าเนี่ยรับแจ้งว่ารถเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณเอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: วันนี้ถึงไหนแล้วครับ
1: ทางจากเซนทรัลเกตเกต
0: ครับ
1: เซนทรัลเกตเกต
0: กาญจนา
1: หน้าไปที่เทียนทะเลอ๋อนะครับการจราจรตรงนี้เนี่ยยังคล่องตัวอยู่ครับช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: ยังคล่องตัวอยู่นะคร
0: ับ
1: ให้ระวังตรง จำจุดตรงนี้ก็มาให้ก่อนคลองบางใหญ่เขาจะมีรถสำหรับทำงานที่เขาทำถนนนะ
0: ครับ
1: จุดแดงเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานนะเขารถจอดไว้ช่องซ้ายมือที่ช่องทางด่วน
0: ช่องทางด่วนซ้ายมือ
1: ใช่ที่เดิมอ่ะ
0: ครับครับข้ามคลองบางใหญ
1: ่ใช่
0: ครับ
1: ก่อนจะข้ามคลองบางใหญ
0: ่
1: นะเขาจอดเอาไว
0: ้ครับ
1: สามคันม
0: ัน
1: มีรถเกศรถเทรถบดของเขาอีกนั่นแหละ
0: ครับครับ
1: ถ้าแบบเสียไปช่องหนึ่งนะครับแต่การจราจรตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: นะฮะตอนตัดกันเนี่ยถ้าลงมาจากบางแ
0: คครับ
1: ถ้าลงมาจากตรงบรมอ่ะ
0: ชิมพลี
1: จะเริ่มมีท้ายแถวลงมาประมาณสักกิโลหรือเริ่มมีท้ายแถว
0: ครับ
1: มันสะสมมาตั้งแต่โน่นแหละเบ็ดเกตอ่ะ
0: โอ้ชะลอมาตลอดเลยเหรอ
1: ใช่
0: ขาออกเนาะ
1: ขาออกใช
0: ่แต่ขาเข้าใช้การได้เนาะ
1: ขาเข้ายังใช้การได้ดี
0: ครับ
1: ขาเข้านี่ผมเลยแยกบางแคแล้วนะ
0: แถวนั้นมีฝนไหมพี่เอก
1: โอ้แดดเปี้ยงเลย
0: แดดเปี้ยงเลยนะครับครับ
1: แต่ถ้ามองไปทางนครปฐมนะก็มีเมฆมาเยอะนะ
0: อ้าวเหรอมาทางฝั่งตะวันตก
1: ใช่ก้อนขาวนะยังไม่เป็นก้อนดำๆนะ
0: ครับผม
1: คนนี้สงสัยจะไม่ตก
0: โอ้โหเมื่อวานมันก็มาอย่างนี้แหละพี่มันมาจากครั้งนี้แหละแบบนี้เลยพี่เมื่อวานนี่ผมเปียกโอ้โหเป็นลูกแมวเลยพี่อย่างนี้เลยแหละ
1: จบรายงานฮะ
0: ขอบคุณ
1: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะครับการจราพิเศษนะด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกอ่ะมาจากทางด้านของบางใหญ่มาจนถึงฉิมพลีไม่ติดแต่ว่าฝากระวังตรงสะพานข้ามคลองบางใหญ่ก่อนถึงเล็กน้อยจะมีรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่แต่เขาไม่ได้ทำงานนะเหมือนมาจอดทิ้งเอาไว้นะฮะแต่ว่ารถไม่ติดเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตรงสะพานข้ามคลองบางใหญ่ก่อนถึงเล็กน้อยแต่ฝั่งกลับกันรถเยอะกว่านะจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือขาออกตั้งแต่ผ่านพ้นลงมาจากต่างระดับฉิมพลีที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางคูเวียงคุณเอกเขาบอกว่าจุดนี้ชะลอตัวกันอยู่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงบางใหญ่ดูขาออกรถจะมากกว่านะครับแต่ขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานกรณีรถนะครับที่ปูผิวทางไปจอดเสียบนทางด่วนจุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดการจราจรได้แล้วทุกช่องทางนะครับเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการเปิดการจราจรได้แล้วนะทุกช่องทางขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับก็เป็นกรณีรถจอดเสียก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าก่อนถึงสุขุมวิท50นะก่อนลงสุขุมวิท50ทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับฝั่งขาออกก็มีชะลอตัวกันอยู่พักหนึ่งประมาณกิโลนึงท้ายแถวนะฮะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขานำพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ติดนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณขวัญชัยบอกว่าแจ้งวัฒนะเป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงแมคโครแจ้งวัฒนะเล็กน้อยมีรถเทรลเลอร์ครับชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยนะก่อนถึงแมคโครแจ้งวัฒนาเล็กน้อยแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกนะที่คุณขวัญชัยแจ้งเข้ามาครับเป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทักทายใน YouTube ด้วยคุณอนุกูลนะบอกว่ารัฐทีวีแดดดีจังเลยนะฮะพี่อนุกูลพี่ 3M นะครับเดินมาบุญคลองต้องมานั่งต่อบันไดที่สยามอันนี้น่าจะแซวเมื่อสักครู่มาใช่ไหมคุณ 3M คุณสมทรงบางยี่เรืออากาศร้อนรอตอนเย็นฝนตกนะคุณวิรัตขอบคุณนะครับทุกท่านทุกข้อความทุกข้อมูลพูดถึงฝนเนี่ยมาแล้วนะมีฝนมาจากทางฝั่งราชบุรีนะฮะแต่ว่ากรุงเทพยังไม่มีอันนี้ตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำก็แจ้งว่า 14:30 ที่ผ่านมา 14:30 ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนแต่ว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่ราชบุรีเคลื่อนตัวมาทางสมุทรสงครามเคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกหากไม่สลายตัวไปก่อนจะเข้ากรุงเทพมาที่ทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนภายในเวลาไม่เกิน 2ชั่วโมงนะฮะกลุ่มใหญ่นะฮะที่มาจากราชบุรีเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยนะครับกาญจนบุรีก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางสมุทรสงครามบางส่วนไปทางฝั่งเพชรบุรีบางส่วนเคลื่อนตัวลงอ่าวไทยแต่บางส่วนจะเข้ามาทางฝั่งทนนี่แหละที่เขาบอกเมื่อสักครู่นะฮะเข้ามาทางนครปฐมนะครับแล้วก็ทางสุพรรณก็มีนะครับสุพรรณนี่มีประปายนะเราขวัญกาญจนบุรีก็มีประปายอู่ทองสุพรรณบางปลาม้าอำเภอเมืองนะครับสุพรรณบุรีก็มีเหมือนกันแล้วก็อ่างทองนะครับก็เป็นฝนกระจายนะสิงห์บุรีนะฮะนี่ก็เป็นฝนกระจายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยจะอยู่โซนนี่แหละจะอยู่เพชรบุรีอยู่ราชบุรีต่อเนื่องสมุทรสงครามอันนี้กลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็แถวตะวันออกวันนี้ไม่ค่อยมีมีก็แถวพนัสนิคมแถวชลบุรีลักษณะก็เป็นฝนกระจายตัวละอองเบาบางนะบ้านบึงอย่างเงี้ยนะก็กระจายตัวกันอยู่บ่อทองไม่หนักนะจะมาหนักทางฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางฝั่งตะวันออกนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันในช่วงเย็นช่วงค่ำแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะเมื่อวานถึงบ้านกันกี่โมงครับเนี่ยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง BBB+หนุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและคนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจพื้นที่จังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: เอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง Triple B Plus หนุนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขณะ IMD จัดอันดับดีขึ้นรัฐเร่งปรับโครงสร้างดันโตระยะยาวคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่ S&P Global Rating จัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยที่ระดับ BBB Plusพร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและวินัยการคลังของไทยโดยค่าเศรษฐกิจปีนี้เติบโตที่ 2% ขณะเดียวกันผลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ล่าสุดไทยขยับขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจรัฐบาลเตรียมนำผลประเมินไปปรับปรุงผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ซึ่งจะประชุมนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกทั้งการขับเคลื่อนจะเน้นปรับโครงสร้างด้านพลังงานเทคโนโลยีแรงงานและกฎระเบียบพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนโดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะ 3-4 ปีอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงซึ่งรัฐบาลเตรียมเร่งปรับโครงสร้างเพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เจ็บ5นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 น.เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31บริเวณบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน5นายซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายออย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงมุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนแม้ภารกิจที่ดำเนินการจะเป็นเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดกรุ๊ปโอและกรุ๊ปบีเพื่อช่วยเหลือ10ตำรวจโทประภัสวงรวยดีเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยครูที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อระบายเลือดข้างในช่องปอดและผ่าตัดซ่อมแซมปอดผู้ที่ประสงค์บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดชั้น5โรงพยาบาลศูนย์ยะลาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่10ตำรวจโทนพดลพลายชุมเจ้าหน้าที่หมวดแพทย์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44โทร093-574-0750
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริง ้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของทางยกระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวมาฝากกันนะครับทางยกระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทเวจัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าเจคู่ไฟ EV และรางวัลอื่นๆมาแจกอีกมากมายเลยนะครับ365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทมีตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนเช่นเครื่องปรับอากาศไดเซนโกเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูลาโซนและบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซกติกาง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพิ่มเพื่อนแค่เพิ่มเพื่อนในไลน์ Assign ดอนเมืองโทเวกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติและพิเศษสุดๆสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือ Easy Pass รับแต้ม DMT เพิ่มมากกว่าใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชคลุ้นได้ยาวๆ6เดือนเลยครับจับแจกทุกเดือนตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569นี้ไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้เลยครับที่ Assign ดอนเมืองโทเวขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มคุ้มมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1233ขอบคุณข้อมูลจากทางยกระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทเวด้วยนะครับ1233ครับอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะเดี๋ยวมาดูภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกันหน่อยเห็นบอกว่าชนกันรุนแรงถึงขนาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ราย1ในนั้นสาหัสนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเนี่ยแหละครับผู้โดยสารที่นั่งมากับคันนี้แหละฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะชนแบบด้านหน้านี่พังยับเลยนะฮะตอนนั้นก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดำเนินการเร่งช่วยเหลือก่อนนะก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4รายเป็นผู้หญิง3นะแล้วก็ผู้ชาย1คนที่สาหัสเนี่ยเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ20กว่าปีเป็นคนที่นั่งมากับรถคันนี้แหละคันสีแดงเนี่ยแหละที่ท่านเห็นอยู่ในภาพเนี่ยแหละก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปสักพักนึงละนะการจราจรเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้เส้นทางนี่เขาบอกว่าท้ายแถว7กิโลแต่สอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกท้ายแถว5กิโลนะฮะพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวแต่ว่าดำเนินการเรียบร้อยละนะเขาช่วยคนเจ็บเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายรถแล้วซึ่ง3คันก่อนหน้านี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้หมดแล้วนะก็จะเหลือคันเนี้ยคันสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่เพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปได้เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้การจราจรเห็นบอกว่าดีขึ้นแต่ว่าหลายๆท่านอยากทราบว่าเอ๊ะมันชนกันลักษณะยังไงนะเพราะว่ามันเป็นทางตรงยาวๆใช่ไหมมันก็ไม่มีแยกไม่มีสัญญาณไฟทำไมไปชนกันหนักขนาดนั้นได้ฝนก็ไม่ตกด้วยในพื้นที่ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกคาดว่าน่าจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ลักษณะชนต่อกันมา4คันนะฮะแล้วก็1ใน4คันสุดท้ายเนี่ยหนักสุดนะฮะก็พ้นขีดขวางไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทีมงานกู้ภัยมอเตอร์เวย์ตรงแถวเขาเขียวด้วยขอบคุณทางตำรวจทางหลวงเขาเขียวด้วยนะครับคุณอํานวยบอกว่าเป็นสมาชิกจส100มาหลาย10ปีแล้วอยู่เป็นพลังเงียบนะฮะวันนี้ไม่เงียบแล้วนะพี่อํานวยนะพี่เปิดเผยตัวตนแล้วพี่จะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วนะฮะพี่อํานวยฮะขอบคุณนะฮะที่ติดตามจส100มาคุณมุสิสวัตนะบอกว่าวันอาทิตย์นี้มีงานวิ่งแถวลานกทมนะฮะขอบคุณข้อมูลจากคุณมุสิสวัตด้วยนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
2: ครับผมเชิญเลยครับพี่หัวโต
3: อุบัติเหตุถนนมะเร็งแมนน่ะนะ ตรงช่วงโค้งสกิดแดงกิโลเมตรที่18+500ตอนมานั้นนะครับมาจากด้านนครปฐมมุ่งหน้ากับเป็นแสนรถฮอนด้าเก๋งเขาสามารถขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนได้เกาะกลางสูงนะเกาะกลางนี่ก็น่าจะแค่เอวนะตรงโค้งอ่ะทีนี้เขาไม่รู้เขาขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็ขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปอยู่ตามแนวถนนนะฝัง
2: หรอ
3: ฝังอยู่บนเกาะกลาง
2: โอ
3: ้แล้วก็ไม่พลิกคว่ำด้วยจ้า
2: เอ้าหรอขึ้นไปได้ยังไงแล้วคนขับอ่ะ
3: คนขับมากัน3คนผู้หญิง1ผู้ชาย2เวลานี้ขับโบกรถให้หลบเพราะไอ้ดินที่เขาชนจากบนเกาะกลางกระเด็นไปฝั่งขาออกไอ้ฝั่งขาเข้าเมือง
2: ครับ
3: กระเด็นไปกระเด็นก็คือมันเหมือนกับมีเศษดินเต็มไปหมดเขาก็เลยโบกให้รถหลบช่องทางฝา
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่หัวโต
3: โค้งกระถินแดง
2: โค้งกระถินแดงเนี่ยเหรอ
3: ครับโค้งกระถินแดงก่อนถึงแยกไป3297วัดหนองปลาไหลสักกิโลนึง
2: ครับครับ
3: ก็คือโค้งตรงนั้นเขาเรียกโค้งกระถินแดงมันเป็นทางโค้งอะนะแล้วก็มีคลองชลประทานลอดใต้ล่างเขาเรียกโค้งกระถินแดง
2: ครับครับ
3: นะครับเลยวัดอ้อน้อยมาง่ายๆถ้าจำไม่ค่อยได้ก็เลยวัดอ้อน้อยมา
2: ครับ
3: แล้วก็มาเข้าโค้งตรงนั้นล่ะนะครับก็จะใช้ฝาสุดถ้าไปมาจากกระเบนแสนให้ใช้สายๆว่าก็ฝาจะมีดินแต่ว่าดินที่เขาชนมามันไม่ใช่ก้อนใหญ่หรอกเป็นดินกระจายเต็มถนนอะ
2: ครับ
3: เขาชนไอ้ดินที่มันอยู่เขาปลูกหญ้าน่ะแต่ไม่รู้ใช้ผ้าอะไรนะ
2: แต่ไม่มีคนเจ็บใช่ไหมพี
3: ่ปลอดภัยเห็นยืนขึ้นบนนั้นบนรถไม่ได้พลิกคว่ำเขาคงจะหัวนอหัวอะไรกันบ้างนะแต่ว่าน่าจะไม่มีบาดเจ็บมากก็คงจะรอรถยกต้องเอารถมายกลงแน่ๆเลยอ่ะ
2: ครับผม
3: เป็นรถฮอนด้ารถเก๋งอ่ะนะ
2: ครับ
3: แหมไม่รู้ขับบริหารยังไงขึ้นไปก็ระวังนิดนึงจะไปหันมองนะเขาหลบซ้ายแล้วก็ไปเลยก็เดี๋ยวจะชนกันเองด้วยนะครับเพราะเห็นอะไรแปลกประหลาดก็จะดูคนไทยไม่ได้นะครับด้านนี้ไม่ค่อยด้านไปกระแพงแสนก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะดักเขาขึ้นไปจากด้านนี้หมายความว่าหรือเขาวิ่งตรงไปไม่เข้าใจนะไอ้ตรงทางนี้มันวิ่งมันเป็นทางที่เรียบคลองชลประทานมาจากด้านห้วยแล้งห้วยก็บอกอะไรด้านนี้ที่ทะลุมาจากลูกแกได้แล้วก็จะมาเชื่อมกับมาไรแมนเนี่ย
2: ครับ
3: เหมือนกับเขาวิ่งตรงมาจากด้านนี้แล้ววิ่งข้ามนั่นแหละวิ่งตรงลักษณะเหมือนอย่างนั้นแต่ว่ามันตรงไม่ได
2: ้
3: มันต้องไปกลับรถ
2: คร
3: ับลักษณะแบบนั้นอ่ะมันไม่มันแต่ไม่งั้นเขาคงไม่ขึ้นไปคาอยู่ตรงกลางนะครับต้องฝากว่าอย่ามองแล้วกันเขาเดี๋ยวถ้าคู่อาจรถยกต้องมาจะต้องมีการปิดถนนเพราะว่าโครงลากมาคงลำบากหรือจะยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูแล้วกันนะครับ
2: ครับ
3: พักหนึ่งอ่ะแต่ผมเข้ามาตรงใช้งานโปรแกรมเดี๋ยวออกไปดูว่าเขาทำยังไงต
2: ่
3: อครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับคุณต้อมจอมทองนะครับสวัสดีครับพี่ต้อม
4: สวัสดีครับเสือมา
2: พอดีมีคุณต้อมใหญ่เขาส่งไลน์มาเขาส่งภาพมาให้ด้วยใช่คนเดียวกันไหมฮะ
4: ไม่น่าจะใช่
2: อ๋อไม่น่าจะใช่ใช่ไหมอ๋อพี่ต้อมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเอาบอกได้นะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแจ้งจสร้อยได้นะ
4: ใช้ตอนนี้ผมมาขึ้นทางด่วนนะคุณเสียมานะเนื่องจากว่าหลังจากที่ผมโบกมือบายบายปุ้นๆกับลูกค้านะครับในห้างชื่อดังแถวพระราม2แล้วนะคุณเสียมา
2: ครับ
4: เปิดแบบดูเองวันศุกร์เนี่ยทางด่วนเนี่ยมันค่อนข้างนี่จะยาวนะฮะตรงท้ายแถวนี่น่าจะประมาณแถวๆใกล้ๆนี่ละมั้งนราธิวาสมั้งคุณเสมาใช่ไหม
2: โอ้ประมาณนั้นเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนใช่แถวแถวช่องลม
4: ผมก็เลยมาใช้สุขสวัสดิ์นะคุณเสมา
2: ครับ
4: แล้วก็ขึ้นสะพานภูมิพลมานะครับ
2: ครับ
4: แล้วก็มาขึ้นตรงด่านเลียบแม่น้ำนะครับ
2: ครับ
4: ทำใหช่วยลดระยะเวลาในการติดไปได้เยอะเลยครับคุณเสมาครับ
2: ครับผม
4: ครับก็ว่าตรงที่ผมคุณอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
2: คุณต้อมใหญ่ที่เขาส่งภาพมาให้เราทำงานกันเร็วนะคุณรู้ไหมว่ารูปของคุณตอนนี้ไปอยู่ใน Facebook จอสร้อยเรียบร้อยนะใครอยากเห็นที่เข้าไปใน Facebook จอสร้อยได้เลยนะ
4: ครับผม
2: ถ้าใครอยาก
4: ใครอยู่ข้างๆนะฮะไม่มี
2: ใช่เพราะว่าผมเช็คแล้วผมให้ทีมงานขยายผมซูมดูเรียบร้อยว่าผมจะดูเงาพี่จะดูเงาพี่ต้อมปรากฏไม่เจอจริงๆแต่ไปเจออะไรมาไม่เจออะไรมาน
4: ี่ยิ่งกว่าทีมงานโหนกระแสอีกนะครับผมโหจับลึกจริงๆเลยนะฮะ
2: ไปเจอ

0: หมายมันเอ่ยขึ้นมาตามท่ออย่างเงี้ยหรอหรือไง
1: ใช่แล้วว่าบวกกับตรงมุมนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำฮะ
0: แ
1: ต่ณช่วงเวลานี้ไม่แน่ใจว่าน้ำมันขึ้นหรือเปล่านะ
0: ม
1: ันก็เลยดูเยอะนะคุณเสมานะทั้งที่ฝนก็ยังไม่ตกนะ
0: ใช่
1: คือก็เนี่ยฮะเป็นตลอดเวลาเลยตรงเนี้ย
0: เป็นตลอดเวลาเลยใช่เพราะว่าหลายท่านเขาก็แจ้งมาใช่
1: แต่วันนี้เยอะเลยฮะนะก็พอขึ้นมาทางด่วนแล้วนะคุณเสมานะครับก
0: ็
1: เนื่องจากวันนี้วันศุกร์นะปริมาณรถก็มากนะครับ
0: ครับ
1: ก็ค่อยๆขยับเข้ามาซิแบบไปเรื่อยๆนะคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: ก็ผ่านพ้นนะครับทางลงท่าเรือก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวได้ละผ
0: ่
1: านพ้นทางลงอ่างตะลงก็ต่อบางนาหรือจะไปต่อฉลองรัฐก็เริ่มใช้การได้ดีนะครับ
0: ตรงนั้นมันมีเดี๋ยวพี่ต้อมมันม
1: ี
0: คนเข้ามาคอมเมนต์ตรงเนี้ยตรงนั้นมันมีรอยแตกร้าวของถนนด้วยอ่ะเห็นไห
1: ม
0: มีคนเข้ามามีคนเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะภาพที่พี่ถ่ายส่งมาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเลี้ยวตรงเนี้ยมันน่าจะมีโครงการทำถนนใหม่ไหมคะเพราะว่ามันแตกร้าวรอวันถนนยุบตัวสักวันมันมีโอกาสยุบเลยไหมจากที่พี่ต้อมเห็นเนี่ย
1: ผมกลัวว่าข้างล่างมันจะเป็นโพรงอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคร
0: ับ หรอ
1: ใช่ฮะเพราะว่ามันก็มีน้ำตลอดเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าหลายท่านเขาจะแจ้งมาตลอดในจุดเนี้ยมันจะเจอนอแต่มันจะไม่เยอะเท่านี้นะวันนี้มันเยอะอ
1: ่ะจะต้องฝากว่าที่ผู้ว่าคนใหม่นะฮะช่วยมาดูแลตรงหัวมุมนี้ด้วยนะครับนะมุมเนี้ยเหมือนแบบเป็นมุมแปลว่าแบบว่ามันมีน้ำตลอดเลยอ่ะนะครับเสียมาคร
0: ับ มุมเจอนอง
1: ใช่
0: นะ
1: เรียกมุมเลยดีฮะ
0: มุมน้ำล้นนะลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมนะช่วงที่จะเลี้ยวเข้าพระรามสามแต่ฝั่งพระรามสามมันก็ไม่ท่วมไหมมันก็ท่วมแค่ตรงหัวโค้งตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะมุมเดิมเลยมุมนี้เลย
0: มันก็แค่เฉพาะตรงหัวโค้งตรงเนี้ยแต่พอขึ้นไปตรงพระรามสามมันก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้นี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ม
1: ีตรงนี้เลยแค่นั้นเลยฮะ
0: อืม
1: แหมคาดว่านะถ้าเอาปลาหมอคางดำมาปล่อยเนี่ยก็น่าจะโตเยอะเลยฮะตรงมุมนี้นะฮะ
0: เฮ้ยขี่ประชดประชัน
1: ส่วนฟังทั้งดวงฟังกับกันเนี่ยที่มาจากทางบางนานะพี่เสมาพี่สมาชิก
0: ครับ
1: เริ่มจะแน่นแล้วนะแถวเนิน62อ่ะ
0: หรอ
1: แต่ยังตามกันมาได้อยู่นะว่าใช้ความเร็วว่าไม่ได้เร็วเยอะนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์ก็คิดว่าน่าจะแน่นๆนะฮะ
0: ฮะ
1: สภาพท้องฟ้าตอนนี้ยังสว่างจ้าอยู่นะคุณเสมาแถวนี้นะ
0: สว่างสิเงาสะท้อนไม่มีเลยพยายามดูก็ไม่มีเงาสะท้อนเลย
1: ใช่แต่ว่าจะมีฝนเข้ามาหรือยังฮะคุณเสมาครับ
0: ฝนมาแล้วมาทางราชบุรีมาทางสมุทรสงคราม
1: แล้วนะฮะมาจากทางเดิมเลย
0: เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลย
1: ครับ
0: ใช่
1: โอ้โหน่าจะคุณเสมาน่าจะต้องเปียกอีกนะครับวันนี้นะครับฝน
0: ใช่คนกลับบ้านส่วนใหญ่จะลำบากแต่คนที่ไม่กลับบ้านเขาไม่ลำบากหรอกเพราะเขาก็หาที่หลบฝนไปเรื่อยแหละเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกฝนจะตกไม่ตกไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมวันนี้
1: นี่ก็
0: ไปไหน
1: รายงานเนี่ยผมจะถึงออฟฟิศแล้วนะคุณเสมาครับ
0: ก็เข้าออฟฟิศก่อนเบิกตรงเบิกตังแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดอะไรก็มาต่อ
1: ครับแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับสักตีสี่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่ไม่รอบิณฑบาตไปเลยนะครับรอใส่บาตรพระไปเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะ
1: รอเชียร์ฟุตบอลซะหน่อย
0: อ๋ออะดูบอลดูบอลมีหน้าถึงยังไม่ไปรับเนาะเดี๋ยวค่อยไปรับ
1: ดูคนเดียวฮะดูคนเดียว
0: ครับผม
1: นี่คุณเสียงว่าจะถามเยอะสิครับ
0: พี่ถ่ายมาทุกมุมเลยนะพี่ต้อมพี่เป็นคนที่ละเอียดเหมือนกันนะพี่ถ่ายมาทุกพี่เก็บทุกมุมเลย
1: อ๋อครับใช่ฮะผมเป็นคนละเอียดนะคร
0: ับ
1: ผม
0: ทำไมพี่ไม่ซื้อกล้องหน้ารถสักตัวแล้วแบบทีเดียวมาเลยพี่จะได้มาเป็นคลิปเลยนี่ผมเห็นพี่ส่งมานี่หลายรูปมากเลยนะ
1: กล้องก็มีครับแต่ว่าขี้เกียจเปิดนะคุณเสมาครับ
0: แล้วจะมีทำไมวัน
1: เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าคลิปจะมีคลิปอะไรหลุดออกมาฮะ
0: อ๋ออย่าลืมปิดเสียงนะมันตั้งค่าได้นะพี่รู้ป่ะบางทีพี่พูดกันแล้วเสียงมันเข้าไปในกล้องนะพี่รู้ป่ะแล้วเขามาดูย้อนหลังเขาจับได้พี่นะพี่ระวัง
1: นะผมเคยมาที่ทำนานแล้วกันครับ
0: ผมเคยไปแล้วพี่เทคโนโลยีมันอันตรายพี่ไม่จำเป็นอย่าไปเล่นมันเลย
1: เรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังประสานไปกับทางพื้นที่อยู่ยังติดต่อไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้ไอ้เรื่องน้ำท่วมอ่ะ
1: แต่วันนี้น้ำเยอะผิดปกติไงนะ
0: ใช่
1: แปลกครับผมครับก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากคุณเสมาตามให้หน่อยนะครับผม
0: ได้ครับผม
1: นะครับดีเจซีฟู้ดนะฮะคุณเสมานะครับช่วยด้วยนะฮะ
0: ไม่ค่อยสบายใจเลยเวลาเรียกชื่อนี้ไม่สบายใจ
1: ก็จบการรายงานไว้ที่ตรงนี้เข้ามาตรงเรียบด่วนแล้ว
0: ครับผม
1: เรียบด่วนก็ยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะตอนนี้ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อยู่นะคือปกติจุดทางโค้งเนี้ยใครที่ใช้

0: ใช้เป็นประจำอ่ะแล้วจะมีอยู่ช่วงนึงที่หลายๆท่านเนี่ยจะแจ้งเข้ามาแล้วก็จะแจ้งเข้ามาติดๆๆๆๆกันเลยทางโค้งที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมอ่ะฮะที่จะเลี้ยวซ้ายไปพระราม3อ่ะซ้ายมืออ่ะเห็นมั้ยเนี่ยดูจากในภาพประกอบด้วยก็ได้คือน้ำมันจะเจอนอนอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยทุกช่วงเวลาเลยนะครับเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงนึงที่หลายท่านเขาผ่านตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลมาต่อๆกันเลยอ่ะท่านนั้นผ่านมาตอนเช้าท่านนี้ผ่านมาตอนสายท่านนี้มาตอนเที่ยงท่านนี้มาตอนบ่ายท่านนี้มาตอนเย็นปรากฏมีน้ำตลอดเลยแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่ามันเยอะผิดปกติไอ้น้ำที่มันเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมครับมันเยอะผิดปกติคือถ้าเลี้ยวไปทางฝั่งพระราม3อ่ะเขาบอกมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เป็นรอยแบบเหมือนน้ำมันโดนล้อรถใช่ไหมรถก็ลากน้ำมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้ำมันจะอยู่เนี่ยตรงหัวโค้งตรงแอ่งตรงอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งลองเข้าไปดูใน Facebook เจ้าสอร้อยสิมีคนเข้ามาเริ่มคอมเมนต์กันแล้วนะไอ้จุดเนี้ยที่พี่ต้อมเขาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานตามต่อให้นะกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเนี่ยบางท่านก็บอกว่ากลัวเรื่องของมันจะซุดตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยมีอีกท่านนึงเนี่ยเขาก็บอกว่า7ปีเขาทำงานตรงนี้ที่ตึกนี้ขังตั้งแต่ปีแรกยันทุกวันนี้เวลาฝนตกหรือว่ามันขังแต่เมื่อคืนเหรอเมื่อเช้าเหรอแต่วันนี้ตกไหมวันนี้ที่พระราม3ตรงวงแหวนตกยังไม่ตกนี่ยังไม่ได้รับแจ้งนี่ขังแต่เมื่อคืนเลยเหรอโหเหรอฮะเอาใครอยู่แถวนั้นเนี่ยอย่างเนี่ยท่านเนี้ยเขาเข้ามาในคอมเมนต์ใน Facebook จอสอร้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานตรงนี้7ปีทำงานตึกนี้เลย7ปีแล้วก็มันท่วมอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีแรกที่เขาทำงานอะโอ้7ปีเลยหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับขอบคุณใน YouTube ด้วยนะครับหลายท่านเลยเดี๋ยวผมไลฟ์เก็บข้อความให้นะครับคุณพัชนีคุณกระปุกแดงคุณละพีคุณปรมินทร์คุณ AA คุณครูน้อยพี่ประพพรคุณอุทัยคุณอนุกูลคุณ 3M คุณสมทรงคุณวิรัตคุณมุสิสวัสดิ์คุณอํานวยนะครับคุณวิชาญนะครับคุณ 3M ด้วยคุณชมาพรสวัสดีนะครับพี่ติ๊กชมาพรใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางด้านของพี่พัชนีด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณ 3M นะครับแล้วก็คุณวิชาญบอกว่าในซอยเจริญราษฎร์ซอย2ก่อนออกด้านหลังสันเจ้าตรงไต่ฮงกงเหรอฮะยกข่าวใช่ไหมเขาบอกว่ามีฟุตบาทชำรุดเหรออันนี้พี่แจ้งมาทางหลังไมค์ได้เลยนะเดี๋ยวให้หลังไมค์ช่วยตามต่อช่วยแจ้งให้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะพี่วิชาญโทรมาเลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายฝากข้อมูลไว้หลังไมค์เลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณชมาพรเมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้สะพานพระราม3มีอุบัติเหตุอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้วันนี้เหรอตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งแต่เห็นว่ารถติดนะฮะไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะสะพานพระราม3เห็นว่ารถเยอะนะครับฝั่งขาเข้าขาออกนี่มีชะลอตัวกันแล้วนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุยังไม่มีรับแจ้งมานะครับสะพานพระราม3เนี่ยจะมีทางฝั่งรัชดาท่าพระแต่ว่าฝั่งนั้นเขาก็ไม่ได้ติดนะเป็นแจ้งจราจรมานะครับไม่ได้แจ้งเป็นอุบัติเหตุมานะใกล้เคียงกันก็จะเป็นฝั่งรัชดาท่าพระเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารับแจ้งว่าบนสะพานพระราม3เนี่ยชะลอตัวทั้ง2ฝั่งรถมากนะครับแต่อุบัติเหตุกับรถจอดเสียเรายังไม่ได้รับแจ้งหรือว่าถ้าท่านใดมีสาเหตุเพิ่มเติมได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแสดงความคิดเห็นได้นะครับเรื่องน้ำเอาเลยคุณ 3M บอกว่ามุมนี้ประจำเลยนะอยู่ที่ว่าน้ำจะมากจะน้อยแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าเป็นอีกท่านนึงที่ใช้จุดนี้บ่อยใช่มั้ยฮะลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปถนนพระราม3ใช่ไหมกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ M7 นะขาเข้ากม94นี่ย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการเร่งระบายการจราจรให้อยู่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายการจราจรให้อยู่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าท้ายแถว5กิโลแต่ว่าคนใช้เส้นทางเขาบอกท้ายแถว7กิโลนะฮะล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับเห็นบอกว่าเร่งระบายรถที่ติดขัดสะสมเป็นท้ายแถวต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นะตอนนี้ก็เร่งระบายให้อยู่ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยละสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะ ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของ MEA กันครับการไฟฟ้านครหลวงนะ MEA ประกาศดับไฟนะครับเป็นประจำช่วงบ่ายๆเย็นๆนะวันศุกร์แบบนี้นะฮะติดตามข้อมูลแจ้งการทำงานแล้วก็ประกาศดับไฟจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA กันนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย7แยก4ถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์42แยก1ถึงแยก14หมู่บ้านกลางเมืองและบริเวณข้างเคียงหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง3ถนนลาดประเขาซอยลาดประเขา42ถนนประชาราษฎร์ตั้งแต่ซอยประชาราษฎร์16ทับ2ถนนศรีอยุธยาซอยศรีอยุธยา7ถนนสายไหมซอยสายไหม64หมู่บ้านนัฐการถนนเรวดีตั้งแต่ซอยเรวดี79วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนสุวินทวงศ์ซอยสุวินทวงศ์16วัดแสนสุขชุมชนวัดแสนสุขถนนกรุงเทพกรีฑา7ซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1แยก2ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง32ซอยหัวหมาก16ถึง24ถนนนวลจันทร์ตั้งแต่ซอยหมู่บ้านนวลจันทร์ถึงซอยนวลจันทร์24ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษกซอยกาญจนาภิเษก32ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 68ถนนนครอินทร์บริเวณในโรงเรียนเด่นล่าพระราม5ถนนเจริญกรุงซอย74ถนนบางแวกการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีซอยบางแวก104ดับทั้งซอยถนนสงประภาซอยสรณคม25ถนนกาญจนาภิเษกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน18ทับ1หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลประกาศดับไฟจากทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มีทางคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage JS100 ของเรานะฮะเรื่องเมื่อสักครู่นี่แหละที่ได้คุยกับทางคุณต้อมจอมทองเนี่ยที่เขาบอกว่าลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมไอ้จุดที่จะเลี้ยวซ้ายไปพระราม3เนี่ยนะฮะหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมานะก็บอกว่าเห็นท่วมเป็นประจำเลยแล้วก็หนึ่งในคอมเมนต์นั้นเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยน้ำขัง365วันนะแสดงว่าทุกวันเลยสิครับที่มันเจอนองแบบนี้นะฮะอ่ะไม่ต้องห่วงเราประสานงานไปแล้วนะเราแจ้งไปทางท่านผู้อำนวยการเขตยานาวาเป็นที่เรียบร้อยนะก็บอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีการดำเนินการต่อแจ้งประสานงานในพื้นที่หน่วยงานเกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหานะครับที่ทางคุณผู้ใช้เส้นทางช่วยกันแจ้งเข้ามาหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่ามันท่วมจริงแล้วมันก็ท่วมตลอดเลยก็เห็นทุกช่วงเวลาจริงๆอ่ะสำหรับจุดเนี้ยอยู่ที่ว่าช่วงเวลาที่เห็นเนี่ยน้ำมันจะมากหรือน้ำมันจะน้อยแค่นั้นเองนะฮะหลายๆท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยสำหรับจุดดังกล่าวนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความคิดเห็นทุกท่านเลยนะคุณยมพญายังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมแจ้งการจราจรเนี่ยถนนพระราม4ขาเข้านะฮะ
0: ครับ
1: จากแยกคลองเตยเนี่ยมุ่งหน้าแยกสารแดงฮะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเข้าถนนน่ะสีลม
0: ครับ
1: ไอ้ตรงหัวมุมโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยมีรถเคนเนี่ยฮะเขาจอดนะฮะ เขาจอดทำงานที่ตึกดุสิตปาร์คไงมันก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่แยกคลองเตยจนกระทั่งที่จะเลี้ยวเข้าสี
0: แดงเขาจอดอยู่เลนซ้ายเหรอครับพี่โยม
1: แล้วในสมัยคนไปเนี่ยตอนนี้โรงเรียนเขากำลังจะเลิกการจราจรเนี่ยไม่เต็มร้อยนะ120ฮะ
0: โอ้เขาจอดอยู่เลนซ้ายใช่ไหม
1: เขาจะเลี้ยวซ้ายอ่ะคุณเสมาเขาข้ามสะพานไทยเดนเยี่ยมมาปุ๊บบางคันเนี่ยเขาวิ่งมาก็ขวาสุดเลยนะฮะแล้วเขาจะเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวเข้าไม่ได้เขามาฝังไอ้เลนที่จะข้ามสะพานไทยญี่ปุ่นนะ
0: ฮะ
1: ทำให้การจราจรติดขัดมากครับ
0: เขาจอดอยู่เลนซ้ายสุดเลยใช่ไหมครับตรงเนี้ย
1: ใช่เขาก็อาจจะทำงานอะไรอยู่ฮะไอ้ตรงหัวมุมตรงดุสิตปาร์คอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวมันจะเข้าสี่โมงมันจะเร่งด่วนแล้ววะสิ
1: ก็ไม่รู้ทำไงได้เขาไอตัวงานเขาคงยังไม่เสร็จแต่คุณเสร็จมาก
0: อ๋อครับอ๋อแล้วกลับกันล่ะพี่โยมติดไหมพระราม4
1: กลับกันไม่ติดครับ
0: ยังไม่ติดใช่ไหม
1: ไม่ติดนะแล้วข้ามสะพานไทยญี่ปุ่นก็ไม่ติดนะ
0: ครับ
1: ลงมาถึงแยกมหานครก็ไม่มีรถครับ
0: อ๋อเข้าไปทางนู้นยังเคลื่อนตัวได้ใช่ไหม
1: ไม่มีรถเลยตอนนี้มาเริ่มติดจะรอตัวที่ถนนเยาวราชครับ
0: โอ้เข้าไปถึงนู่นเลยเหรอพี่โยมไปส่งผู้โดยสารเหรอ
1: ใช่ตอนนี้ผมมาถนนเยาวราชผมกะจะมาหาคุณก๊อฟอ่ะไม่รู้คุณก๊อฟก็อยู่ตรงไหน
0: เดี๋ยวถ้าเขาโทรมาเดี๋ยวถามให้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของเยาวราช
1: ใช่เพราะตอนนี้ผมอยู่แถวร้านเลือดหมูเนี่ย
0: ต้มเลือดหมูเหรอ
1: ใช
0: ่โอเคขอบคุณว่าพี่โยม
1: ครับขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยมพญายังนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะกรณีมีรถเทรนไปจอดทำงานอยู่นะครับใกล้ๆกับแยกสารแดงก่อนถึงเล็กน้อยอ่ะนะฮะก็จอดอยู่เลนซ้ายมันก็เลยส่งผลกระทบรถที่ตามหลังมาเนี่ยประกอบกับช่วงนักเรียนเลิกเรียนพอดีรถติดยาวเลยเขาบอกว่าท้ายไปอยู่นู่นนะคลองเตยโอ้ยาวจริงแต่พอหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปสะพานไทยญี่ปุ่นไปหัวลำโพงนะไปแยกมหานครเข้ามาเนี่ยจนถึงเยาวราชเนี่ยก็เห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่ายังใช้การได้อยู่คุณสุวรรณทองนะครับบอกว่าภาษีเจริญฟ้าครึ้มๆไม่มีแดดแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเย็นนี้ฝนจะตกไหมภาษีเจริญเนี่ยก็น่าจะมีส่วนนะครับน่าจะถ้าจะโดนถ้าทางทวีวัฒนาทางบางแคบางบอนบางขุนเทียนโดนเนี่ยภาษีเจริญก็ไม่น่าจะรอดนะดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอ่อนกำลังไปก่อนหรือเปล่านะพี่สุวรรณทองที่ถามมาเนี่ยเพราะตอนเนี้ยเข้ามาทางสมุทรสงครามแล้วอ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเนี่ยก็จะถึงสมุทรสาครแล้วนะครับแล้วถ้าสมุทรสาครก็เนี่ยบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมทวีวัฒนาบางแคเนี่ยถ้ามาถึงบางแคภาษีเจริญผมว่าก็น่าจะเปียกอ่ะวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูให้เป็นรอบๆแล้วกันนะสำหรับเรดาร์ล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเข้ามาทางนครปฐมแล้วมาทางสมุทรสาครแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับเนี่ยทางเว็บไซต์เขาบอกว่าคาดว่าถ้ากลุ่มฝนไม่อ่อนกำลังลงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางก็จะเข้าสู่เนี่ยทวีวัฒนาหนองแขมภายใน30นาทีข้างหน้าก็หลัง4โมงพอดีนะครับอ่ะเผื่อเวลาการเดินทางกันครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยถ้าฝนตกมาแบบเมื่อวานเนี่ยติดแน่นอนนะครับเมื่อวานก็ติดหลายท่านเลยกว่าจะถึงบ้านกันนะครับ คุณมดเอ็กบอกว่าจุดที่น้ำท่วมเป็นตาน้ำหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อนพี่มดเอ็กขอบคุณมากนะครับก็เราประสานงานไปแล้วนะครับทางท้องที่ทางเขตทางพื้นที่รับผิดชอบนะฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ว่าทำไมวันนี้น้ำมันล้นขึ้นมาแบบเยอะผิดปกติหรือว่าถ้าท่านใดมีข้อมูลนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับมันจะเป็นทางโค้งที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมอ่ะที่ตัดกับพระราม3อ่ะนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาพระราม3จะไปถนนตกเราต้องรอสัญญาณไฟใช่ไหมแต่อันนี้คือเลี้ยวซ้ายออกมาได้เลยจังหวะที่เลี้ยวซ้ายไปอ่ะนะครับมันจะมีหน้าอาคารมีตึกอยู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางพระราม3ที่จะเข้ามาทาง5แยกนารนองอ่ะเนี่ยแหละตรงช่วงโค้งเนี่ยแหละที่พูดถึงกันอยู่นะฮะเข้าไปดูใน Facebook จส100ก็ได้นะครับก็ข้างในนั้นเนี่ยมีหลายท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วนะฮะก็จะมีภาพมีอะไรเมื่อสักครู่ตอนที่พูดคุยกับทางคุณต้อมจอมทองเขาก็ถ่ายภาพมาให้ขอบคุณมากๆนะพี่ต้อมถ่ายมาหลายมุมเลยอ่ะก็คือเห็นเลยว่าวันนี้มันท่วมเยอะจริงมันเกือบจะเสมอขอบฟุตบาทอยู่แล้วนะครับเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพอคุณลงมาใช่มั้ยจะเจอสัญญาณไฟเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไอ้ตรงหัวโค้งเนี่ยแหละตรงตอนที่เลี้ยวซ้ายเนี่ยแหละเนี่ยเห็นมั้ยจะเจอนองแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประสานงานไปแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าละกันนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวแจ้งหน่วยงานลงไปตรวจสอบดำเนินการในพื้นที่ให้นะก็ต้องขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะครับที่รับเรื่องจากจส100เป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวดำเนินการต่อให้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็รอติดตามกับทางจส100ละกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าตรวจสอบแล้วสรุปว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะจะมีการดำเนินการอะไรยังไงต่อก็เดี๋ยวคงมาได้เพิ่มเติมกันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราประสานงานไปแล้วนะครับสะพานพระราม3ขาเข้าไม่ติดแล้วนะครับแต่ขาออกชะลอตัวนะครับสำหรับสะพานพระราม3ส่วนสะพานกรุงเทพเนี่ยดีกว่านะครับก็จะชะลอตัวสัญญาณไฟแยกถนนตกกับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแยกบุคโลกับแยกมเหสวรรค์สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดเพราะว่าเขาติดสาทรใต้บนสะพานขาออกไม่ติดสาทรเหนือก็ชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับแยกนรินทรแยกวิทยุแต่ว่าบนสะพานขาเข้าอะติดท้ายแถวอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะครับก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเจอท้ายแถวเลยนะคุณทวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรอเร
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับวันนี
2: ้อยู่ดอนเมืองเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับผมเป็นไงครับ
2: ข้าเนี่ยมาจากดอนเมือง
0: ครับ
2: มาแวะดูน้องๆก็ทำงานกันหน่อย
0: น้อง
2: ลูกน้อง
0: อ๋อนึกว่าน้องๆนักศึกษาอะไรอย่างงี้จะไปดูอะไรเขา
2: เราก็อย่ามันโอ้ไปถ
0: ึ
2: ง
0: ก็พี่ใช้คำว่าน้องๆกับผมไม่รู้ผมคนซื่อพี่แล้วยังไงแล้วการจราจรเป็นยังไง
2: การจราจรเหรอตอนนี้เลยมาจากดอนเมืองแล้วนะออกมาก็มีรถปริมาณหนาแน่นอยู่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเข้ามาหลักสี่เข้าเวลามินทาก็รถเยอะอยู
0: ่หรอรถเยอะแล้วหรอ
2: ใช่ใช่เริ่มเยอะแล้วอ่ะยังไม่ตีโมงเลยนะแล้วก็มีเมฆเนี่ยมันเตรียมมาแล้ว
0: หรอตกไหมเย็นนี้ตกไหม
2: ถ้าวันนี้ตกเย็นนะพรุ่งนี้ผมอนุญาตให้หยุดงานเลยนะ
0: ขอบคุณมากพี
2: ่สองวันเลยนะไม่ต้อง
0: พี่ใจดีขนาดนั้นเลยหยุดสองวันเลยเหรอ
2: ใช่สองวันเลยให้หยุดสองวันเลยไม่ต้องเกรงใจ
0: ผมเกรงใจมากเลย
2: ผมอนุญาตเลยบอก
0: สุดยอด
2: บอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: บอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโอ้เกรงใจมากเลยได้อยู่เสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้ตาย
2: เราคิดจะหยุดไปเลยผมให้อนุญาต
0: ขอบคุณนะดีดีดีดี
2: เสริมรายงานเนี้ยถึงลาดประเขาแ
0: หละครับผม
2: นิ่งเลยหยุดนิ่งเลยแล้วบอลเบิร์นเนี่ยเขายังไงเนี่ยเขาให้ดูฟรีหรือมันตกลงมันเสียตังค์เนี่ย
0: ก็เป็นบางคู่
2: ให้ดูบางคู่อ่ะ
0: บางคู่ใช่แต่นัดชิงก็ได้ดูอยู่แล้วนัดชิงก็ดูฟรี
2: นัดชิงก็ให้ดูฟรีเหรอ
0: ใช
2: ่โอ้เหมือนจะดีใจเนี่ยนะ
0: เออเชียร์ทีมไหนพี่ธวัชเชียร์ทีมไหนบอลโลกเนี่ย
2: เชียร์ทุกทีม
0: เอาพี่
2: อยากให้หงแดงเราไปบอลโลกเขาบ้าง
0: พี่จะไประดับจักรวาลเลยไหมหงแดงเนี่ย
2: ยูนิเวิร์สเลยไปแบบระดับจักรวาลเลย
0: เอออ่ะขับรถเดินทางปลอดภัยพี่ธวัชอุบัติเหตุรถจอดเสียไม่มีนะแถวนั้น
2: ร
0: ามินทา
2: ไม่มีแต่มันเยอะ
0: รถเจอเนาะ
2: วันนี้ไม่ส่งแล้วนะ
0: ครับ
2: จะเข้าปันแล้ว
0: ได้วันนี้วันศุกร์ด้วยแหละช่วงเย็นก็ลดมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว
2: ถ้าเปียกฝนก็หยุดได้เลยนะที่คุยกันไว
0: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชด้วยนะฮะใช้รามินทาเข้ามาก็ชะลอตัวแถวลาดประเขานะขาออกแล้วผ่านพ้นจุดนี้ไปดูใน ดูในแมปแล้วมันดีขึ้นนะแล้วมีชะลอตัวตรงนี้แหละแล้วก็ฝั่งกลับกันใช้ได้นะโอ้หลายท่านเลยมาทั้งไลน์มาทั้ง YouTube เลยนะฮะบอกว่าเปียกแน่เปียกแน่นะฮะเปียกแต่เมื่อวานละจ้าวันนี้จะเปียกอีกวันก็ไม่ใช่ปัญหาจ้าเสาร์อาทิตย์หยุดนะคุณอนุกูลคุณละพีคุณพจน์เอ็กซ์คุณ 3M คุณสุวรรณทองคุณชมาพรคุณกระปุกแดงคุณวิชาญคุณวิชาญโทรมาแล้วใช่ไหมขอบคุณมากนะครับคุณอํานวยนะครับคุณวิรัตคุณสมทรงคุณมุสิสวัตรด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้พี่อุทัยด้วยพี่พัชนีด้วยคุณ AA ด้วยคุณปรมินทร์ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะหลัง 16:00 นแล้วก็ใน LINE นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะครับขอบคุณมากๆคุณอั๋นพันท้ายบอกว่าสมุทรสาครฝนมาแล้วนะมืดแล้วนะครับขอบคุณพี่อั๋นพันท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติยังนำห่างขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นิดาโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติยังทิ้งห่างร้อยละ 72.35 คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ 2,000 หน่วยตัวอย่างเรื่องโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมอันดับ1ร้อยละ 72.35 นายชัดชาติสิทธิพันธ์อันดับ2ร้อยละ 9.60 นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ3ร้อยละ 8.80 นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ4ร้อยละ 3.10 นายอนุชาบุรพชัยศรีอันดับ5ร้อยละ 2.70 ยังไม่แน่ใจอันดับ6ร้อยละ 1.35 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและร้อยละ 2.10 ระบุว่าอื่นๆส่วนแนวโน้มเลือกสก.อันดับ1ร้อยละ 32.85 เลือกผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 27.80 พรรคประชาชนอันดับ3ร้อยละ 12.30 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 8.60 ยังไม่ตัดสินใจอันดับ5ร้อยละ 7.30 ทีมคนทำงานอันถัด6ร้อยละ 6.85 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอันดับ7ร้อยละ 1.35 ทีม Better Bangkok อันดับ8ร้อยละ 1.15 ระบุกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและร้อยละ 1.80 ระบุอื่นๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ดร.มลิกาลงพื้นที่หาเสียงชูยุทธศาสตร์เรียนไปทำงานไปดัน400โรงเรียนกทม.สร้างรายได้จริงด้วย AI และดิจิทัลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองพร้อมประกาศยุทธศาสตร์การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งอยู่ระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือแต่เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้และสร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเด็กกรุงเทพทุกคนจะต้องมีทักษะที่หาเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การทำ Affiliate Marketing การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้และเสริมสร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานและสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของตนนั้นจะใช้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า400แห่งเป็นฐานการเคลื่อนการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตที่ประกอบไปด้วย Smart School and AI Learning โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรการสร้าง Creator นักผลิตสื่อออนไลน์ YouTuber TikToker Podcasterและนักสื่อสารดิจิทัลนอกจากนี้จะเดินหน้าเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมหลังเลิกเรียนและวันหยุดได้ด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารและตลาดมหาศิลป์โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งนี้จากการลงพื้นที่รับฟังประชาชนในเขตบางนาและพระโขนงนายอนุชาพบว่ายังมีปัญหาเรื่องกลิ่นขยะในพื้นที่อยู่จึงเน้นย้ำถึงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชให้เป็นระบบปิด 100% ตั้งเป้าลดการฝังกลบเป็นศูนย์นายอนุชายังกล่าวถึงเวทีเสวนากลึ่งปลาใสที่ปาร์คสีลมที่จะจัดช่วงเย็นวันนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมุ่งนำเสนอ Bangkok Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพเพื่อส่งมอบอนาคตและความหวังให้คนกรุงเพราะการแก้ปัญหาพื้นฐานเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่เมืองต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้แนวคิดกรุงเทพเป็นไปได้มากกว่านี
7: ้ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง21ถึง27มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เริ่มต้นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับมีข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ครับทางมูลนิธิพระดาบสกฟผ.ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพและสาธิตการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติพร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาศักยภาพและสาธิตการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติพร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสารทำความเย็นสีเขียวกฟผ. EGAT GCF ระหว่างมูลนิธิพระดาบสและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.โดยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.ร่วมลงนามทั้งนี้มีพลอากาศโทศาสตราจารย์ดร.นพพลหานกล้าและนายเอกรัตน์สมินทรปัญญาผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้ากฟผ.ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุน EGAT GCF เป็นพยานและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสาธิตการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติพร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นที่ใช้สารธรรมชาติร่วมกับการใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานฝึกอาชีพโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ1ปี6เดือนทั้งนี้กฟผ.จัดตั้งกองทุน EGAT GCF ขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในระบบทำความเย็นโดยการนำพลังงานสะอาดอาทิระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาตินับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาจากทางด้านของฝั่งตะวันตกมาทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครนะครับบอกว่าถ้าไม่อ่อนกำลังลงหรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็จะเข้ามาทางพื้นที่ทวีวัฒนาหนองแขมภายใน30นาทีข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศท่านสารวัตรจราจรสน.บางพงพานะครับท่านพันตำรวจตีประพานสีหาอาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้
2: ผมครับในพื้นที่บางพงพาครับ
1: ครับผมขออนุญาตสอบถามเรื่องการจราจรก่อนละกันครับท่านสารวัตรตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ
2: ครับผมขณะที่รายงานผมอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์แถวหน้าโรงเรียนสารศาสตร์นะครับก็ต้องออกก็ยังสะดวกยังไปมาได้ปกติครับก็คือช่วงนี้ผมก็จัดจราจรลงพื้นที่ในช่วงเร่งด่วนนะครับก็อำนวยการจราจรไปน่าจะประมาณสักชั่วโมงเนี่ยฮะก็พอนักเรียนเข้าบ้านก็คลี่คลายแล้วครับผมในถนนสาธุประดิษฐ์นะครับ
1: ครับผม
2: แล้วนี่ได้ยินเสียงนกหวีดเลยฮะ
1: แล้วจุดอื่นๆในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: จุดอื่นๆก็คงน่าถ้าจะมีปัญหาของเขตบางพางก็แน่นอนครับขึ้นลงวงแหวนนะครับขึ้นลงสะพานภูมิพลน่ะช่วงเย็นก็จะมีปริมาณเยอะ ทีหนึ่งเมื่อวานก็ช่วงเย็นก็หนาแน่นครับเพราะว่ามีฝน
1: ใช่
2: ตกโปรยปลายมาช่วงเย็นวันนี้ก็รู้สึกซึมๆนะฮะเย็นๆก็ไม่แน
1: ่ครับผม
2: แต่ตอนนี้ก็พอไปมาได้ฮะแต่พอจะแน่นจริงๆก็คนเลิกงานช่วง5 โมงปี5 โมงเย็นนะฮะขาขึ้นขาออกไปฝั่งพระประแดงฝั่งสำโรงใต้นะจะแน่นนะครับ
1: ครับท่านสารวัตรสอบถามนิดนึงครับไอ้ตรงจุดที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม3ที่จะมุ่งหน้ามาทาง5 แยกนาลนองเนี่ยตรงเนี้ยมันชอบมีน้ำท่วมตลอดเวลาเลยเหรอครับท่านสารวัตร
2: มีฮะก็คือเห็นบอกว่าวันนี้เยอะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปฝั่งนู้นแต่ว่าตอนเช้าผมไปก็ซึมๆปกติครับเพราะ
1: มันเป็นเพราะสาเหตุใด
2: ที่ว่าสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะคราวนี้ก็เคยพูดกับผู้ประกอบการเขาบอกว่าน้ำที่มาเนี่ยมันเป็นไหลมารวมจากตึกแล้วก็ที่ทำสบู่เจ้าหนึ่งที่ว่ามารวมตรงนั้นมันก็ทำให้ซึมซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำเขาแบบนั้นนะครับก็
1: คือมันไหลมาจากตึกแถวนั้นเหมือนเป็นท่อน้ำทิ้งของเขาเหรอครับ
2: เออท่อน้ำทิ้งมารวมแต่ว่าจุดใหญ่ที่จะไปบำบัดอ่ะไม่รู้ไปท่อตรงไหนแต่ปกติมันก็จะมีซึมอยู่ตลอดนั่นแหละซึมนิดนึงฮะซึมนิดนึงแต่เห็นว่าวันนี้
1: เยอะ
2: แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปทางโน้น
1: แล้วอย่างนี้มันเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือว่ามันยุบตัวลงไปไหมเห็นเขาบอกมันมีรอยแตกร้าวด้วยอันนี้จริงไม่จริงยังไงอะครับท่านสารวัตร
2: รอยแตกไม่น่ายุบหรอกฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตกเย็นมาก็จะเปิดทำอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยฮะแต่ว่ามันขอบมันรู้สึกดีอยู่ฮะดีอยู่ไม่เคยยุบเพราะว่าเขาน่าจะทำแข็งแรงอยู่เพราะว่าตรงนั้นจะรับรถบรรทุกด้วยไง
1: ครับแต่ว่าน้ำท่วมนี่คือท่วมตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้
2: เห็นมีซึมอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดครับแต่ว่าการก่อสร้างนี่ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดแบบถ้าสิ้นสุดจริงๆนะก็อาจจะดีขึ้นหรือว่ายังไงเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มันยังมีเปิดท่ออยู
1: ่แต่ทางผู้รับเหมาเขาก็ทราบสิครับใช่ไหมเพราะว่ามันซึมอย่างเงี้ยทุกวัน
2: เขาทราบแต่ครั้งนี้ไปเราไม่รู้ระบบภายในเพราะบอกผู้รับเหมาที่เปิดท่อที่ว่าร้อยสายไฟเขาบอกว่าเป็นท่อน้ำอีกมาจากที่อื่นว่างั้นนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในบ่อเขาแต่ผมก็งงกันระบบผมไม่ทราบภายในนะครับตรงนั้น
1: อ๋อครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นท่อน้ำทิ้งที่มาจากตึกใกล้เคียงใช่ไหม
2: ครับผมครับประมาณนั้นนะ
1: ครับแต่ว่ามันไม่ได้กระทบการจราจรอะไรใช่ไหมครับท่านสารวัตรตรงนั้น
2: มันไม่กระทบมากครับเพราะว่ามันเพราะรถมาตรงนั้นก็จะช้าแล้วก็จะเลี้ยวไปนิดนึงก็จะพ้นท่อตรงนั้นแต่ว่าความแข็งแรงผมว่ามีเพราะว่าเนื่องจากไม่งั้นจะรับรถบรรทุกไม่ได้ตรงนั้นรถบรรทุกจะใช้งานเยอะครับผม
1: ครับยังไง
2: ก็เดี๋ยวถ้าไงผมเจอเจ้าที่เขตหรืออะไรผมก็เดี๋ยวลองประสานพูดค
1: ุ
2: ยด
1: ู
2: คร
1: ับ
2: ในเรื่องนี้คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
2: ครับผมครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.บางพงพานะครับท่านพันตำรวจตรีประพานสีหาอาจนะฮะก็เดี๋ยวช่วยดำเนินการต่อให้ด้วยซึ่งทางเราก็ประสานงานไปทางเขตแล้วนะทางเขาก็รับทราบแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้นะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าเจอสาเหตุก็จะแจ้งกลับมาแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขให้สำหรับจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรามีการประสานงานไปก็คือทางสน.บางพงพางนะก็บอกว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบการจราจรแต่ว่าเคยสอบถามแล้วนะฮะซึ่งทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยเขาก็เข้ามาทำงานประจำแล้วก็มันไม่ใช่น้ำในส่วนของเขานะมันเป็นน้ำจากอาคารใกล้เคียงเป็นท่อน้ำทิ้งของระบบอาคารใกล้เคียงแล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แอ่งต่ำนะเป็นเหมือนลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่ต่ำที่สุดบริเวณจุดดังกล่าวน้ำพอมันไหลมาจากตัวอาคารเนี่ยมันก็เลยมารวมกันที่จุดนี้นะฮะก็เหลือรอทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบละกันเดี๋ยวแจ้งไปทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแจ้งไปทางสำนักการระบายน้ำกทมให้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะฮะคุณชัยบางแคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่ชัยสบายดีเนาะ
2: สบายดีครับพี
1: ่อยู่ไหนอยู่ไหนครับ
2: อยู่เพชรเกษมขาเข้าอ่ะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ต่างระดับบรมอ่ะที่มุ่งหน้ามาบ้านคลองอ่ะ
1: โ
2: อ
1: ้โ
2: หตกหนักมากมองทางจะไม่เห็นเลยหนักมากหน
1: ัก มาก
2: ครับตอนนี้ผมยอมแพ้แล้ววิ่งเข้าปั๊มปตท.แล้วพักก่อนดีกว่า
1: พักก่อน
2: มันมองทางไม่เห็นอ่ะแล้วรถก็สิบล้อก็เยอะอ่ะไม่ยอมแพ้แล้ว
1: มันมีเรื่องลมด้วยไหมพี่ชัย
2: ด้วยลมแรงมากตอนผมมาจากนครชัยศรีนะโอ้โหลมเห็นสังเกตเจอลมแรงมากแล้วก็มาเริ่มตกตรงแถวแถวอะไรอ่ะตรงท่านา
1: ท่านา
2: แล้วพอออกมาพิเกษมผ่านโลตัสนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มหนักเรื่อยๆจนมาถึงต่างระดับบรมอ่
1: ะ
2: โอ้โหแบบมองทางไม่เห็นเลยจนตอนนี้ผมยอมแพ้เข้าปั๊มดีกว่า
1: แล้วเดี๋ยวพี่ชายต้องผ่านตรงสามพานบ้างตรงวัดเทียนดัดมันติดนะเนี่ยที่มันมีทำถนน
2: ผมติดยาวอ่ะผมก็ตัดตรงนั้นด้วยมันติดแน่นอนเลยตรงนั้นอ่ะ
1: ติดยาวเลยพี่ตอนเนี้ย
2: ครับใช่ๆๆก็หนูคงจะหาอะไรกินก่อนดีกว่าจะเคยดึกๆให้เข้าไป
1: พักก่อนพักก่อน
2: ครับแต่การจะจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวจะโทรหาใหม
1: ่ได้ครับขอบคุณครับพี่ชายบางแคสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณชัยบางแคด้วยนะครับเพชรเกษมฝนตกหนักเลยท่านาเข้ามาจนช่วงต่างระดับวอุดรนครชัยศรีหนักมากลมแรงด้วยนะครับยังไงใครที่ใช้เส้นทางอยู่ถ้าไม่ไหวจอดนะหาที่ปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางจอดก่อนนะครับเพชรเกษมขาเข้าติดนะอย่างที่บอกพี่ชัยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของวัดเทียนดัดเนี่ยติดมากเลยนะหมอศรีเนี่ยมีแนวก่อสร้างด้วยนะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยยาวทั้ง2ฝั่งเลยครับขาเข้าก็ยาวขาออกก็ยาวแล้วเนี่ยมีปัญหาตรงเนี่ยซอยวัดเทียนดัดเนี่ยครับติดยาวเลยครับ2ด้านเลยฝนตกหนักด้วยนะเขาบอกว่าลมแรงด้วยในพื้นที่นะครับกลุ่มฝนไล่เข้ามาแล้วนะครับนครปฐมสมุทรสาครนะฮะคาดว่าจะถึงฝั่งทนเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานแล้วนะครับทวีวัฒนาเตรียมตัวหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนนะฮะเตรียมตัวเลยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยคุณ TWC Pro Service คุณกระปุกแดงคุณอนุกูลคุณรพีคุณมด X สวัสดีนะครับคุณวงตะวันจันทิพย์เจ้าหน้าที่ประสานงานการไฟฟ้านครหลวง MEA สวัสดีครับคุณวงตะวัน
2: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้รับแจ้งไหมครับเรื่องของน้ำตรงวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อพระราม3เนี่ยครับ
2: อ๋อครับเบื้องต้นนะครับรับทราบแล้วครับแล้วก็ส่งทางทีมงานเข้าไปตรวจสอบหน้างานแล้วนะครับก็คิดว่าตอนเนี้ยครับมันจะมีไอ้ตัวบ่อพักระบายน้ำนะครับมันมีเหมือนมีเศษหญ้าหรือเศษวัสดุเติบโตออกมาจากแนวบ่อนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวคืนนี้ครับตอนช่วงเวลา4ทุ่มครับทางการไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่กทม.สำนักงานเขตนะครับนัดลงตรวจสอบร่วมกันตรงบริเวณจุดนั้นนะครับเพื่อหาสาเหตุ
1: อ๋อเดี๋ยวคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบกันเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวต้องมีการปิดการจราจรยังไงบ้างไหมครับผู้ใช้เส้นทางจะได้ระมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ก็น่าจะปิดช่องจราจรก็หลัง4ทุ่มนะครับน่าจะประมาณสัก1ช่องจราจรนะครับเพื่อลงไปทำงานแล้วก็ลงไปตรวจสอบแนวไอ้ท่อระบายน้ำตรงจุดนั้นด้วยครับว่ามันมีสิ่งกีดขวางไปอุดตันหรือเป็นเพราะเหตุใดครับ
1: ตรงนั้นเป็นบ่อพักเหรอครับใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนั้น
2: ตรงนั้นมันเป็นบ่อพักของระบายน้ำครับมันคือบ่อที่เอาไว้รองรับน้ำจากถนนหรือสาธารณูปโภคส่วนอื่นลงไปบ่อเพื่อจะลงไปที่ศูนย์บำบัดน้ำครับ

0: ี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูก่อนนะครับ
1: อ๋อครับก็ถ้าจะปิดก็คือช่องทางซ้าย1เลนไหมครับจุดนี
0: ้ใช่ครับก็หลังจากช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีห้าครับที่เราได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
1: โอเคปิดระยะทางยาวไหมครับจุดดังกล่าว
0: ก็จะประมาณตั้งก็ประมาณสัก100เมตรไปถึงตรงไฟแดงได้ครับ
1: ระยะทาง100เมตรนะครับ
0: ประมาณนะครับเบื้องต้นประมาณนั้นก็ถ้ามันเพราะว่าต้องกั้นไว้เผื่อไว้ด้วยครับเผื่อประชาชนที่สัญจรลงมาจากสะพานคนจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมันกระชั้นชิดเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยว่าต้องกั้นเผื่อไว้หน่อยละกันคร
1: ับ ได้เดี๋ยวเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเพราะว่าจะได้ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่หน้างานด้วยนะครับเผื่อเขาลงมาแล้วมันเป็นทางโค้งพอดีด้วยตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เคยรับแจ้งไหมครับเรื่องเนี้ย
0: จริงๆก่อนหน้านี้เคยรับแจ้งแล้วครับแล้วก็ลงไปแก้ปัญหาแล้วรอบนึงก็ไม่มีเหตุนะครับก็แก้ไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วครั้งนึงแต่ทีเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่มันกลับมาเป็นอีกเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอะไรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ยังไงขอลงไปตรวจสอบดูอีกทีก่อนครับว่ามันเป็นเพราะเหตุใดอาจจะมีอะไรไปอุดตันหรือปิดทางระบายน้ำหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีครับ
1: จะมีทาง MEA มีทางอะไรนะมีทางกทม.แล้วมีทางหน่วยงานไหนไหมที่ลงไปด้วย
0: เบื้องต้นก็ตอนนี้ก็จะมี MEA แล้วก็เจ้าหน้าที่กทม.จากสำนักงานเขตแล้วก
1: ็
0: ใช่แล้วก็ผู้รับจ้างของ MEA เองที่จะลงไปแก้ไขปัญหานะจุดนี้แล้วก็ไปสำรวจร่วมกันก่อนนะครับ
1: ได้อยากจะฝากเตือนอะไรผู้ใช้เส้นทางไหมครับจุดดังกล่าวถ้ากรณีต้องใช้จุดนี้ต้องระมัดระวังเจ้าหน้าที่อะไรยังไงสัญญาณไฟ
0: ใช่ครับจริงๆก็จุดนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายก็คืออยากจะให้ทางผู้ใช้รถชะลอความเร็วหน่อยละกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดทับหรือจุดมองไม่เห็นบางทีกะลงสะพานมาอาจจะใช้ความเร็วนิดหน่อยก็เลยอาจจะต้องช่วยระมัดระวังตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ
2: ครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะสำหรับกรณีดังกล่าวแต่ว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่องของมันซุดตัวหรือว่ามันเสียหายอะไรใช่ไหมฮะน้ำไม่ได้ไปกัดซ้ำอะไรใช่ไหม
0: ไม่ครับเพราะว่าปัจจุบันจุดเนี้ยครับงานของการไฟฟ้าดำเนินการเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเหลือแค่งานเก็บอุปกรณ์ภายในบ่อพักซึ่งมันไม่ได้ทบต่องานขุดดินหรือว่าผลกระทบต่อสาธารณูปโภคส่วนอื่นนะครับเพราะว่ามันขั้นตอนนี้มันเสร็จไปแล้วครับก็เบื้องต้นก็เลยว่าเดี๋ยวต้องลองหาสาเหตุกันดูอีกทีนึงว่ามันเป็นเพราะเหตุใดครับ
1: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับคุณวงตะวัน
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณวงตะวันจันทิพย์นะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของคุณอัจฉริยะจันแจ้งนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงสระบุรีหัวหน้าอัจฉริยะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: ครับหัวหน้าเห็นบอกว่าจะมีการทำงานพรุ่งนี้วันแรกเลยแหละครับที่ไหนยังไงรายละเอียดเชิญเลยครับหัวหน้า
4: อ๋อตอนนี้ก็คือกรมทางหลวงจะมีการปรับปรุงสะพานนะครับบริเวณทางต่างระดับแพะโคก
1: ครับ
4: บนทางหลวงหมายเลข362ก่อนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีครับผม
1: ครับ
4: ก็คือจะปิดทำการซ่อมพรุ่งนี้ฮะ
1: ครับ
4: เวลาประมาณ9นาฬิกา
1: 9โมงครับดำเนินการกี่วันยังไงบ้างครับมีปิดเลนไหนยังไงคร
4: ับ ดำเนินการตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่5กรกฎาคมครับ20มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ครับ
1: ครับครับรถนี่
4: เวลาดำเนินการก็ประมาณ15วันครับ
1: ครับรถนี่สามารถผ่านได้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับหัวหน้าที่จุด
4: คือตอนนี้สะพานที่เราปิดซ่อมนะครับคือสะพานเป็นตัวแรมเจจะเป็นสะพานที่มาจากลพบุรีแล้วจะกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสะพานเนี้ยมันจะเป็นสะพาน2ช่องจราจรซึ่งมันเสียทั้ง2ช่องจราจรเลยก็คือจะปิดถาวรปิดตายเลยแล้วก็ให้ไปกลับรถในบริเวณจุดกลับรถที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับผม
1: ปกติรถนี่ใช้เส้นทางดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉลี่ยเนี่ยครับต่อวัน
4: คือรถที่จะ

0: ข้ากรุงเทพทั้งหมดจะต้องใช้ใช้ทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือตอนนี้รถเล็กที่จะเข้ากรุงเทพก็คือสามารถโองอ่านตัวเมืองได้เลยแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อาจจะต้องออกไปทางถนนวงแหวนรอบเมืองฝั่งตะวันออกแล้วก็วิ่งกลับเข้าด้านทางพระฉายวัดพระพุทธฉายแล้วก็เข้ากรุงเทพได้หรือจะยูเทิร์นแล้วก็เพื่อกลับไปด้านทางเสาไห้ได้ก็เหมือนกันครับ
1: มันอ้อมกว่ากันเยอะไหมครับตรงนี
0: ้ประมาณ5กิโลครับที่เพิ่มขึ้น
1: แต่รถก็ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักใช่ไหมฮะถ้าจะเข้ากรุงเทพ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับครับเข้าหน้างานตลอด24ชั่วโมงไหมครับหรือว่าเฉพาะช่วงเวลา
0: เป็นช่วงเวลาครับแล้วจะเป็นช่วงปฏิบัติงานช่วงเช้าครับ
1: ประมาณสักกี่โมงถึงกี่โมงได้ครับหัวหน้าจุดนี
0: ้ประมาณก็ประมาณ8โมงเช้าถึงประมาณ5 6โมงเย็นนะครับ
1: 6โมงเย็น8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันไหมครับ
0: ครับก็น่าจะทุกวันครับ
1: ทุกวันเนาะอยากจะฝากเพิ่มเติมอะไรสำหรับผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวไหมครับ
0: ก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับก็ขอดำเนินการซ่อมแซมก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายหนึ่งครับ
1: ครับมันชำรุดเนื่องจากอะไรครับหัวหน้า
0: ผิวหน้าของคอนกรีตนะครับมันร่อนแล้วมันก็ไปเจอกับเหล็กเส้นที่อยู่ด้านล่างล่ะครับ
1: สะพานตัวนี้อายุมันนานหรือยังครับ
0: นานตั้งแต่ปี54ครับ
1: อ๋อหรอก็หลายปีเหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้ไม่เสียวันเสาร์สิ20ใช่ไหมวันเสาร์วันแรก
0: ครับผมก็พยายามจะดำเนินการให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็อาจจะได้เปิดก่อนวันที่5
1: อ๋อหรอฮะ
0: แต่แผนที่กำหนดไว้ก็คือประมาณวันที่5
1: กรกฎาคมเนาะแล้วถ้าฝนตกนี่ทำได้ไหมครับเนี่ย
0: ก็มีแหละครับที่ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าเผื่อมีภาวะที่ฝนตกแล้วดำเนินงานไม่ได
1: ้แล้วในพื้นที่ช่วงนี้อากาศเป็นไงบ้างหัวหน้ามีฝนไหมครับเนี่ย
0: ก็ตกแทบจะทุกเย็นเลย
1: อ๋อเหรอครับเพราะว่าที่กรุงเทพก็ตกหนักเหมือนกันนะใช่ยังไงนะครับขอบคุณครับหัวหน้าที่มาเพิ่มเติมให้ครับ
0: ได้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณหัวหน้าอัจฉริยะชัยแจ้งด้วยนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงสระบุรีนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องของแขวงทางหลวงสระบุรีจะดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่างระดับแพะโคกและเจนะครับจากลพบุรีที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับทางหลวง362ตอนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีเริ่มพรุ่งนี้มิถุนายน2569ไปจนถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณหนูสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรายงานสภาพจราจรครับ
1: ครับเชิญเลยครับคุณหนูครับ
3: ทั้งด่วนกาญจนาจากสะพานแขวนกาญจนามุ่งหน้าพระราม2นะครับ
1: ครับ
3: พอมาถึงกม.ที่6บวก500ก็จะเจอท้ายแถวเลยนะครับ
1: ครับ
3: น่าจะมีอุบัติเหตุเพราะเมื่อกี้เนี้ยมีเจ้าหน้าที่วิ่งเปิดไซเรนขึ้นไปคันหนึ่งอะครับรถจักรยานยนต์
1: เขาติดแบบนิ่งเลยหรือว่าไปได้ช้า
3: ไม่นิ่งก็ไปได้ช้า
1: เรื่อยๆเน
3: า
1: ะ
3: ไปได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะยืดได้หน่อยแล้วแล้วฝนก็มามืดเลยนะครับตอนนี
1: ้แต่ยังไม่ตกเหรอ
3: ยังไม่ตกครับมืดแล้วต้องเปิดไฟวิ่งกันได้แล้วครับ
1: โอ้โหครับแล้ว
3: กลับกันถ้าเกิดตกก็หนักมากกลับกันก็โล่งครับจะไปติดตรงสะพานแขวนกาญจนาหน่อยนึงอะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวยังไงเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้
3: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณหนูครับ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหนูนะครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์นะครับเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับมีใน YouTube พี่เดือนเพ็ญนะครับรายงานเรื่องของฝนมาบอกว่ามืดมากเลยแถวเอกชัย131ลมแรงฟ้าครึ้มมืดเหมือนตอน2ทุ่มแล้วนะขอบคุณพี่เดือนเพ็ญด้วยคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ครึ้มมาแล้วด้วยนะฮะคุณปัญญาสอบถามข้อมูลมานะครับพี่ปัญญาบอกว่าจะไปการจราพิเศษระหว่างรามอินทากับเกษตรนวมินทร์เส้นไหนดีกว่ากันมาจากทางด่วนรามอินทาถ้ารามอินทากับเกษตรนวมินทร์นะครับรามอินทาผมว่าโอเคกว่านะถ้าจะมุ่งหน้าไปการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกใช่ไหมครับเพราะว่าเกษตรนวมินทร์เนี่ยเขาชะลอตัวหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสุคนทัศวรรษมาจากเรียบด่วนนะมาจากทางด่วนเนี่ยก็จะมี1สุคนทัศวรรษ2อเวนิว3ลงอุโมงค์ซึ่งจุดเนี้ยไม่ได้ติดแค่อุโมงค์เพราะขึ้นอุโมงค์ไปงามวงวานมันก็ติดต่อนะครับไปจนถึงใต้ด่วนไปจนถึงแคลายถ้าจะให้ไม่ติดเนี่ยต้องผ่านพ้นแคลายไปก่อนนะเข้ามารัตนาธิเบศแล้วก็ยิงยาวไปบางใหญ่อันนี้ไม่ติดเลยนะฮะส่วนถ้ารามินทาเนี่ยรามินทาชะลอตัวมายาลาบถ้าผ่านพ้นมายาลาบไปไม่ติดเลยนะครับจะไปติดด้านของแจ้งวัฒนะแต่ว่าแจ้งวัฒนะถ้าเทียบกับงามวงวานแล้วก็พอกันนะฮะเพียงแต่ว่าหน้าศูนย์ราชการอาจจะแน่นหน่อยพอข้ามแยกคลองประปามาได้เนี่ยใต้ด่วนไปเมืองทองไปเลี่ยงเมืองไป5แยกก็ไม่ติดแล้วนะครับขึ้นสะพานพระราม4ไปทางด้านของชัยพฤกษ์ก็ใช้การที่ดีไปจนตัดการจราพิเศษนะฮะอภิปัญญาเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้เส้นทางไหนนะครับ2เส้นทางระหว่างรามอินทราไปแจ้งวัฒนะกับเกษตรนวมินทร์ต่อเนื่องไปงามวงวานนะฮะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่ารามอินทราแจ้งวัฒนะโอเคกว่าตอนนี้นะณตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สอบถามเข้ามาคุณชาตรีแยกบางนาแดดอ่อนๆฝนยังไม่ตกครับแหมอิจฉาจังเลยนะฮะมีแดดด้วยแถวแยกบางนาขอบคุณพี่ชาตรีด้วยนะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์หลายท่านเลยขอบคุณมากสำหรับทุกข้อมูลเลยนะฮะรามินทาขาออกนี่ไงรามินทาขาออกคุณชัยรัตน์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลย2ฝั่งไม่มีปัญหานะฮะน้อง1281หน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกู้ภัยอยุธยาป่ะครับ1281ป่ะครับ
2: เครื่องก่อนเขาจะคุยกับ
1: คุณน้อง1281ป่ะครับ
2: จับเครื่องรถจับเครื่องรถ
1: คุณน้อง1281ป่ะครับฮัลโหลครับกู้ภัยอยุธยาไหมครับเดี๋ยวโทรสายไปก่อนไปที่คุณชัยรัตน์ก่อนคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณชัยรัตน์อยู่ที่ไหนครับ
3: ถนนลอดนครราชสีมาครับมุ่งหน้าแยกกันเรือนครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
3: ติดสาหัสเลยครับ
1: นิ่งเลยเหรอฮะ
3: ต้องนิ่งเลยครับกว่าจะผ่านตรงหน้าคลุสภาได้เนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเนื่องจากมีรถประจำทางจอดเสียอยู่ตรงป้ายรถเมย์ครับ
1: โอ้ตรง
3: เบื้องต้นยังไม่มีเจ้าที่อำนวยความสะดวก
1: เป็นรถสายอะไรสีอะไรครับตรงนั้น
3: เป็นรถแอร์สีน้ำเงินนะครับพอดีว่าเหมือนรถเขาดับแล้วไอ้ตรงป้ายที่บอกเลขรถไม่โชว
1: ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจอดอยู่เลนซ้ายเหรอครับ
3: เลนซ้ายสุดครับประมาณตรงป้ายรถเมล์เลยครับ
1: โอ้โหนี่ติดมากี่นาทีแล้วเนี่ยตรง
3: รถติดหนักมากแล้วก็ผ่านไปจุดนึงเนี่ยจะเจออีกจุดนึงที่เป็นก็คือหน้าโรงเรียนราชวินิต
1: อ๋อ
3: เพราะจะมีผู้ปกครองแบบจอดซ้อนคันเลยรอรับบุตรหลานกันเยอะครับ
1: โอ้โหครับครับแล้วมีฝนหรือยังฮะเนี่ยแถวนั้นเนี่ย
3: มีแดดจ้าเลยครับแต่มีเมฆฝนบ้างเป็นบางส่วนครับ
1: แต่รถนี่ติดนิ่งเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
3: ติดนิ่งเลยครับเพราะว่ามันสองขยักเพราะขยักแรกรถเมล์เสียมาขยักที่สองก็เจอโรงเรียนครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองประสานท้องที่ให้ด้วยนะสำหรับจุดนี
3: ้ได้ครับฝากด้วยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณชัยรัตน์
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับจากทางด้านของถนนอุทัยภาชีช่วงแถวอำเภออุทัยนะครับก่อนถึงอำเภอภาชีเป็นรถนะครับ Honda HR-V ชนกับรถบรรทุกพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางแล้วก็มีผู้ติดภายในอยู่ในรถ Honda HR-V เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวได้ช้าจุดเกิดเหตุก่อนถึงอำเภอภาชีประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณภาพจากทางคุณน้อง1281ด้วยนะครับหน่วยกู้ภัยอยุธยาเมื่อสักครู่พอดีเกือบจะได้เพิ่มเติมกันแล้วพอดีสายหลุดนะต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ในที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับกำลังเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสำหรับกรณีจุดดังกล่าวอยู่นะครับเป็นถนนสายอุทัยภาชีนะครับก่อนถึงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณน้อง1281กันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอโทษทีครับเมื่อกี้กำลังยุ่งๆกันเลย
0: ไม่เป็นไรพี่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างช่วยเขาได้หรือยังครับคนติดภายใน
1: ช่วยได้แล้วครับลักษณะรถพ่วงอ่ะสองพ่วงที่เป็นพ่วงใหญ่ๆสองคันเขาจอดอยู่ริมถนนแล้วรถคันนี้ก็ชนท้ายจังๆเลยครับแล้วติดภายในหนึ่งรายชาย
0: มาคนเดียวเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ายุเยอะหรือยังอ่ะพี
1: ่ประมาณสัก50 ปีครับ
0: เขาให้การกันเขาไม่เห็นหรอหรือเขาวูบหรือเขามีโรคประจำตัว
1: ไม่รู้สึกตัวครับตอนนี
0: ้เอาหรออาการ
1: สาหัสมากครับ
0: สาหัสเลยเหรอ
1: ใช่ครับสาหัสมากจนพวกผมดำเนินการไม่ได้ต้องใช้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลรับดำเนินการต่อครับ
0: โอ้แล้วอย่างนี้นำส่งไปหรือยังครับ
1: เอาออกตัดต้องใช้รถตัดถ่างครับใช้เครื่องตัดถ่าง2 เครื่องครับตัดออกมาแล้วครับแล้วให้รถกู้ชีพดำเนินการส่งรอพอแล้วครับ
0: อ๋อแล้วที่เกิดเหตุตอนนี้เหลือขั้นตอนไหนบ้างครับเคลื่อนย้ายได้ไหม
1: ตอนนี้คือจบมาแล้วครับจบแล้วเพราะมัน
0: เอาเคลื่อนย้ายหมดแล้วเอารถผ่านได้เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่ติดครับไม่ติดรถเส้นนี้เป็นถนนทำใหม่ครับแล้วเลนกว้างมากครับชนอยู่เลนซ้ายสุดครับมันก็เลยไม่มีการปัญหาการจราจรแล้วเป็นถนนต่างจังหวัดนะครับรถก็เลยน้อย
0: อ๋อเอ๊ะเขาเป็นคนในพื้นที่เนาะเพราะว่าดูทะเบียนแล้วก็พระนครศรีอยุธยาป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วเจ็บหนักมากครับไม่มีสตินะครับ
0: หรอถ้าปกติเขาจอดเขาจอดแล้วเขามีอะไรแบบเป็นสัญลักษณ์หรือมีอะไรอย่างนี้บอกไหมเวลาพวกรถบรรทุกเขาจอดเนี่ยในพื้นที่
1: เราไม่เห็นนะครับเพราะว่ารถมันพุ่งเข้าไปแบบนั้นไม่รู้ว่าเขามีอะไรขวางไปหรือเปล่าไม่เราก็ไม่เห็นนะครับ
0: โอ้แต่ขับมันเร็วเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ปกติเส้นนี
1: ้ชนแบบไม่ได้เบรกเลยครับ
0: ไม่มีรอยเบรกเลยฮะที่เกิดเหตุ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับอ้าวแต่ญาติครอบครัวทราบหรือยังครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้อยู่ตรงจุดตรงนั้นไม่ได้อยู่กับตรงที่ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นเราเลยยังไม่ทราบครับ
0: เป็นเหตุตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยบ่ายไหม
1: มาสักครู่นี่เองครับสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับพอดีมันผมก็เลยรีบแจ้งทางที่จะไปทางท่านไปทางคุณไปว่าให้ประสานเหตุใ
0: ดได้ยังไงขอบคุณมากครับคุณน้อง1281ที่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณหน่วยกู้ภัยอยุธยานะครับใช้รหัสน้อง1281เป็นหน่วยกู้ภัยอยุธยานะเพิ่มเติมที่เกิดเหตุมาให้นะฮะคุณนิรวัตรนะบอกว่าใช้304ฝนมามืดเลยแต่ไม่รู้ว่าตกที่ไหนกำลังมาทั้งลมทั้งฝนเลยครับนะฮะเอาตกแล้วนะล่าสุดอยู่แยกนพวงศ์เพิ่มเติมมาอีก1บรรทัดบอกว่าตกแล้วขอบคุณคุณนิรวัตรด้วยนะครับพี่วันบางรักสวัสดีครับบอกว่ามาตรงเวลาจริงๆเลิกเรียนเลิกงานสีลมบางรักท้องฟ้าครึ้มแล้วลมเหมือนทุกๆวันเลยนะฮะลงสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวแยกสัญญาณไฟนะครับสาทรเหนือสุรศักดิ์ขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับแล้วก็คุณปัญญาไม่ทันแล้วใช่ไหมพี่ปัญญาพี่ปัญญาไปทางเกษตรนวมินทร์แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าแงกเลยติดแงกเลยใช่ไหมครับอ่ะเอาไปกำลังใจให้นะครับเพราะว่าเกษตรนวมินทร์เนี่ยเลขแค่เลขน้ำย่อยติดจริงจังเนี่ยต้องงามวงวานนะพี่นะแสดงว่าพี่แค่เรียกน้ำย่อยอยู่เกษตรนวมินเดี๋ยวพี่มาเจองามวงวานนะฮะแล้วพี่จะแงกกว่านี้นะฮะงามวงวานเนี่ยยังไม่ทันลงอุโมงค์เลยนะตั้งแต่เกษตรนวมินเนี่ยยังไม่ทันลงอุโมงค์เลยแล้วงามวงวานเนี่ยติดไปถึงนู่นอะแคลายถ้าผ่านพ้นแคลายไปดีขึ้นนะครับถ้าจะเลี่ยงไปทางพหลเหรอพหลก็จะไปเจอตรงรัชโยธินตรงเสนาติดเหมือนกันนะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยเขาดีขึ้นนะพหลเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันติดนะครับถ้าแยกไปทางด้านของแยกเกษตรตรงข้ามมอสิปทุมไปสะพานใหม่ชะลอตัวเหมือนกันแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการมาจากหลัก4ชะลอตัวแล้วนะครับไปทางด้านของแยกคลองประปาก็หนาแน่นผ่านพ้นใต้ด่วนข้ามแยกเมืองทองเลี่ยงเมืองปักเกร็ดให้แยกปักเกร็ดข้ามสะพานพระราม4ใช้ได้นะครับส่วนทางฝั่งของติวานนท์ไปกลับแยกแครายชะลอตัวอยู่ผ่านพ้นจุดนี้ไปถ้าไปสะพานพระราม5เนี่ยไปได้ไปติดอีกทีนึงก็คือเชิงทางลงสะพานพระราม5ส่วนถ้าจะไปให้แยกปักเกร็ดจะไปเจอสนามบินน้ำอีกจุดหนึ่งที่ชะลอตัวกันอยู่รัตนาธิเบศถ้าไปทางด้านของสะพานพระนั่งเก้าไม่ติดรัตนาธิเบศถ้าผ่านพ้นแยกแครายไปสะพานพระนั่งเก้าไม่ติดนะสะพานพระนั่งเก้าใช้การได้ทั้งสองตัวเลยตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็ต่างระดับบางรักน้อยท่าอิฐต่างระดับบางใหญ่ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจร M81 เข้าออกโล่งดีนะฮะส่วนรัตนาธิเบศถ้าเข้ามาทางแครายติดท้ายแถวยาวด้วยนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแครายต่อเนื่องงามวงวานเป็นงามวงวานขาเข้ามาทางเกษตรนี่ฝั่งนี้ก็ติดนะนะเพื่อนเยอะเลยนะครับพี่ผู้สงครามไปแยกพี่ผู้สงครามไม่ค่อยติดจะติดฝั่งที่จะไปแยกสะพานพระราม5ฝั่งนี้รถเยอะกว่านะครับนครราชสีมาเมื่อสักครู่นะฮะที่มีทางคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมบอกติดนิ่งเลยนะครับพระราม2ฝนตกแล้วคุณกุ้งมหาชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดียามเย็นครับ
1: ครับผม
2: ต้องบอกว่าสองผมมาจากบางกะดีมืดมากแล้วก็ฝนตกหนักมากครับ
1: เหรอฮะครับผม
2: ตอนนี้ค่อนข้างจะหนักมากเลยในตัวเมืองเกือบครึ่งชั่วโมงมาแล้วครับผม
1: โอ้โห
2: ตอนนี้ครึ่งคนละครึ่งก็ช่วยไม่ไหวแล้วครับตลาดนัดหนีหมดแล้ว
1: ลมแรงนะเขาบอกลมแรงนะพี่กุ้ง
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
1: ลมไม่เท่าไหร่หรอ
2: ผมฝนยังหนักอยู่ครับผม
1: หรอ
2: ท้องฟ้านี่พระอาทิตย์หายไปเลยสายไปโผล่ตรงอีกด้านแล้ว
1: การจราจรเป็นไงบ้างอ่ะ
2: การจราจรจะชะลอตัวก่อนเข้าตัวเมืองแล้วครับ หน่อยเดียวไม่ถือว่าเยอะแต่ไม่รู้อีกสักพักหนึ่งถ้าตกอย่างนี้เดี๋ยวก็ท่วมฟุตบาทอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าชะลอตัวที่จะเข้าเมืองกันละครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าฝนตกอย่างนี้อีก2วันเขาจะมีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจะไหวไหมนี
1: ่อ๋อตรงไหนตรงพระราม2เหรอตรงไหนพี
2: ่ในตัวเมืองสมุทรสาครงานใหญ่ของจังหวัดละครับ
1: ครับครับ
2: ครับผมน่าจะเป็นวันอาทิตย์นี
1: ้อาทิตย์นี้ใช่ไหม
2: 22ครับผมยังไงฝากไว้นิดนึงขับรถดีๆระวังตีลังกาครับ
1: ขอบคุณครับพี่กุ้งเพิ่มเติมให้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิคมหนองแขมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เป็นยังไงครับพี่เจอฝนยังวันนี
3: ้คือผมออกจากบ้านมาพอหมดแสงแดดพอดีคุณเสมา
1: ครับผม
3: แล้วก็พอดีได้ลูกค้าอาจากเพชรเกษมร้อยสิบนะออกจากบ้านมาก็ติดลูกค้าเลยทีนี้ไปอยู่เทินหน้าช่องสามอ่ะหน้าช่องสามแล้วก็ลูกค้ามาลงซอย81ทีนี้มันตกแรงมากคุณเสมาค
1: ุ
3: ณจะหมดแสงแดดไปเมื่อกี้เนี่ยคุณเสมา
1: ครับผม
3: ใช่ตอนนี้ผมจอดในปั๊มแล้วเพราะว่าที่กว่าน้ำฝนมันเอาไม่ค่อยอยู่คุณเสมา
1: ไม่อยู
3: ่จอดในปั๊มแล้วตอนนี้นะในปั๊มปตทแล้ว
1: ครับผม
3: เดี๋ยวรอว่าให้มันซาซาแล้วเหมือนก็ออกว่าสิกีคุณเสมา
1: แต่น้ำท่วมอะไรยังไม่มีนะพี่นิคมเนาะ
3: คือ
1: มีป่ะ
3: มันเพิ่งจะตกประมาณสัก20นาทีได้พี่เตมา
1: โอ้แสดงว่ามันลงมาก็แบบลงมาหนักเลยนะพี่แบบสู้เดียวอย่างนี้เลยเหรอ
3: ครับคือคุณเตมาผมบอกจากในหมู่บ้านทุกสาววิว34นะผมอยู่และทีนี้พอออกมาปั๊บเนี่ยคือมันหนักแน่ประชันที่มันตกไงแล้วก็มองเห็นตึ๊ดตื่น
1: โอ้
3: แต่ว่าออกมาแล้วก็ไม่รู้ทำไมก็ต้องออกอ่ะ แต่ถ้ามองไปฝั่งกรุงเทพฯนครปฐมฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือแบบว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งข้างหน้าเนี่ยจะสว่างแต่ถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยมืดมาก
1: มาทางนู้นเนี่ยมาสมุทรสาครใช่มั้ยนครปฐมใช่
3: มาเร็วมากมาเร็วมาก
1: ฮะๆพี่เตรียมเรือให้ผมด้วยนะ
3: นะครับ
1: 6โมงพี่เตรียมเรือให้ผมด้วยนะครับ
3: คือผลนี้ผมว่ามันคงต้อนรับคุณเตรียมมาด้วยแหละ
1: ส่งท้ายเนื้อก่อนที่จะหยุดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เอาซะหน่อย ได้ขอบคุณครับพี่นิคมเดินทางปลอดภัย
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 7นาฬิกากับสร
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
0: ชื่นมื้นนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีมุ่งขยายความร่วมมือเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงประชาชนพร้อมเผยปูตินพูดกลางวงประชุมพร้อมส่งออกพลังงานให้อาเซียนชี้ไทยต้องเร่งศึกษาและสร้างความเข้าใจประชาชนปมใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าเหตุสถานการณ์โลกไม่แน่นอนต้องพึ่งพาตนเองนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนใช้โดรนโจมตีกลางเมืองเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้ขอประชาชนคนไทยปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัดสบิดายันไทยไม่เสียสิทธิ์มวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกย้ำพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังหลังกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกชี้ไทยยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่ของยูเนสโกต่อไปถึงปี2029นายกรัฐมนตรีพอใจ S&P จัดอันดับเครดิตของไทยอยู่ในระดับดีขอบคุณประชาชนตอบรับนโยบายรัฐบาลด้านเอกนิติชี้ S&P คงเรตติ้ง BBB+ หนุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขณะ IMD จัดอันดับดีขึ้นรัฐเร่งปรับโครงสร้างดันโตระยะยาวรองปลัดกทมชวนคนกรุงร่วมกิจกรรมแบงคอกโหวตฉันจะไปเลือกตั้งปลุกพลังประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก First Voter ก่อนเข้าคูหา28มิถุนายนนี้ย้ำเลือกตั้งกทม28มิถุนายนนี้ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตผู้ใดมีวางใช้สิทธิ์แจ้งเหตุออนไลน์ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันด้านกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนนี้ย้ำเป็นมาตรการคุ้มครองความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งDSI แถลงยืนยันพบเส้นทางการเงินกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ฟอลิกเชื่อมโยงถึงส.ส.พรรคประชาชนส่วนดาราหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิพบความเกี่ยวข้องในกลุ่มโบรกเกอร์ด้านฟิล์มรัฐภูมิแจ้งถูกโยงปม DSI ค้นเครือข่ายฟอลิกมีชื่อเอี่ยวคดีขอความเป็นธรรมขณะที่ภาวุฒแจ้งที่มาเงิน28ล้านยันไม่เกี่ยวแก๊งสแกมเมอร์โต DSI ข้อมูลคาดเคลื่อนป่วนชายแดนใต้หลายจุดคนร้ายลอบวางระเบิดชุดรปภ.ครูที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาตชด.เจ็บ6นายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอมายอบาดเจ็บอีก5นายส่วนที่นราธิวาสเกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสภ.บูเกตาที่จอดอยู่หน้ามัสยิดเบื้องต้นไร้ผู้บาดเจ็บอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเข้มห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฝ่าฝืนจ่อฟันโทษทางอาญามาตรการทางปกครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด
8: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
8: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณเทพฤทธิ์บอกว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าจากแยกท่าพระที่จะมุ่งหน้าไปตลาดพลูการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้นะท้องฟ้าครึ้มแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะตกแล้วนะครูบอลบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าคุณชัยรัตน์นะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชินโชติมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหนองขามที่จะมุ่งหน้าไปทางของสวนเสือการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณเวทินมีรถยางแตกเลยตลาดจรุญทรัพย์มาเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้เป็นรถกระบะบรรทุกต้นไม้ยางแตกอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายทางหลวง340ฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรชะลอตัวจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้นะว่ามินฝั่งขาออกนวลจันทร์มุ่งหน้าไปกม8ก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับรามินทราเคลื่อนตัวช้าฝั่งขาออกฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันธ์เจริญนครฝั่งขาเข้าบุคโลมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอ๋อแยกตัดกับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็บอกว่าปากซอยเจริญนคร24มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่2เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณธนกฤษถนนขาวติดขัดหยุดนิ่งเลยคุณเอกมีรถจอดเสียการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม18บก 700A เป็นรถกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับอันนี้เป็นด้านที่มาจากวงแหวนอุตสาหกรรมจะมุ่งหน้าไปสะพานการจราพิเศษนะครับอยู่เลนซ้ายเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่นะการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณตีเพชรเกษมขาออกอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณชัยเพชรเกษมขาเข้านครชัยศรีไปสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเคลื่อนตัวได้ไปกลับฝนตกหนักมากคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยบอกว่าเพชรเกษมขาออกท่าพระมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์แถวบางว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งไปและกลับเลยคุณสิริวันเพชรเกษมฝั่งขาเข้าสามพันมุ่งหน้าอ้อมใหญ่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญเลยครับ
2: ครับในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นรอบเย็นวันนี้รถมีปริมาณทุกด้านครับผม
1: ครับ
2: สภาพอากาศก็ท้องฟ้ามืดครึ้มเริ่มมีฝนตกปล่อยๆครับ
1: อ๋อมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุในพื้นที่ไหมครับ
2: ในพื้นที่มีรถเสียรถชนครับผมแต่รถหนาแน
1: ่
2: น
1: เส้นทางไหนที่หนาแน่นที่สุดครับในพื้นที่ของเราตอนนี้ครับท่านรอง
2: ตอนนี้พิบูลสงครามออกพระรามห้าก็มีท้ายมาแยกพิบูลครับผม
1: ครับครับ
2: รัชดาก็เข้าออกก็หนาแน่นครับวันนี
1: ้รถเยอะนะครับวันศุกร์ด้วยมั้งครับท่านรอง
2: ได้ได้วันศุกร์ด้วยครับแล้วก็ด้วยสภาพอากาศด้วยครับ
1: อ๋อแต่ฝนยังไม่ลงเหรอฮะในพื้นที่ไม่มีฝนหรอ
2: ยังไม่ลงครับเพิ่งลงเม็ดปล่อยๆครับ
1: อ๋อครับครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมครับผมรถยังหนาแน่นครับชั่วโมงนี้ครับ
1: ได้ครับคาดว่าใช้เวลาระบายอีกนานไหมฮะกว่าจะหมดในพื้นที
2: ่มันตกนานครับผม
1: นานเนาะเอาใจช่วยเอาใจช่วยครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านพันตำรวจโทสุภกิจสมรักนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
2: ้ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแต่ฝนใกล้จะตกแล้วนะฮะคิดว่าใช้ไม่นานน่าจะตกครับผม
1: อ๋อครับผม
2: ใช่ครับในพื้นที่บางพลัดยังไม่มีปัญหาการจราจรครับสิรินธรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับลาดวิถีขาเข้าท้ายแถวไม่มีราคาผมขาออกก็ลงสะพานเคลื่อนตัวดีเลยครับ
1: มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียรับแจ้งเพิ่มเติมมาไหมครับช่วงเร่งด่วน
2: ไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับจราจรอาจารย์สนิทวงรถเริ่มหนาแน่นครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับก็โดยรวมถือว่าในพื้นที่วันนี้ใช้ได้นะครับท่านสวัสดิ
2: ์ครับผมตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับเพิ่มเติมให้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ออกมาจากหนองตู
1: ครับ
2: อำเภอตรงอำเภอฝนตกเล็กน้อยเลยมาแล้วไม่ตกนะเข้ามาตาม75นี่ช่วงที่มาเข้าตัวเมืองนี้ไม่ตกเลย
1: ครับ
2: ก็ตอนก็ใช้ได้น
1: ะคร
2: ับ ด้านออกเข้ามาถึงทหารบกแล้วเวลานี้ผมเข้ามาถึงทหารบกก็ทหารบกด้านเขาออกรถเยอะฝ่านะที
1: ่
2: ออกไปถนนตอนตุ่มรถเยอะนะครับแล้วถนนตอนตุ่มออกไปก็เยอะไปทางมอเตอร์เวย์ก็หนาแน่นนะครับ
1: คร
2: ับ การขาเข้าดีฝ่าเยอะ
1: ครับ
2: ก็อากาศขมัวเท่าที่ดูกลุ่มฝนเหมือนเมื่อวานเป๊ะ
1: ลอกกันมา
2: เหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าด้านทิศใต้ก็คือทิศใต้นี่ก็คือด้านทิศสมุทรสาครสมุทรสงครามหนากว่าเมื่อวาน
1: ครับผม
2: ด้านเป๊ะ
1: ลอกกันมา
2: เหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าด้านทิศใต้ก็คือทิศใต้นี่ก็คือด้านทิศสมุทรสาครสมุทรสงครามหนากว่าเมื่อวาน

0: งเข้าไปบังเลนหนักเหมือนเมื่อวานเลย
1: ครับผม
0: ซีกนั้นหนักตลอดเข้าสายน้อยหนักตลอดแล้วเข้าไปทางสระยางหนักตลอดเหมือนกันวันนี้ก็ค่อนข้างหนักจะมาแค่เพื่อจดถูกนะครับก็กลุ่มฝนลักษณะเหมือนเมื่อวานเลยทั้งที่ตะวันตกไม่เยอะนะครับเท่าที่ดูแต่ว่าสองฝั่งก็ระวังนิดนึงอยู่ผู้ที่ใช้ทางในลักษณะฝนตกอย่างนี้ฝนฟ้าคะนองอย่าใช้ความเร็วนะครับฝนต้องระวังในการเดินทางครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแป๊ะพระประแดงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านผู้ฟังจอทนะครับ
1: เชิญเลยครับพี่แป๊ะอยู่ไหนครับ
2: สุขสวัสดิ์ตั้งแต่หอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้าตาชางหลวนบางพีสุขสวัสดิ์ในรถเยอะครับ
1: ครับ
2: เป็นพื้นที่ฝนก็ตกหนักด้วยครับ
1: โอ้โหหนักเลยนะพี่แป๊ะลมแรงไหม
2: หน้าก่อนหน้านี้แรงอยู่ตอนนี้ลมนิ่งแล้วครับ
1: อ๋อครับยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับเนี่ย
2: แต่วันนี้ตกหนักกว่าเมื่อวานนะครับ
1: เหรอวันนี้หนักกว่าอีกเหรอ
2: วันนี้หนักเท่า2เท่าอ่ะวันนี้เมื่อวานยังไม่ได้ไปเท่าไหร่วันนี้2เท่าเมื่อวานนี
1: ่โอ้แล้วมีต้นไม้ล้มมีอะไรมั้ยเนี่ยในนั้นน่ะ
2: ไม่มีครับแถวหน้าข้างมันวันนี้ไม่มีครับ
1: ไม่มีน้ำท่วมอะไรตรงไหนใช่ไหมครับตอนนี
2: ้ก็มีแถวหน้าตลาดคู่ในก็ท่วมถึงฟุตบาทนะครับ
1: ครับครับครับได้ๆยังไงขอบคุณมากเลยพี่แป๊ะเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขอฝากคุณแค่นี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายท่านแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมทั้งเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็การจราจรนะครับคุณไก่สุขุมวิทศรีนครินทร์ขาเข้าศรีอุดมไปพาราไดซ์ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าตอนนี้รถหนาแน่นแล้วนะสองฝั่งคุณวันชัยเพชรเกษมสามพันอ้อมใหญ่อู้วันนี้อยู่เพชรเกษมกันเยอะนะฮะเขาบอกว่าเลยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มาเล็กน้อยมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่เลนซ้ายรถติดนะฝั่งกลับกันก็ติดนะคุณวันชัยให้ข้อมูลไว้สายสี่ฝนตกหนักนะครับพี่นิคมหนองแขมเพชรเกษมไปซอยวัดเพลินเพชรพี่นิคมบอกว่าเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักเลยคุณสุวิทย์อยู่พระราม2ฝนตกหนักที่ปัดเบอร์3รถมากแถวดาวคันองแถวสะพานข้ามคลองบางมดคุณสุวิทย์บอกว่าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคุณสมเกียรติกิ่งไม้มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเพชรเกษมขาออกก่อนถึงซอยวัดม่วงประมาณ20เมตรวัดม่วงก็เพชรเกษม63อ่ะเขาบอกว่ามีกิ่งของต้นไม้ที่เกาะกลางมันคือลมมันพัดแล้วเหมือนก็มันยืดออกมาเหมือนจะล้มไม่ล้มอยู่อย่างเงี้ยนะครับอยู่เลนขวาเวลารถขับมาต้องเบี่ยงหลบกันตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าลมแรงฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์3ด้วยขอบคุณคุณสมเกียรติด้วยนะฮะเขาบอกว่าขาออกเคลื่อนตัวช้าขาเข้าเคลื่อนตัวได้คุณแม่น้องปลายฝนสะพานพระราม8ฝั่งขาออกมีกรวยนะฮะตกหล่นอยู่เลนขวาก่อนถึงทางลงถนนอรุณอมรินทร์เล็กน้อยการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวันลบพระราม3ฝนตกหนักการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อยู่แถวสาธุนะฮะเปียก2วันเลยนะพี่วันลบเนี่ยเอาใจช่วยด้วยนะเขาบอกฝนตกหนักเลยแต่ว่าการจราจรยังใช้ได้คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เป็นไงบ้างครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: วันนี้เข้ามาจากทางด่วนรามินทราอนรงค์ตัดเข้ามาทางด้านลังโดทางด่วนที่จะมาทางท่าเรือจินแดงนะครับ
1: ครับผม
4: การจราจรขาเข้ารถเต็มพื้นที่แต่ว่ามันเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับไม่ติดขัดแต่ฝั่งขาออกเนี่ยจะติดขัดไปจนถึงตรงแถวทางลงอนรงค์นะครับ
1: ครับผม
4: นั่นตรงนั้นแล้วพอเลยตรงนั้นไปก็คลายตัวขนาดรายงานนี่ผมเลี้ยวออกมาทางด้านที่จะมาทางดาวคนองนะครับ
1: ครับผม
4: ก็มารอจะขึ้นสะพานพระราม9เนี่ยระยะทางคร่าวๆก็ประมาณ 5-600 เมตร
1: ครับ
4: เคลื่อนตัวช้ามาก
1: โอ้โห
4: แล้วก็ตรงก่อนถึงหน้าเป็นท่านพระราม3อ่ะครับฝั่งขาออกด้านเนี้ยจะมีน้ำเติ่งขังอยู
1: ่
4: ประมาณสัก30เมตรใครที่มาเลนขวาปกติก็จะหักหลบกันนะครับต้องระมัดระวังหน่อยฝั่งที่เข้าไปก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
1: ่ไ
4: ปติดตรงที่ว่าแยกต่างระดับท่าเรือครับ
1: ฝนเป็นไงบ้างครับ
4: ยังตกอยู่ครับปัดน้ำฝนเบอร์สอง
1: โอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ย
4: ก็ยังแรงอยู่ครับแต่ว่าก็เนี่ยครับตอนนี้ไม่รู้ว่ารามเก้าเป็นอะไรยังขึ้นไม่ได้เลยนานเหมือนกัน
1: นิ่งเลยใช่ไหม
4: นิ่งเลยครับ
1: อุ้ยแถวนั้นติดมากติดมากเลยอ่ะเออติด
4: ต้องลุ้นกันยาวเลยครับเนี่ย
1: เดี๋ยวแจ้งให้เพราะว่าข้างล่างมันก็เหมือนเมื่อวานเลยอะแต่เขาบอกว่าวันนี้ติดมากกว่าเมื่อวานนะ
4: ลงพระราม2ไม่ได้คร
1: ับ เออติดยาวเลยอะได้ได้เดี๋ยวแจ้งทางด่วนให้ทางด่วนมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่มดได้รอฟังแล้วกันเนาะ
4: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ครับไปต่อกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันเลยนะครับคุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: โอ้โหวันนี้ฝนตกแน่นๆเลยครับคุณพัทรพันธ์เชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับ
1: ครับได้เลยครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษฉะเหลิมมหานครก่อนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะครับทิศทางครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าอ่าวท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเข้ามาเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาครับยังคงใช้งานได้ดีครับผมแต่ว่าพอสักถึงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วเนี่ยตรงเนี้ยรถเริ่มมีหลอดตัวแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือนเลยครับตอนนี
0: ้อืมครับ
1: ส่วนในฝั่งกับกันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยครับก็แน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือออกมาเลยครับตรงนี้ก็ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางแยกที่ไปทางด่วน2ครับผมผ
0: ่
1: านจุดเบียดเสียดตรงนี้ไปแล้วก็จะเริ่มคล่องตัวแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็มาต่อที่ทิศทางจากต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปทางบางนาครับผมออกจากท่าเรือมาเนี่ยก็ยังคงลดมากอยู่ครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: ก็ปริมาณลดมากต่อเนื่องตอนนี้ก็ไปถึงบริเวณทางลงอาจจะลงเลยครับผ่านทางลงอาจจะลงไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวครับผมก็จะเริ่มน้อยลงแล้วก็คลายตัวจนถึงทางออกบางนาเลยครับ
0: ครับ
1: ครับผมในส่วนฝั่งกับกันนั้นหน้าด่านบางนายังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอผ่านด่านบางนามาสักเล็กน้อยเนี่ยตัวเนี้ยเริ่มมีถ่ายแล้วครับก็จะปริมาณมากต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือ2ครับตอนนี้ต้องผ่านทนตรงจุดเบียดเสียดทางลงท่าเรือ2ก่อนครับถึงจะเริ่มคลายตัว
0: ครับ
1: ผมแล้วก็มาต่อที่ทิศทางที่มาจากดาวคะนองครับจากหน้าด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคะนองมีท้ายสะสมประมาณสัก200เมตรได้ครับแต่ว่าพอผ่านด่านขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ตั้งแต่หน้าบริเวณเป็นท่านพระราม3เป็นต้นไปครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับในส่วนฝั่งกับกันนั้นออกจากท่าเรือมาไม่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับฝั่งที่จะไปดาวน้องแต่ว่าจะเริ่มมีท้ายอีกทีนึงก็ช่วงบริเวณเหนือเส้นท่านพระราม3เช่นเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ปริมาณรถมากต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณทางลงสะพานพระราม9ครับผ
0: ม
1: ผ่านพ้นหน้าวัดสันรอบไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วนี
0: ้ครับ
1: ครับมาต่อที่ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขาเข้าจากแจ้งวัฒนะเข้ามาเนี่ยยังคงถือว่าใช้งานได้ดีครับ
0: ครับ
1: จะเริ่มมามีท้ายทีก็ช่วงบริเวณเหนือตลาดนักเจอจากไปต้นไปครับ
0: คร
1: ับ ก็ปริมาณรถมากต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี้ส่วนในฝั่งกับการออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะเนี่ยออกจากพญาไทมารถยังคงมากอยู่ครับต้องผ่านพ้นเหนือสถานีกลางบางซื่อไปก่อนครับถึงจะเริ่มคลายตัว
0: ครับ
1: แล้วก็จะมามีชะลอตัวท้ายแถวอีกทีก็ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับผม
0: ครับ
1: ต่อเนื่องจนถึงเข้าด่านประชาชื่นครับผ่านจุดพักรถเลดแอร์เรียไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะคล่องตัวไปถึงบริเวณทางลงแก้วนาเลยครับตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของฝั่งที่มาจากวังโคครับวังโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนั้นขึ้นมาจากวังโคเนี่ยยังคงพอคล่องตัวครับแต่ว่าพอถึงสักเนี่ยหัวลำโพงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเริ่มมีท้ายแล้วครับก็ลดตั้งแต่หัวลำโพงต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้ส่วนฝั่งกับการออกจากพญาไทยมารถก็ยังคงมากอยู่ครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับจุดนิ่งต่อเนื่องไปถึงเหนือถนนจันทร์เลยครับต้องผ่านเหนือถนนจันทร์ไปแล้วถึงจะพอเริ่มคลายตัวครับแต่ว่าพอช่วง2ช่องทางซ้ายขออภัยครับ2ช่องทางขวาครับที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม9เนี่ยตรงนี้ก็มีท้ายครับประมาณสักเกือบ1กมได้ครับตอนนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าส่วนช่องทางซ้ายที่มุ่งหน้าไปต่างระดับเรือเนี่ยยังถือว่าใช้งานได้ดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของทิศทางที่มาจากมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ขึ้นศรีนครินทร์เข้ามามุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเนี่ย จะเริ่มมีท้ายทีก็ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบเป็นต้นไปครับเริ่มมีท้ายแล้วครับก็ช่วงนี้ก็รถมากต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับตอนนี
0: ้
1: ในฝั่งกับกันครับจากพญาไทมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์เนี่ยออกจากพญาไทมาก็ยังคงรถเยอะอยู่ครับ
0: ครับ
1: เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับผมต้องผ่านด่านลำกำแพงไปแล้วครับถึงจะเริ่มคลายตัว
0: ครับ
1: ครับเวลานี้พอผ่านด่านลำกำแพงไปแล้วก็ลดน้อยแล้วครับแล้วก็มาต่อของฉลองรัฐนะครับฉลองรัฐฝั่งจากอัตลงมุ่งหน้าไปจตุโชตครับก็จะมีช่วงของทางขึ้นที่ขึ้นมาจากด่านพระราม9ครับตรงนี้ก็จะติดสะสมไปจนถึงช่วงทางขึ้นที่มาจากลาดเท้าเลยครับ
0: ครับ
1: ต้องผ่านหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวไปก่อนถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นมายทีก็บริเวณทางลงจตุโชตเลยครับช่วงนี้ท้ายจตุโชตสะสมได้สักเกือบ2กมแล้วครับก็ออกจตุโชตแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยคล่องตัวดีนะครับไม่เป็นปัญหาครับจากจตุโชตไปอัตลงลดน้อยใช้งานได้ดีครับเวลานี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกาญจนาครับกาญจนาจากบางขุนเทียนครับมุ่งหน้าไปบางแก้วนะครับ
0: ครับ
1: เข้าจากบางขุนเทียนมาเนี่ยลดน้อยยังไม่มีปัญหาครับใช้งานสะดวกจนถึงบริเวณเหนือด้านบางคูครับท้ายจากบางคูเนี่ยเริ่มมีแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็จะต่อเนื่องไว้ถึงช่วงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านกู่เจ้าครับพอผ่านพ้นช่วงทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านกู่เจ้าเนี่ยเราจะเริ่มคลายตัวครับผม
0: ครับ
1: ก็จะใช้งานได้ดีไว้จนถึงช่วงออกด่านบางแก้วครับตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับผมฟังกับกันจากบางแก้วครับมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนตรงช่วงทางขึ้นด่านบางแก้วเนี่ยชะลอตัวตรงหลังด่านเล็กน้อยครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็จะเริ่มมาชะลอตัวลดมากอีกทีก็หลังจากผ่านพ้นด่านเทพลักษ์ไปแล้วครับตรงนี้ก็รถเริ่มเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงกลางสะพานไปแล้วเนี่ยรถจะเริ่มคลายตัวครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะคล้องตัวโดยตลอดครับแต่ว่าพอก่อนจะออกบางขุนเทียนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีท้ายสะสมแล้วครับก่อนออกบางขุนเทียนท้ายตอนนี้ก็มาสัก3กม.แล้วครับเห็นไหมครับ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ของบูรพาครับบูรพาส่วนนี้ก็จะมีของบริเวณเหนือสุวรรณภูมิครับทางที่จะลงไปบางพีนี้ก็ติดขับแล้วก็ในส่วนของวงแหวนรอบนอกที่จะลงไปเชื่อมกับส่วนของด้านบางแก้วของกาญจนาก็ตอนนี้ก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: ส่วนอื่นก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับแล้วก็ของด่วนที่เหลือก็จะเป็นประจินรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาสองสายทางนอกเมืองนี้รวมๆขาเข้าขาออกก็ยังคงลดน้อยครับใช้งานได้ดีทางสองฝั่งครับผม
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: สุดท้ายนี้ก็
0: ครับเชิญครับเชิญครับ
1: พอดีฝนตกครับเลยจะฝากให้ผู้เดินทางระมัดระวังในส่วนของถนนเปียกลื่นด้วยครับ
0: ได้
1: ค่าตกใจทั่ว
0: ครับผมขอบคุณครับคุณพัทรพันธ์
1: ครับแล้วค่อยดีนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านจารวัตรจราจรสนบางซื่อท่านพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำท่านจารวัตรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับเชิญเลยครับท่านจารวัตรเป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็นครับ
2: ช่วงเย็นขาออกเมืองแน่นทุกสายเลยพระราม6ขึ้นด่วนไม่ดีตรงด่วนระนอง
0: ครับ
2: มีปัญหาตรงเกี่ยวกับเก็บตังขึ้นเพราะว่ามาใช้ Easy Pass 2ช่องมันก็เลยเก็บช้าคนเขาไม่ได้ค่อยทำ Easy Pass
0: คน
2: ยังติดอยู่กับการเก็บเงินสดอยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยมีปัญหาตรงช่องเก็บตังค์นิดนึงพระราม6ยังเยอะอยู
0: ่ครับผม
2: แล้วก็พระรามต่อไปเป็นพระหลโยธินนะขาออกไปมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวก็ยังมีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวดีขาเข้าเมืองดีแต่จะไปติดอยู่ตรงตอนนี้นะเมื่อกี้ผมขับรถเล่นน่ะ
0: ครับ
2: ไปติดอยู่ตรงพหลโยธิน2ที่มาจากวิภา
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าลงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนมันมียูเทิร์นผมเคยเสนอติดยูเทิร์นตรงนี้ละเพราะว่าไปปุ๊บจะเบียดขวาเลย
0: ครับ
2: พอเบียดขวาเนี่ยไปรถตัดกระแสทางตรงทำให้ท้ายจากพหลโยธินขาเข้าจากไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาถึงประมาณซอยพหล8ขาเข้านะครับ
0: ครับ
2: ขาออกรถยังมีเรื่อยๆยังเยอะอยู่แต่ก็เคลื่อนตัวได้ดีตามจังหวะรถไฟอินทรมะรถเยอะ
3: คร
2: ับ หมอชิดเข้าออกยังดีกระแพงเพชร2นะครับแล้วก็5แยกมาดพร้าวมุ่งหน้ากระแพงเพชรก็ยังดีแต่จะเยอะหน่อยจะไปขึ้นด่วนศรีรัตน์ตรงเลี้ยวขวาอตก.ก่อนถึงหมอชิด
3: ครับ
2: ครับแต่ยังเคลื่อนตัวดีได้ทุกจุดไม่ยังไม่มีปัญหาครับผม
3: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
2: ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทประสิทธิ์ทิพย์ขำท่านสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะครับคุณบัวรองสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมาใช่คุณเสมาไหม
3: ใช่ครับอยู่ที่ไหนครับพี่บัวรอง
4: รายงานจราจรอุบัติเหตุแล้วก็รถเสียค่ะสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออก
3: ครับ
4: เดินทางลงนะคะ
3: ครับ
4: มีอันนี้ประสงค์คันแล้วก็ซูซูกิหล
3: ัง
4: สดแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วย2คันอยู่เลนขวาสุดช่วงที่จะบีบเข้าจาก3เลนเหลือ2เลน
3: โอ้โห
4: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
3: ่มีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มี
4: แต่คนออกมายืนถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นมีใครอยู่บนพื้นก็ออกมายืนดูสภาพรถว่ามีแผลไหมอะไรประมาณนี
3: ้ทั้งหมด4คันใช่ไหมฮะมอเตอร์ไซค์2เก๋ง2
4: ใช่มอเตอร์ไซค์2
3: เก๋ง2
4: ข้างหน้าเป็นอเนกประสงค์ข้างหลังเป็นซูซูกิสวิฟต์ถ้าจำไม่ผิด
3: โอเคเขาอยู่เลนไหนครับพี่บัวรอง
4: อยู่เลนขวาสุด
3: เลนขวา
4: ช่วงที่มันจะมา3เลนแล้วเขาจะมาตั้งไบเลเยอร์สีส้มอ
3: ่
4: ะให้เหลือ2เลนช่วงนั้นแหละ
3: อ๋อโอเค
4: เดินทางลง
3: ได้ครับ
4: แล้วก็บอเลยจากนั้นมาประมาณ50เมตรช
3: ่
4: วงที่จะบีบจาก2เลนเหลือ1เลนเป
3: ็
4: นที่ใหญ่10ล้อจอดเสียอยู่1คันตั้งกวยแล้ว
3: โอ้
4: มีรถมอเตอร์ไซค์ของท่านมีตำรวจอยู่ด้วยแต่ไม่เห็นคนเพราะว่าฝนตก
3: ครับเดี๋ยวยังไงประสาน
4: มาจากคลองผมมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นใช้เวลาประมาณ35นาที
3: ติดมากอะเนาะ
4: คลองผมตรงข้ามมาแล้วน่ะ
3: ติดว่าแล้วฝนเป็นไงครับพี่บัวรอง
4: ประมาณเบอร์หนึ่ง
3: อ๋อไม่หนักหรอ
4: ไม่แรง
3: อ๋อ
4: ไม่หนักค่ะไม่หนักคือแบบปล่อยๆ
3: คร
4: ับ มันเบอร์หนึ่ง
3: ได้ได
4: ้ยังไงหลังจากที่ถึงวงเวียนเล็กแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนสมเด็จสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดง
3: ครับ
4: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่ามาถนนโล่งนะคะไม่มีรถ
3: อ๋อด้านนู้นดีกว่าเนาะ
4: เข้าวงเวียนใหญ่เส้นตรงอ่ะ
3: ติด
4: เส้นตรงอ่ะติด
3: โอเค
4: ใช่แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายหนีออกมาทางสมเด็จเจ้าพระยาไม่มีรถค่ะโล่งค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับขอบคุณนะครับพี่บัวรอง
4: ค่ะแจ้งเป็นข้อมูลค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

เติมกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้คุณ SV นะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย3ลมแรงฝนตกขับรถด้วยความระมัดระวังปลอดภัยกันนะครับคาดว่าตอนนี้น่าจะตกแล้วนะคุณปัญญาเกษตรนวมินทร์ลอดอุโมงค์มามุ่งหน้าแคลายขึ้นอุโมงค์มาเล็กน้อยมีรถกระบะจอดเสียอยู่เลนกลางค่ะขอบคุณพี่ปัญญานะครับบอกว่าผ่านมาได้แล้วหนาแน่นสุดๆเหมือนเดิมพี่พระเกอินนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับคุณวิชัยคุณสมคิดคุณนิรวัฒน์นะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยพี่วันบางรักคุณกระปุกแดงคุณประพบพรคุณจิรทีพบอกว่าราชพฤกษ์ฝนตกแล้วรถหนาแน่นแถวเดอะเซอร์เคิลขาออกพี่ตู่ระยองฝนซาแล้วฝนหนักไปทางจันทบุรีครับขอบคุณพี่ตู่ด้วยคุณ AA มินบุรีฝนตกลมแรงมากบอกว่าลมแรงมากนะครับคุณรพีนะครับอันนี้ก็แถวบางขุนนนท์นะเพิ่มเติมมาให้หลายท่านเลยนะคุณAA บอกว่าฝนมาแล้วนะมาพร้อมกับลมเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้แจ้งมาว่าลมแรงตอนนี้ฝนมาแล้วที่มินบุรีแล้วก็คุณอาร์มอมรเทพแจ้งวัฒนาฝนตกแล้วครับนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะครับถ้าให้ไล่ชื่อเนี่ยคงไม่หมดวันนี้น่าจะเกิน6โมงขอบคุณมากๆทั้งใน LINE ด้วยทั้งในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับก็เรื่องของฟ้าฝนตอนนี้ก็หนักหลายพื้นที่นะฮะปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บางขุนเทียนนะ 49.5 มิลลิเมตรนะครับเป็นฝนปานกลางแล้วก็ถึงหนักเลยนะอยู่ที่ประเวศลาดกระบังดินแดงห้วยขวางบางเขนดอนเมืองหลัก4แล้วก็ฝั่งธนบุรีเป็นฝนปานกลางแนวโน้มเนี่ยลดลงนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พระราม4คลองเตยหนักเลยนะครับตอนนี้ปริมาณฝนสูงสุดอย่างที่บอกว่าอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับ 49.5 มิลลิเมตรครับขอบคุณทุกข้อความนะครับแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ติดตาม YouTube กับทางจสร้อยไว้นะครับหลายเส้นทางตอนนี้การจราจรติดขัดมากเลยพระราม3สาทรสะพานตักสินไปกลับเลยกรุงธนบุรีราชพฤกษ์พระราม4พระราม1วิทยุราชดำริราชปารภอังรีดูนังเฉลิมเผ่าบรรทัดทองเจริญผลเพชรบุรีนะครับพระราม6รุพงศ์ศรีอยุธยานะครับเนี่ยคือติดมากๆเลยนะลัดวิถีแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงพระราม9อโศกมนตรีนะครับพัฒนาการขาววันทวัฒน์จากคลองตันไปรามคำแหงมุ่งหน้าลำสาลีลาดพร้าว101มุ่งหน้าเลียบด่วน5แยกลาดพร้าววิภานะโดยเฉพาะขาออกพหลโดยเฉพาะขาออกรัชดานะครับมุ่งหน้าไปรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างก็เต็มพื้นที่ไปกลับเลยพิบูลสงครามนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่จะไปแยกสะพานพระราม5รัตนาธิเบศรติวันโดนเข้าแยกแครายงามวงวานไปกลับ2ด้านนะครับแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการหลัก4รวมไปถึงช่วงวงเวียนบางเขนครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้มีฝนหนักที่ไหนบ้างครับในกรุงเทพครับ
2: ค่ะตอนนี้ในกรุงเทพเองนะคะฝนกลางถึงฝนหนักเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เขตประเวศและกระบังดินแดงนะคะรวมถึงห้วยขวางบางเขนด้านเมืองหลักสี่ค่ะแล้วก็แนวโน้มนะคะก็ลดลงค่ะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คาดว่ากลุ่มฝนที่หนักที่ปกคลุมอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีลักษณะของเป็นลักษณะของฝนกำลังอ่อนนะคะปกคลุมไปเรื่อยๆนะคะน่าจะถึงช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มได้นะคะก็ปกคลุมต่อเนื่องไปค่ะ
1: ครับ2-3 วันนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับลักษณะอากาศจะเป็นแบบนี้ไหมเพราะเมื่อวานเขาก็ตกแบบช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆแบบนี้แล้วก็ตกหนักอย่างนี้เหมือนกันเลย
2: ค่ะ2-3 วันนี้นะคะวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้นะคะ20-21นะคะก็ยังคงลักษณะคล้ายๆเดิมนะคะปัจจัยก็มาจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเองเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ค่ะ
1: สัปดาห์หน้ากรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสัปดาห์หน้าก็ยังทรงๆอยู่นะคะก็แต่ว่าก็จะมีช่วงวันที่22-23เนี่ยฝนการกระจายตัวของฝนอาจจะลดลงไปบ้างนะคะแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะแต่การกระจายตัวจะน้อยลงค่ะเหลือเพียงร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะเรื่องของฝนหนักก็ไม่มีนะคะแต่วันนี้นี่แล้วก็รวมถึง20-21แล้วก็ข้ามไปเป็นวันที่24-25การกระจายตัวค่อนข้างเยอะค่ะรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ
1: ครับอ่ะสุดท้ายครับมีพื้นที่ไหนภาคไหนของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้บ้างไหมครับ
2: ก็โดยรวมแล้วนะคะก็เกือบทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะยกเว้นว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีค่ะการกระจายตัวก็อยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางค่ะสำหรับภาคที่เหลือเองนะคะภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณลุงไพลิน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณลุงไพลินกองยักษ์ศรีนะครับจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากการจราจรก็ติดขัดมากเช่นเดียวกันทั้งด้านบนสายทางพิเศษโดยเฉพาะกรุงเทพชั้นในชั้นกลางนะครับรอบนอกยังติดเลยอ่ะฝั่งทนก็ติดนะไม่ใช่ไม่ติดเนี่ยรับแจ้งมาเนี่ยราชพฤกษ์กรุงธนบุรีกระปะพฤกษ์นะครับพระราม2เนี่ยบางจุดเนี่ยเริ่มติดแล้วนะถ้าข้ามบางมดลงด่วนดาวคะนองขึ้นด่วนดาวคะนองแสมดำต่างระดับพระราม2เนี่ยรับแจ้งว่ารถเอกชัยบางบอนด้วยก่อนหน้านี้เขาบอกแถวบางบอนฝนลงแรงมากลมก็แรงนะครับการจนาตะวันตกเนี่ยเริ่มมีชะลอตัวหลายจุดแล้วนะเพชรเกษมอย่างเงี้ยนะครับยาวเลยนะเพชรเกษมเนี่ยตรงซอยวัดเทียนดัดอ่ะเขามีแนวก่อสร้างด้วยนะแล้วประกอบกับฝนตกลมแรงในพื้นที่อ่ะเพชรเกษมท้ายยาวมากนะครับเนี่ยขาเข้านี่โอ้โหก่อนถึงสามพานอ่ะขาออกนี่ท้ายอยู่แถวแถวอ้อมน้อยอ่ะโอ้ท้ายยาวเลยครับอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไปทางสามพานเนี่ยติดนะตรงซอยวัดเทียนดัดอ่ะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปอ่ะไม่ติดขาเข้าก็เหมือนกันครับท้ายนี่ไปบนสะพานข้ามแม่น้ำอ่ะตรงสะพานโพแก้วอ่ะข้ามท่าจีนอ่ะยาวเลยครับหัวแถวเนี่ยก็อยู่เนี่ยตรงแถวแถวหมอศรีเนี่ยแหละวัดเทียนดัดเนี่ยถ้าผ่านพ้นไปดีขึ้นนะครับแล้วก็สาย4สาย3คือถ้ามุ่งหน้าเพชรเกษมมาลดเยอะครับแต่ถ้ามุ่งหน้าบนลมอ่ะใช้ได้แล้วก็ด้านของฉิมพลีนะครับบนลมขาออกอันนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันราชพฤกษ์โอ้โหติดยาวเลยครับเข้ามาบางว่าก็ติดต่อเนื่องมาจากกรุงธนบุรีไปสวนเรียบก็ติดไปเรียบทางรถไฟตลิ่งชันข้ามคลองหมาสวัสดิ์อุโมงค์บางขุนกรนี่ก็รถเยอะนะแล้วก็ทางฝั่งกาญจนาตะวันตกที่จะไปบางใหญ่อันนี้ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันคุณฟรีไทม์นะครับสอบถามมาบอกว่าบริเวณโดยรอบเมกะบางนาเป็นยังไงบ้างครับมีน้ำท่วมไหมตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับใครที่อยู่แถวๆรอบเมกะบางนาเพิ่มเติมให้หน่อยครับมีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาไม่แน่ใจว่าท่วมหรือยังนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีฝนเหมือนกันนะแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลรับแจ้งมาไม่มีนะตอนนี้เรายังไม่ได้รับแจ้งนะครับถ้าท่านใดทราบไม่ทราบนะเพิ่มเติมได้นะว่าตรงไหนน้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับกับทางจส100ได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณธนกรก่อนหน้านี้บอกว่าสาทรใต้หน้าโรงพยาบาลเซนหลุยมีรถพยาบาลติดอยู่โอ้เราก็เลยประสานงานไปทางพื้นที่สนยานาวานะเขาบอกว่าเหมือนจะเข้าโรงพยาบาลแต่เข้าไม่ได้อ่ะเราแจ้งให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยก่อนหน้านี้ทางด่วนเขาบอกบางโคร่ไปสะพานพระราม9ติด บอกเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะฮะผู้ใช้เส้นทางฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณมด X ก็ฝากไว้เหมือนกันนะบอกว่ารถเยอะบนทางด่วนติดมากนะครับพระราม9ก็ติดนะฮะคุณบุญรองเมื่อสักครู่บอกว่ามีอุบัติเหตุประชาธิปกขาเข้าเชิงทางลงสะพานพระปกเกล้า4คันนะครับจักรยานยนต์2คันเก๋ง2คันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทุกท่านนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะเตรียมตัวเราไปรับครบวงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจะสร้อยกันต่อนะครับคุณพักเกอินสวัสดีครับคุณฟรีไทม์คุณ JP ฟรีไทม์คุณอาร์มอมรเทพนะคิดถึงเหมือนกันคุณ AA คุณเลพีนะฮะโอ้ขอบคุณมากหลายท่านเลยคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองคุณจิรทิพย์คุณปัญญาคุณ SV นะครับคุณวิชัยคุณสมคิดคุณนิจลีนะครับที่เพิ่มเติมมาให้คุณนิรวัฒน์คุณพี่วันบางรักคุณชาตรีนะพี่เดือนเพ็ญพี่พัชนีคุณคุณน้อยพี่ประพบพรคุณอั๋นพันท้ายคุณ TWC Pro Service คุณอนุกูลคุณมด X นะฮะโอ้โหหลายท่านเลยนะครับคุณ 3M คุณชมาพรคุณวิชาญนะครับคุณสมคิดคุณตู่ระยองคุณอำนวยคุณมุสิสวัตคุณวิรัตคุณสมทรงนะครับคุณอนุกูลคุณอุทัยนะคุณ AA อีกนะฮะหมดหรือยังไม่แน่ใจถ้าผ่านท่านใดไปหรือว่าถ้าตกหล่นท่านใดไปขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับคุณดุยบอกว่ามีอุบัติเหตุสาทรใต้หน้าเซนหลุยเป็นรถประจำทางชนกับรถเมย์ครับโอ้เราประสานงานสนยานวาให้นะครับคือรถมันติดอยู่แล้วนะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วคู่กรณีเนี่ยเป็นรถใหญ่ด้วยรถเมย์กับรถจักรยานยนต์นะฮะเขาบอกว่าชนกันอยู่ตรงหน้าเซนหลุยเลยโรงพยาบาลนะครับสาทรใต้ติดอยู่แล้วนะหลายท่านบอกว่าติดมากเลยอ่ะสาทรเหนือก็แน่นนะบริเวณจุดดังกล่าวอ่ะยังไงเราประสานงานพื้นที่ให้ละแจ้งไปทางสนยานวาให้นะครับด้านบนสะพานตากสินยังติดเลยอ่ะตอนเนี้ยขนาดบนสะพานปกติขาออกเขาไม่ติดนะนี่ล่าสุดนี่ท้ายจะมาชนสาทรใต้อยู่แล้วเนี่ยบนสะพานตากสินเนี่ยข้ามไปกรุงธนบุรีเนี่ยช้าสลับหยุดนิ่งเลยเอามีขอทางครับแจ้งขอทางพาภรรยาอายุ82ปีนะฮะป่วยมีโรคประจำตัวความดันเบาหวานหัวใจมีอาการอาเจียนอย่างหนักเลยครับตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่สีขาว6ขอไข่นหนู6334กทมอยู่พระราม4ขาออกติดไฟแดง3ย่านอยู่จะไปโรงพยาบาลจุฬานะครับท่านใดที่พบเห็นรถคันดังกล่าวรบกวนเปิดทางให้หน่อยนะครับเป็นรถแท็กซี่สีขาว6ขอไข่นหนู6334กทมตอนนี้อยู่3ย่านครับอยู่ตรงไฟแดง3ย่านพระราม4ขาออกต้องการไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเราเร่งประสานงานให้อยู่นะฮะแจ้งไปทั้งบก02แจ้งไปทั้งพื้นที่ให้รบกวนด้วยนะครับแท็กซี่สีขาว6ขอไข่นหนู6334กทมต้องการพาผู้ป่วยอายุ82ปีนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับโรงพยาบาลจุฬาครับตอนนี้ติดอยู่ที่พระราม4ขาออกบริเวณช่วง3ย่านช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
9: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
10: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
9: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
10: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
9: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
10: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
9: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชูชาติ เย็บใหญ
1: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ของเต็มเนี่ยสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีโรงพยาบาลค่ายเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่
2: ชื่อมีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
3: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่ขอสั่งผู้ที่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ฝนตกหนักมากลมแรงมากในหลายพื้นที่เลย
2: ใช่
1: นะครับก็เหมือนเมื่อวานนะครับลักษณะเนี่ย
2: เมื่อวานหนักกว่านี้นะ
1: บางท่านบอกว่าวันนี้หนักกว่าเมื่อวานนะ
2: ใช่แต่ตรงแถวคลองเตยอ่ะฝนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ลมแรงมาก
1: ลมแรงใช่ไหม
2: ใช่
1: การจราจรก็นี่ตามมา
2: แรง
1: คือไม่รู้จะรายงานเส้นไหนล่ะมันติดไปหมดเลยข้างบนก็ติดเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกโอ้โหด้านบนก็แน่นนะวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นชะลอการเดินทางนะพักหาข้าวหาน้ำทานรับประทานก่อนดีกว่า
2: เ
1: พ
2: รา
1: ะว่า
2: วันศุกร์ยังไม่ต้องรีบกลับบ้าน
1: โอ้โหไปบนถนนนี่รถติดมากนะเดี๋ยวผมย้ำเรื่องนี้ก่อนมีทางคุณชายเขาขอทางพาภรรยานะครับก่อน6โมงเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปละขอทางพาภรรยาอายุ82ปีป่วยเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานหัวใจตอนนี้ท่านอาการอาเจียนอย่างหนักเลยนะอยู่บนรถแท็กซี่สีขาว6ขอไข่นอหนู6334กทม.ตอนนี้อยู่พระราม4ขาออกติดไฟแดงอยู่3ย่านต้องการขอทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะเราประสานงานพื้นที่แจ้งไปทางบก.02ให้แล้วแต่ว่ารถติดขัดมากๆในพื้นที่ใครที่เห็นนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้รถคันนี้ด้วยเป็นแท็กซี่สีขาว6ขอไข่นอหนู6334กทม.นะครับต้องการขอทางไปที่จุฬานะครับไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะพรุ่งนี้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะมีขบวนพาเลทที่เสรีไทยที่ลาดพร้าวนะครับก็ตั้งแต่ช่วง 15:00 นถึง 18:00 นจะปิดเฉพาะช่องทางซ้ายสุดนะฮะ1ช่องนะน้ำขังทางลงวงแหวนอุตสาหกรรมจุดที่จะโค้งซ้ายไปพระราม3ด้านที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกนรนองนะวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับทางในพื้นที่สนบางโพงพางได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงจาก MEA ก็เดี๋ยวคืนนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลให้แล้วก็แจ้งไปทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งไปทางเขตเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาลงพร้อมกันหมดเลยทั้ง MEA ทั้งกทม.สำนักงานเขตทั้งผู้รับจ้างนะฮะก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะประมาณหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปนะจนถึงประมาณช่วงตี5ก็จะมีการปิด1ช่องทางซ้ายสุดระยะทางประมาณ100เมตรเป็นการตรวจสอบบ่อพักตรงจุดระบายน้ำดังกล่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเริ่มทำในช่วงกรมทางหลวงวันนี้ได้เพิ่มเติมกับหัวหน้าทางหลวงสระบุรีหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการปิดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเป็นสะพานต่างระดับแพะโคกที่ลพบุรีจะมุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงเทพมหานครอยู่บนทางหลวง362ตอนวงแหวนรอบนอกเมืองสระบุรีนะครับเริ่มวันพรุ่งนี้20มิถุนายน69จนถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 18:00 นของทุกวันที่จะมีการทำงานเพิ่มเติมกับทางคุณณัฏฐยาได้นะครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์แจ้งเหตุพูดคุยผ่านช่องทาง YouTube กับทาง JS100 Radio Official ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฝากติดตามทาง YouTube กับทางจส100ของพวกเราด้วยช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเดินทางกันต่อกับคุณณัฏฐยาขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:13 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแต่ในส่วนของช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube Live อยากให้คุณผู้ฟังนี่ลองเปิดฟังจสร้อยผ่านทางด้านของ JS100 Radio ทาง YouTube Live กันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีภาพจากในพื้นที่นะคะทั้งในส่วนของเพื่อนสมาชิกที่ส่งมาเรื่องของสภาพการจราจรภาพอุบัติเหตุภาพบรรยากาศณเวลานั้นนะคะที่ส่งมาเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันไปเลยนะบางทีบางภาพที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้เห็นก่อนคุณผู้ฟังนะก็มาเห็นพร้อมๆกันทาง YouTube Line เนี่ยแหละค่ะเลยอยากจะให้มาหลายๆคนนะที่ใช้เส้นทางอยู่ส่งภาพส่งภาพนิ่งภาพเป็นคลิปก็ได้นะคะส่งเข้ามาทาง X ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง LINE Official ของเราแล้วเราก็จะนํามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันในช่องทาง YouTube Live นะคุณผู้ฟังที่ส่งมาก็คงจะอยากเห็นภาพของตัวเองที่ส่งเข้ามารายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะก็ติดตามกันทาง JS100 Radio นะคะช่วงนี้นะคะดูจากทางด้านของแผนที่การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยแดงหมดเรียกว่าแดงมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของฝนตกช่วงก่อน18:00 นด้วยนะคะจริงๆที่แถวๆคลองเตยเนี่ย เมฆคลึ้มมาเลยนะแต่เป็นลักษณะของลมแรงมากกว่าฝนไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะ ลมค่อนข้างที่จะแรงฝนไม่แรงมากแล้วก็ตกไม่นานด้วยนะคะมาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ก่อนนะคะมีคุณอุดมศักดิ์ค่ะแจ้งการจราจรบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย2ช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะบอกว่าเลยจากปากซอยเพชรเกษม63มาเล็กน้อยมีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็ฝนยังตกด้วยนะคะนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะได้รับผลกระทบมาจากลมแรงนะคะไปกันในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดค่ะท่านพันธมิตรโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะสารวัตรเชิญเลยค่ะ
1: ครับสภาพการจราจรนะครับในของพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับช่วงนี้นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยถนนเสียกลื่นนะครับทำให้มีการชะลอตัวนะครับบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุมีการจุดที่จัดทางลงด่วนนะครับทำให้เกิดการชะลอตัวนะครับจุดแล้วก็บริเวณหน้าห้างลมสันนะครับไอ้โทษครับหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็บริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับชะลอตัว3จุดดังกล่าวนะครับให้แถวเนี่ยตอนนี้ยังต่อเนื่องอยู่ในเขตของนครบาล นะครับจะรออยู่ระหว่างเร่งระบายในส่วนของถนนติวานนท์นะครับถนนติวานนท์ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาสะสมที่แยกสวนสมเด็จนะครับแยกแยกเมืองทองติวานนท์นะครับแล้วก็แยกสหกรณ์3นะครับตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของบริเวณแยกสวนสมเด็จเนี่ยจะชะลอตัวต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเลี้ยวขวาเข้าถนนสีสมานได้ไม่ดีนะครับในถนนสีสมานรถมีปริมาณมากนะครับชะลอตัวต่อเนื่องจากบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับจราจรอยู่ระหว่างเร่งระบายให้นะครับในส่วนของกับดันขาออกถนนสีสมานการจราจรก็ตัวได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: หลวงก็มีถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่ยังแน่นอยู่ตรงนี
0: ้สารวัตรครับบนเส้นทางตรงแจ้งวัฒนะนี่มีจุดไหนมีน้ำท่วมขังไหมคะ
1: เบื้องต้นยังไม่มีน้ำท่วมขังครับตอนนี้มีแต่ฝนตกถนนเปียกลื่นครับ
0: ค่ะฝนแรงไหมฮะตอนนี
1: ้ไม่แรงครับฝนเล็กน้อยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เล็กน้อยแต่ถนนเปียกลื่นครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ไม่น่าอาจจะมีช่วงมืดๆนะตอนนี้อาจจะหนักลงมาครับ
0: แต่ลมแรงเนาะใช่ไหมฮะสวัสดิ
1: ์ตอนนี้ลมหมดไปแล้วครับ
0: หมดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลมนิ่งครับแต่ว่าก้อนเมฆดำยังอยู่เหนือพื้นที่
0: ยังอยู่มีโอกาสจะตกไปอีกนะคะค่ะ
1: ใช่ครับอาจจะมีโอกาสตกขึ้นมาอีกครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นอกเหนือจากพื้นที่ของทางด้านของสภ.ปากเกร็ดแล้วนะคะสภาพการจราจรในพื้นที่ทางด้านของถนนงามวงศ์วานตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าไม่แพ้กันเลยนะสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรออกมาที่บริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางพงเพชรออกไปทางด้านของแครายรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าสลับกับหยุดนิ่งไปตลอดเส้นทางเลยนะคะเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรหรือว่าลงไปทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้เนี่ยรถติดขัดท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของช่วงแยกลาดพร้าวแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันรถที่ใช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามาตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกแครายตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวกันมาตั้งแต่บนถนนรัตนาธิเบศรแล้วนะคะท้ายอยู่ตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะคะแล้วก็เข้ามาที่บริเวณแยกแครายต่อเนื่องมาทางพงเพชรบางเขนมาทางด้านของแยกเกษตรในช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ามาตลอดเส้นทางเลยค่ะรถที่จะตรงไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเมื่อเลยจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของเลียบด่วนนะคะในช่วงนี้ในฝั่งทางด้านของเกษตรนวมินทร์แล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยขอย้ำเพิ่มเติมนะคะกรณีที่ทางด้านของคุณชายค่ะขอทางพาผู้ป่วยอายุ82ปีนะมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่บนรถแวน BYD สีขาวทะเบียน6ขอไข่นอหนู6334ตอนที่แจ้งเนี่ยอยู่ที่บนถนนพระราม4ฝั่งขาออกค่ะติดไฟแดงที่บริเวณแยกสำย่านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของโรงพยาบาลจุฬานะล่าสุดคุณชยากรเปลี่ยนเส้นทางมาทางสีพระยาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของสุรวงศ์จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอังรีนะคะแล้วจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของโรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทั้งสน.ปทุมวันแล้วก็ทุ่งมหาเมฆให้ช่วยอำนวยการจราจรในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่บนเส้นทางตอนแรกเนี่ยคุณชายจริงๆคุณชยากรเป็นคนขับรถนะรถคันนี้ BYD สีขาวเป็นรถแบนทะเบียน6ขอไข่นอหนู6334ผู้ป่วยอายุเยอะแล้วนะคะอายุ82ปีแล้วตอนนี้เนี่ยมีอาการอาเจียนหนักด้วยอยู่บนรถคันนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเส้นทางมาทางสี่พระยานะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของสุรวงศ์จากนั้นค่ะก็จะตรงมาที่ตรงบริเวณแยกอังรีดูนังแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้เนี่ยอยู่น่าจะเข้ามาทางด้านของสี่พญาแล้วนะคะแล้วก็จะมาเข้าทางด้านของสุรวงศ์เพื่อที่จะตรงมาที่บริเวณแยกอังรีดูนังนะคะแล้วก็จะเลี้ยวทางด้านพอถึงแยกอังรีเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4แล้วก็จะมาเลี้ยวเข้าทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นทางด้านของรถที่กำลังพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจุฬาณขณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถแวน BYD สีขาวทะเบียน6ขอไข่นอหนู6334วิ่งเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะคะรบกวนช่วยเปิดทางด้วยมีผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะอยู่บนรถคันนี้ค่ะมีข้อมูลสภาพการจราจรจากคุณปิตินะคะคุณปิติใช้ทางด่วนขั้นที่1ค่ะมาจากบางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงช่วงจากต่างระดับท่าเรือนะคะที่จะมุ่งหน้ามาลงพระราม4ตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้าบอกว่าช่วงทางลงพระราม4มีคนเข็นรถจักรยานสวนทางขึ้นมาในช่องทางซ้ายอ้าวจักรยานเนาะขึ้นมาได้ยังไงเอ่ยตอนนี้เราแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนขั้นที่1ให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็มีคุณดุ่ยค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่บริเวณถนนสาทรใต้มาจากแยกซอยสาทร11มาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยมีรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์ไรเดอร์จุดนี้เนี่ยทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเราประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ยานนาวาให้ทราบแล้วนะคะเป็นสภาพการจราจรเป็นอุบัติเหตุนะที่รายงานให้ทราบในช่วงนี้ มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทาง YouTube Live นะคุณภัยรัตน์นะคะคุณภัยรัตน์กำลังเร็วบอกว่าราชดำเนินอย่างติดแดงนะคะอันนี้ใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินอยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคุณภัยรัตน์เดี๋ยวรับฟังตรงนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบการจราจรเส้นทางตรงนี้ให้นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีอุบัติเหตุคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณรยาครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนอะคะ
2: ในส่วนของทางพิเศษฉลองรัฐครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณต่างระดับจตุโชติครับที่จะมุ่งหน้าไปทางลำบุกาครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นรถนั่งบุคคล2คันกับรถกระบะ1คันครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เฉี่ยวชนกันแล้วก็กีดขวางไหลทางซ้ายกับไหลทางขวาครับทำให้ตอนนี้รถต้องวิ่งที่ช่องทางกลางไปครับ
1: ทำไมเขาแยกกันอย่างนี้ล่ะคะซ้ายกับขวา
2: เฉี่ยวชนกันแล้วหมุนไปอยู่ทางซ้ายและขวาเลยครับ
1: โอ้ค่ะ
2: ครับผมก็คือตอนนี้จาก2เลนนะครับจะเหลือแค่เลนกลางเลนเดียวที่พอจะผ่านไปได้แต่ตอนนี้ก็รถติดเลยครับ
1: คันไหนอยู่ทางด้านไหนกันบ้างคะเนี่ย
2: มีที่เห็นจากหน้ากล้องนะครับเบื้องต้นจะมีรถเก๋งสีขาวครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หน้าหันมาตรงข้างก
1: ับ
2: ทางรถไปส่วนทางอาแท้ครับ
1: ค่ะ
2: 1คันครับอยู่ไหลทางซ้ายครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไหลทางขวาเนี่ยจะมีรถกระบะสีดำ1คันกับรถนั่งบุคคลสีดำอีก1คันอยู่ไหลทางขวาครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้คือเขาทางเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วใช่ไหมคะ
2: กำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: อ๋อค่ะมีคนเจ็บไหมคะเท่าที่ดูแล้ว
2: ยังไม่ทราบเลยครับต้องรอเจ้าที่ถึงจุดก่อนครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงที่มาจากทางจตุโชติที่จะมุ่งหน้าไปทางลำลูกกาก่อนที่ถึงแล้วใช่ไหมคะ
2: กำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: อ๋อค่ะมีคนเจ็บไหมคะเท่าที่ดูแล้ว
2: ยังไม่ทราบเลยครับต้องรอเจ้าที่ถึงจุดก่อนครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงที่มา

0: ลาลูกาครับผู้ใหญ่ของกาญจนาพิเศษตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่เป็นไงบ้างรถติดขัดท้ายแถวยาวมากไหมคะเนี่ยตอนนี
0: ้ท้ายตอนนี้ถึงบริเวณเหนือด่านสุขาภิบาล5แล้วครับ
1: โอ้โหค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกไกลไหมคะเนี่ยกว่าจะถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปอะค่ะ
0: สักครู่ครับใกล้ถึงคร
1: ับ ใกล้ถึงแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะมีเพิ่มเติมการจราจรจุดอื่นอีกด้วยเลยไหมคะทีนี้
0: ก็จะมีในส่วนของตัวเมืองครับที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นหลายจุดเลยครับใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะคะ
0: ได้เลยคร
1: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะบนทางด่วนค่ะเป็นทางด่วนอานารงที่มาจากบางจากที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคือเป็นช่วงที่ไปจากจตุโชตนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำลูกกาจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรได้เป็นรถทั้งหมด3คันด้วยกันนะเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะแล้วก็ลักษณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้รถเนี่ยรถเก๋งคันนึงเขาเรียกอะไรหมุนหันหน้าสวนทางรถที่จะวิ่งออกไปเลยนะคะอยู่ในช่องทางขวาอยู่ในช่องทางซ้ายส่วนอีก2คันเป็นรถเก๋งกับรถกระบะอันนี้อยู่ทางด้านของช่องไหลทางขวานะก็แยกกันทั้งซ้ายทั้งขวารถตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ในช่องทางกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปให้การช่วยเหลืออยู่แต่เนื่องจากว่าการเดินจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะเดี๋ยวคงต้องรีบดำเนินการเพราะว่ารถติดค่ะท้ายแถวยาวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณสันนะคะรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของซอยจรสนิทวง13นะคะหรือว่าแยกบางแวกมุ่งหน้ามาทางแยกถนนเพชรเกษมเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบางแวกค่ะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งในช่องทางซ้ายของทางหลักนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวอยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาให้ทราบกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ถนนพระราม3นะคะไปจากทางด้านใต้สะพานพระราม9นะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม3หรือว่าสะพานกรุงเทพในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงบริเวณใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าไปจนถึงขึ้นสะพานพระราม3เลยแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของลงไปที่ถนนรัชดาเลยจากตรงช่วงของแยกมหาสวรรค์ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นรถที่จะตรงไปทางด้านของตลาดพลูก็จะใช้การได้นะคะส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนราชพฤกษ์ช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆขึ้นไปตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะคะส่วนทางด้านกลับกันบนถนนรัชดาที่มาจากท่าพระตลาดพลูมาถึงตรงช่วงบริเวณตัดกับถนนราชพฤกษ์หน้าเดอะมอลล์ท่าพระตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นท้ายแถวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆรถที่เข้ามาทางด้านของแยกใหม่สวรรค์นะก็จะมีรถเยอะส่วนรถที่ขึ้นบนสะพานพระราม3เพื่อที่จะลงมาทางถนนพระราม3ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะลงมาทางด้านของถนนพระราม3มุ่งหน้ามาที่บริเวณใต้สะพานพระราม9ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนรถที่ใช้ทางด้านของสะพานกรุงเทพในช่วงนี้มาลงทางด้านของแยกถนนตกช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณณัฐดนัยนะคะแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาทาง YouTube Live นะคะคุณณัฐดนัยบอกว่าถนนวิภาวดีตรงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ารัชดามีรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่นะคุณณัฐดนัยแจ้งเข้ามาเป็นอุบัติเหตุนะคะตรงถนนวิภาวดีตรงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดามีรถเก๋งชนกันกับรถแท็กซี่นะเดี๋ยวเราประสานงาน

0: างด้านของเจ้าหน้าที่สน.วิภาให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีแบบเนี้ยเจออุบัติเหตุนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง YouTube Live ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามจส100ผ่านทาง YouTube Live เนี่ยก็สามารถพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาทาง YouTube Live ได้เลยนะจะได้ให้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางกันได้นะคะว่าการจราจรในบริเวณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อตอนช่วง 16:30 นค่ะบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าเลยจากโรงเรียนยอแซบอุปถัมภ์มาเล็กน้อยมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายล่าสุดนะเมื่อตอนช่วง 18:20 สภ.โพแก้วแจ้งบอกว่ารถมีปัญหาที่ระบบคันเร่งล่าสุดตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรยังติดขัดสะสมอยู่ในพื้นที่ฝนยังไม่ตกใช่ไหมคะในพื้นที่ฝนยังไม่ตกอ๋อยังมีฝนตกขออภัยยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของสน.ยานนาวาค่ะร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมจะมีสาทรเหนือสาทรใต้มุ่งหน้าสาทรเหนือมุ่งหน้าแยกวิทยุ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้หยุดนิ่งครับหยุดนิ่งเป็นเวลานานนะครับไปทางพระรามสี่ออกวิทยุไม่ทันเลยตัวได้ช้าสำหรับหยุดครับผม
0: ค่ะ
1: แยกสาทรส่วนสาทรใต้ก็เช่นกันขึ้นสะพานก็ได้ช้าสำหรับหยุด
0: ค่ะ
1: แต่ฝนก็หยุดแล้วครับฝนตก
0: ฝนหยุดสนิทเลยไหมหรือว่ายังปล่อยๆอยู่คะ
1: ตรงนี้หยุดแล้วครับ
0: หยุดเลยนะค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าแต่รถยังเสียดลื่น
0: ค่ะ
1: ส่วนด้านเหนือก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับด้านโดยรวมเลยมีปัญหาสาทรเหนือกับสาทรใต้เช่นนั้นแหละครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าจุดอื่นนี้คือเคลื่อนตัวได้แต่ยังรถเยอะอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ต่อเนื่องจากทางด้านของสน.ยานนาวาเลยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปทางด้านของถนนราชพฤกษ์ไปขึ้นต่างระดับสวนเรียบฝั่งนี้เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะขึ้นไปทางด้านของต่างระดับสวนเรียบไปทางกลับประพฤกษ์ก็รถเยอะอยู่แต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านขาเข้ามาจากต่างระดับสวนเรียบมาราชพฤกษ์มาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะเริ่มช้าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตากสินนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปในพื้นที่สน.ประเวศค่ะร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ในพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาสีนครินขาออกครับ
0: ค่ะ
3: ก่อนหน้านั้นต่อเนื่องจากปากการนะและพอทางปากการไปได้มีรถชนอยู่สีนครินทร์45ช่วงนี้เกี่ยวแล้วกำลังเร่งระบายนะครับ
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าพระโขนงก็มีปัญหาเหมือนทุกวันนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ทางสีนุช
0: ค่ะ
3: ก็เห็นไม่มีปัญหาแล้วครับของประเวศ
0: ค่ะค่ะก็คืออุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณปากซอยศรีนครินทร์45เป็นรถอะไรอะคะรองสารวัตรก่อนหน้านี้ที่เกิดอุบัติเหตุ
3: รถนั่งบุคคล2คันครับ
0: แต่เคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะ
3: ใช่ครับเคลื่อนย้ายไปแล้วตอนนี้การจราจรเริ่มดีขึ้นแล้วครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าตรงแหมพอเลยจากพื้นที่ของประเวศมาใช่ไหมก็พอประเจอตรงแถวอุดมสุขนี่ก็ยังเป็นของประเวศอยู่ไหมคะ
3: ไม่แค่ตรงแยกครับตรงกลางแยกก็เร่งระบายไปเขาก็คงหนีไม่ออกครับฝนตกมันครับฝนตกก่อนนะ
0: สีนักลินฝั่งขาออกก็ยังรถเยอะไปตลอดทางเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะส่วนฝั่งขาเข้าเป็นไงบ้างครับขาเข้าตรงแถวพัฒนาการแถวนั้นรถเยอะไหมคะ
3: ขาเข้าช่วงนี้ทางลำสาลีเขารับได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
3: ของผมท้ายแถวพัฒนาการประการด่านสุดท้ายก็อยู่ห่างประมาณ400เมตรเองครับ
0: อ๋อค่ะ
3: เดินตัวได้ตลอดครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ทางด้านของสน.ประเวศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของบริเวณปากซอยช่วงของศรีนครินทร์45ศรีนครินทร์45ก็ก่อนถึงตรงช่วงหน้าซิคอนสแควร์เล็กน้อยอ่ะนะคะประมาณสัก1บล็อกประมาณนี้พอเลยจากจุดนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตอนนี้เนี่ยจริงๆรถที่ใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกศรีนุชนะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณจุดกับรถตรงซอยศรีนครินทร์31มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวช้ากันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณอุโมงค์ตรงศรีอุดมที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกวสิเอี่ยมต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์พอเลยจากหน้าแมคโครศรีนครินทร์มาแล้วทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกศรีเทพานะคะศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าที่มาจากบริเวณการไฟฟ้าสมุทรปราการจะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงแถวแถวศรีเทพานะคะมุ่งหน้าเข้ามาตรงประมาณซอยศรีด่าน3ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกวสิเอี่ยมที่จะมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะมาจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกรณีที่ขอทางไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าปิดอยู่ในรถแวน BYD กำลังนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้ทราบว่าเดินทางผ่านทางด้านของแยกอังรีดูนังแล้วนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลทางด้านถนนอังรีดูนังนะขอให้ทางด้านผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วด้วยนะคะปลอดภัยนะถึงมือคุณหมอถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะนำตัวผู้ป่วยพบแพทย์ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรทางด้านของทั้ง X กันบ้างนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบนทางด่วนขั้นที่2มีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่มาจากด่านรามคำแหงมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านศรีนครินทร์อยู่ตรงบริเวณเหนือด่านเหนือแยกรามคำแหงค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายทำให้รถติดขัดชะลอตัวช้านะคะอันนี้เป็นบนทางด่วนขั้นที่2เป็นรถแท็กซี่ที่จอดเสียนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฝนตกแล้วก็ลมแรงเนี่ยนะคะในพื้นที่ของเขตยานนาวาเนี่ยเขาก็มีต้นไม้หักโค่นลงมาอย่างในช่วงของซอยสาธุประดิษฐ์21เจ้าหน้าที่จากทางด้านของฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจเร่งเข้าพื้นที่นะเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมาให้พ้นกีดขวางนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณอ่างคำขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะบอกว่ารถยางแตกมียางอะไหล่แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางไปรถแท็กซี่โตโยต้าสีเหลืองนะคะทะเบียนททหารสเสือ7061จอดอยู่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะเป็นช่วงจากถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปทางด้านของอำเภอไซน้อยบอกว่าเลยจากบิ๊กซีไซน้อยมาประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะฝากผู้ใช้ทางที่ใช้เส้นทางถนนบางกรวยไซน้อยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางขอความช่วยเหลือแวะช่วยรถของคุณอ่างคำด้วยนะคะพอดียางแตกมียางอะไหล่ค่ะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะคะจอดอยู่ถนนบางกรวยไซน้อยเลยจากบิ๊กซีไซน้อยมาประมาณ100เมตรเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าสีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ7061นะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็พอที่จะช่วยเปลี่ยนยางได้รบกวนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่คุณนัทดนัยบอกว่าถนนวิภาวดีที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เราประสานงานกับทางด้านของสน.วิภาวดีให้รับให้แล้วนะคะแล้วก็มีคุณใหญ่ไงนะอันนี้ชื่อคุณใหญ่ไงขึ้นทางด่วนมาจากแจ้งวัฒนะลงประชาชื่นบอกว่าจ่ายค่าทางด่วน15บาทรอครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงถนนประชาชื่นเลยยังติดอยู่หลังด่านเหมือนเดิมนะโอ้วันนี้สาหัสนะบนทางด่วนสาหัสมากเลยนะคุณผู้ฟังที่ใจเส้นทางอยู่นะขอบพระคุณมากเลยที่แจ้งเข้ามานะเป็นทางด่วนขั้นที่2ใช่ไหมคะขึ้นมาจากแจ้งวัฒนะจะไปลงทางด้านของประชาชื่นเดี๋ยวเนื่องจากว่าเข้าใจว่าทางพื้นล่างเนี่ยเขารถหนาแน่นเลยทำให้รถที่มาจากบนทางด่วนลงไม่ได้ด้วยนะคะหลายเส้นทางแบบว่าติดหนักๆมากเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งสำหรับสภาพการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพื้นราบหรือว่าจะเป็นบนทางด่วนนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันก่อนนะคะออมสินค่ะก็มีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99% ต่อปีให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะเพียงแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นเพียง3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะคะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th แล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทาง GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะในช่วงนี้การจราจรแต่ละเส้นทางณขณะนี้เนี่ยเรียกว่าหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะมองดูแล้วนี่สำหรับใครที่ใช้เส้นทางอย่างทางด้านของถนนวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7นะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลมาทางรัชวิภารถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเรียกว่ารถหนาแน่นนะคะพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรัชวิภามาทางด้านของรัชโยธินตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินส่วนทางด้านกลับกันรัชดา วันนี้รัชดาฝั่งที่มาจากทางรัชดาลพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินมาประชานุกูลช่วงนี้รถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะท้ายเนี่ยชะลอต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกรัชดาลพร้าวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องตามกันมาจนถึงทางด้านของประชานุกูลลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางวงสว่างนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตรงไปทางด้านของสะพานพระราม7ส่วนรถที่ใช้ทางด้านของพิบูลสงครามมาจากทางแยกพิบูลสงครามนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม5ในช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ส่วนฝั่งกลับกันนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วก็บนถนนกรุงเทพนนท์ก็รถเยอะนะตั้งแต่บริเวณแยกวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกติวานนท์รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางแยกวงสว่างช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนติวานนท์มาจากบริเวณแยกติวานนท์นะคะตรงช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปทางแคไลน์ในช่วงนี้โหรถหัวแถวเนี่ยอยู่บนบริเวณแยกแคลายท้ายแถวชะลอตัวใกล้ๆกับทางด้านของแยกติวานนท์แล้วนะคะก็เรียกว่ารถเยอะทีเดียวส่วนฝั่งกลับกันมาจากบริเวณแยกแคลายนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกติวานนท์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางตรงไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมถึงทางด้านของช่องทางออนไลน์ของเราทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube นะหรือว่าจะเป็นทาง X ก็ได้นะคะมีคุณผู้ฟังคุณอันนี้ VVIP หญิงนะบอกว่าใช้บนทางคู่ขนานลอยฟ้ามีรถจอดเสียบนทางคู่ขนานลอยฟ้าเส้นบรมราชชนนีนะคะงั้นมองไม่เห็นว่าเป็นรถอะไรที่จอดเสียอยู่แต่ว่าถนนค่อนข้างที่จะเปียกลื่นแล้วก็รถเยอะด้วยนะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆแล้วก็คุณวัดชื่อยาวมากขออนุญาตใช้ชื่อเรียกชื่อคุณวัดก่อนแล้วกันนะบอกว่าสนามหลวงปิ่นเกล้ารถติดมา1ชั่วโมงแล้วไม่ปล่อยสักทีนะบอกว่ารถติดมา1ชั่วโมงแล้วค่ะไม่ปล่อยสักทีแล้วก็มีคุณชอลลีเหรอคะเส้นนครชัยศรีมุ่งหน้านครปฐมฝนตกหนักค่ะมืดมากน่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของเป็นบรมหรือว่าเป็นทางด้านของถนนเพชรเกษมที่บอกว่าฝนตกหนักมากนะคะโอ้ตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางมีปัญหามากเลยทั้งในเรื่องของรถหนาแน่นแล้วก็ยังมีอุปสรรคเรื่องของฝนลงมาด้วยนะคะมีเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าทางด้านของปิ่นเกล้าใช่ไหมคะที่รถหนาแน่นตรงบริเวณตรงช่วงของเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยคือเลยจากตรงช่วงของเชิงทางขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็คือรถที่มาจากบริเวณแยกผ่านฟ้าเนี่ยนะแยกผ่านพิภพเนี่ยขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตรงเชิงสะพานทางขึ้นพอเลยจากเชิงสะพานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปใช้อีกทีหนึ่งตรงบริเวณอรุณอมรินทร์ออกไปทางด้านของแยกบรมสำหรับรถที่ขึ้นบนทางยกระดับลอยฟ้าเนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะตรงบริเวณที่เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นจุดเดียวกันด้วยหรือเปล่าที่ตรงทางด้านของบรม เดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของสน.ชนะสงครามนะคะท่านพันตำรวจโทอาทิตย์พลังนานะคะรองผู้กำกับจราจรสน.ชนะสงครามค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็เมื่อกี้นะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 17:15 ครับม
0: ี
1: รถเมล์สาย203ครับจอดเสียบนสะพานรัชดำเนินครับขาออก
0: ค่ะ
1: เป็นเหตุให้เบรกล็อกครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะต้องแจ้งตำรวจโครงการพระดำริแล้วก็ทางบริษัทเขาครับมาแก้ไขครับใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรครับ
0: ซึ่
1: งเคลื่อนได้เมื่อเวลาประมาณ 18:45 ครับซึ่งเคลื่อนข้ามไปได้
0: อืมค่ะ
1: ครับเป็นเหตุให้มีปัญหารถสะสมในขาออกและขาเข้าเป็นจำนวนมากครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเอาพ้นกีดขวางไปหรือยังอะคะ
1: เรียบร้อยครับลงสะพานไปแล้วครับ
0: ลงสะพานไปแล้ว
1: ลงสะพานไปแล้วครับ
0: เป็นทางฝั่งที่ฝั่งทางด้านไหนฮะตอนที่เขาจอดเสียอยู่ค่ะ
1: อยู่บนสะพานเลยครับ
0: บนสะพานฝั่งที่จะไปทางบรมหรือว่าลงมาทางผ่านพิภพอะคะ
1: ไปทางบรมครับ
0: ไปทางบรม
1: ออก
0: ขาออกค่ะก็เลยทำให้รถที่ไปจากทางด้านของลาดดำเนินก็มีปัญหาไปด้วยเนื่องจากไปไม่ได้อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในเส้นทางอื่นล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็ทำให้สะสมทุกด้านครับตอนนี้ลาดดำเนินอะไรก็ติดจนในเข้ามาในพื้นที่ของสน.พระราชวังครับในส่วนของหลานหลวงแล้วก็ในส่วนของไอของสน.นางเลิ้งฝั่งถนนหลานหลวงถนน
0: น
1: ครสวรรค์ของสำนักราชก็ติดโดยพื้นที่โดยรอบพื้นที่เลยครับตอนนี้กำลังเรื่องระบายอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วฝนตอนนี้หยุดตกหรือยังคะ
1: ยังครับยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ครับ
0: ยังตกปล่อยๆอยู่นะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้กำกับค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็นะทีนี้น่าจะทราบแล้วนะว่าปัญหามาจากอะไรนะคะตรงทางด้านของบนถนนราชดำเนินที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะของกรณีที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นรถเมย์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีคุณเชอรี่ก็แจ้งเข้ามาบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะคะก็น่าจะเป็นบริเวณที่แบบว่าต่อเนื่องกันนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีสะสมอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะตอนเวลา 18:45 ยังมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนค่ะ51 มิลลิเมตรนะกลุ่มฝนค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวกำลังเคลื่อนตัวออกไปนะคะเดี๋ยวไปกันที่ทางด้านของท่านรองผู้กับจราจรสภ.บางแก้วกันบ้างนะคะท่านพันตำรวจโทโสรสิริกิมหงนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กับค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านตยาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังคงลงปล่อยๆ อยู่นะครับระดับ1ครับตกระดับ4มาประมาณชั่วโมงนึงครับแม่เมกะบางนาไทยวัสดุ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็พอสมควรครับตอนนี้ครับประชาสัมพันธ์นะทางห้างไปแล้วครับว่าถ้ายังไม่รีบร้อนออกมาก็เดินเล่นในห้างไปก่อนครับ
0: ค่ะ
2: ว่าชะลอตัวเหมือนเป็นแน่นเลยครับช่วงนี้ครับชะลอตัวเคลื่อนได้ช้าๆเลยครับ
0: แล้วน้ำมีน้ำท่วมขังด้วยไหมคะ
2: มีครับมีครับมีครับสองช่องทางด้านซ้ายเหมือนเดิมครับ
0: อ๋อตรงแถวหน้า
2: ไทยแต่ไม่สูงมากอธิบายไงดีไม่ได้สูงขนาดจนวิ่งไม่ได้แต่รถไม่วิ่งกันนะครับเพราะน่าจะกลัวเดี๋ยวแบบว่าอาจจะแบบใต้หลุดหรือว่ากันชนล่วงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ช่วงหน้าไทยวัสดุหรือคะหรือเปล่าคะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ตอนเดิมเลยครับ
0: ค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ไหมคะตรงนี้
2: ก็มีลูกน้องโบกอยู่ครับแต่มันไปไม่ได้ครับ
0: อืมค่ะอันนี้พอเลยจากตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุที่มีน้ำท่วมอยู่ตรงนี้แล้วดีขึ้นไหมคะ
2: จะไปพอตรงกับรถกม.7นะครับพอพ้นกม.7ปากซอยลาดวินิจเนี่ยพอพ้นหน้าเดอะกราฟครับก็เคลื่อนตัวขาเข้าได้ดีแล้วครับแต่ต้องทางด่วนเนี่ยต้องทางด่วนไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาหนักคือคู่ขนาน
0: อ่าฮะค่ะ
2: เหมือนโซนรถออกมาจากด่วนกาญจนาด่วนบุรพา
0: ค่ะ
2: มาคู่ขนานทั้งหมดยาวตั้งแต่หน้าห้างเมกะบางนามาถึง เดอะก๊าซเนี่ยครับพอพ้นเดอะก๊าซคู่ขนานหมดแล้วครับมันติดอยู่ที่กับรถเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าแล้วฝั่งขาออกนะคะตอนนี
2: ้ขาออกเหมือนกันครับขาออกก็โซนเนี่ยล็อบเนี่ยครับโซนหน้าเมกาบางนาถึงหน้าลาบินิดเนี่ยครับช่วงกม7กม8มันเป็นจุดกับรถที่ใกล้กันนะครับม
0: ัน
2: ก็พอมันมีน้ำเข้ามาด้วยมันก็จะชะลอตัวเลยจริงๆครับ
0: ค่ะก็มีรถคือจะขึ้นสะพานที่จะเข้าไปเบกะสะพานกับรถอะไรตรงนี้ก็หนาแน่นเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับออกจากซอยรามสองมาก็จะมาขึ้นกับรถมันเขาเรียกไงครับก็ตามสภาพครับที่ฝนตกลงมาชั่วโมงนึงครับ
0: อืมค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนฝั่งขาออกจะหนาแน่นมากกว่าฝั่งขาเข้าไหมฮะหรือว่าพอๆกันทั้งคู่เลยทีนี
2: ้ผมถ้าถามผมว่าพอกันครับตรงนี้มันเป็นทับอะครับท
0: ับ
2: ของภาคตะวันออกคร
0: ับ
2: ผมเพราะว่าออกจากบูรพากาญจนาตอนนี้อยู่ในล็อกเนี่ยครับ
0: อืมค่ะแล้วเราพูดกับข้าส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวที่ได้รับรายงานล่าสุดท้ายไปถึงตรงไหนแล้วฮะ
2: ท้ายอยู่ที่ประมาณกม11ครับ
0: กม11แล้วส่วนฝั่งขาออกล่ะคะตอนนี
2: ้ฝั่งขาออกไม่เยอะครับอยู่นี่ประมาณกม5กม6นะครับที่เช็คดูกับบางนาก็จะมีที่บางนาที่นึงก็จะแน่นพอสมควรเหมือนกันเพราะเมื่อวานก็ที่
0: เมื่อวานก็สาหัสเหมือนกันแถวนี
2: ้ใช่ๆครับ
0: ค
2: ือตอนนี้ถ้าโดนชั่วโมงนึงผมว่าก็ประมาณนี้ครับ
0: ก็จมน้ำนะเรียกว่าจมน้ำกันได้เลยนะอย่างนี
2: ้ครับผมต้องรบกวนขอเรียนพี่น้องประชาชนเลยครับดูพยากรณ์อากาศแล้ววางแผนหน่อยครับถ้าไม่จำเป็นขึ้นทางด่วนบุรพาขึ้นได้ก
0: ็
2: ดีกว่าติดข้างล่างครับผมว่าค่าใช้จ่ายพอกันครับ
0: อ๋อค่ะโอ้ยแล้วจริงๆตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมีรถที่ลงมาจากวงแหวนกาญจนามาสมทบด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับออกจากวงแหวนกาญจนาออกจากมอเตอร์เวย์บางปะอินมาตรงนี้หมดนะครับหน้าเมกาถึงหน้าก๊าซเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าก๊าซเนี่ยพอพ้นก๊าซมาเก็บไปแล้ว
0: ค
2: ู่ขนาดนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปได้เรื่อยๆครับส
0: ่
2: วนใหญ่ตอนนี้ติดกับรถกันอย่างเดียวเลยครับ
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยู่ในห้างสรรพสินค้ายังไงก็อยู่ในพื้นที่ตรงในห้างก่อนละกันจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอยู่บนถนน
2: ใช่ครับทันทงทันข้าวเลยครับจะได้ไม่หงุดหงิดเพิ่มเติมครับก็ออกมาก็ยังหนาแน่นอยู่ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ยังได้พักผ่อนอยู่นะคะไม่ต้องรีบนะคะ
2: ตามสเต็ปเลยครับเย็นวันศุกร์
0: ใช่ฝนตก
2: กับฝนตกมาชั่วโมงกว่าม
0: าครบสูตรเลยนะอันนี้
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะรองผู้กับขา
2: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงต้องเป็นแบ่งที่ท่านรองผู้กับบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยใครอยู่ในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเมกะเป็นเดอะกราสเป็นโลตัสเป็นอะไรแถวเนี้ยโซนนี้ห้างเยอะพักรอก่อนได้เลยนะเพราะออกมาตอนนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็จะเจอเรื่องของรถติดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็จะผ่านเอาหงุดหงิดหิวข้าวหงุดหงิดอีกนะอยู่ในห้างก่อนเย็นๆให้สบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกันได้นะยังไม่ต้องรีบวันนี้เย็นวันศุกร์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวขอไปที่ทางด้านของสน.ดินแดงค่ะร้อยตำรวจเมืองมนสัตบุตรนะคะรองสวัสดิการจรสน.ดินแดงค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ช่วงนี้มาจากประตูน้ำรถมากคร
0: ับ ค่ะ
1: ยังเคลื่อนตัวได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ออกไปทางอุโมงค์รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากรถมากมีฝนตกอยากจะรอตัวหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมเร่งระบายรถให้ครับอยู่ตามรถไฟมักกะสันครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นปัญหาครับเนื่องจากมีฝนตกเลยจะรอตัวครับ
0: ค่ะค่ะฝนยังไม่หยุดอีกเหรอคะตอนนี
1: ้
0: ฝนยังตกอยู่เหรอคะ
1: ตกอย
0: ู่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อค่ะค่ะก็เลยรถยังหนาแน่นอยู่นะแต่ว่ายังพอไปได้ใช่ไหมอันนี้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บนทางด่วนฉลองรัฐมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณเหนือบึงพญาสุเรนตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นรถ3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันแล้วรถเนี่ยคือพอเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันแล้วรถเนี่ยต่างคนต่างไปอยู่ทางไหลทางทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะตอนนี้นี่เขาก็เคลื่อนย้ายเหลืออีก2คันยังกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเพราะว่าต้องรอรถยกมาเคลื่อนย้ายส่วนอีก1คันเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะตอนนี้รถสามารถผ่านในช่องทางกลางแล้วก็ขวาได้แต่ว่ารถเนี่ยยังติดสะสมค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงที่จตุโชตจะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำลูกกาตรงจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุรถ3คันด้วยกันตอนนี้เขากำลังเคลื่อนย้ายกันนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยโหจริงๆจะบอกว่ารถติดต่อเนื่องกันแทบจะทุกพื้นที่เลยนะเดี๋ยวขอไปที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกชวฉัตรสกุลวัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับผมเจ้าสร้อยสวัสดีครับ
0: ค่ะภาษีเจริญเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแต่ช้านะครับช
0: ้
2: าตามสภาพการจราจรที่จะมุ่งหน้าขาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นตกถนนเลื่อนแล้วก็คนรอแท็กซี่ก็เยอ
0: ะ
2: มากครับ
0: ตรงช่วงแถวๆไหนฮะที่บอกว่าคนรอแท็กซี่กันเยอะ
2: BTS บางว่าครับที
0: ่
2: จะมุ่งหน้าไอ้ลั่นพื้นขาออกครับก็รอประมาณก็ประมาณ 40-50 คนได้
0: โอ้โหคือเนื่องจากว่าฝนมันยังตกอยู่ใช่ไหมคนก็เลยมารอแท็กซี่กัน
2: ตกใช่เขาปกติคนพวกนี้เขาจะนั่งวินหรือบางทีก็จะนั่งรถเมย์บ้างอะไรบ้างตอนนี้เขาเรียกมาใช้รถแท็กซี่กันหมดเลยเพราะมันตก
0: โอ้แล้วทำให้ตรงนี้นี่ชะลอกันไปด้วยไหมฮะหรือว่ายังไง
2: ใช่ใช่ใช่ก็รถไม่ชะลอนะครับเพราะรถไปได้เรื่อยๆเพราะแท็กซี่ไม่มีจอดกีดขวางแท็กซี่ขาดตลาดแต่รถบ้านนี่แหละรถชาวบ้านเรานี่แหละครับ
0: มาจอดรอมาร
2: อกับรอญาติครับรอญาติที่กำลังลงจากรถไฟฟ้ามานะครับ
0: ค่ะค่ะดูจากทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาก็รถเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะที่มาตรงบางว่าตรงนี้ค่ะ
2: ขาเข้าก็เยอะคือเขาจะมายูเทิร์นไงครับย
0: ู
2: เทิร์นใต้บางว่าเพื่อจะไปขาออก
0: ค่ะโอ้ค่ะ
2: มื่อถ้าไปสาทรนั้นไม่มีเลย
0: ค่ะนะมีแต่รถกับ
2: ไม่มีเป็นไปเลยรถขาออกเพื่อรับคนที่มีเทิร์นบางว่า
0: ค่ะโอ้ค่ะทุกวันเราจะเห็นว่าเอาแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารแต่วันนี้ผู้โดยสารต้องมารอแท็กซี่สลับกันแล้วนะประกาศ
2: เลยคร
0: ับก็บอกว่าใครขับแท็กซี่อยู่ยังไม่ได้ผู้โดยสารลองอยู่ใกล้ๆวนมาตรงนี้หน่อยผู้โดยสาร
2: รอได้ในห้าง4ข้อน่ะ70กว่าคนน่ะ70กว่าราย
0: รอกันเยอะเลยนะคะ
2: รอเต็มเลย
0: ค่ะ
2: นะคุณต้นครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: มีอะไรก็แจ้งเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.ภาษีเจริญนะคะร้อยตำรวจเอกชวฉัตรสกุลวัฒน์คือทุกวันเนี้ยตรงบริเวณที่ตรงใต้สถานีรถไฟตรงบางว่าผู้ใช้ทางแบบจะโทรศัพท์มาบ่นตลอดบอกว่าเนี่ยจะมีรถแท็กซี่มาจอดรอผู้โดยสาร อยู่ตรงสถานีรถไฟทำให้รถติดบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ไม่มีรถจอดรอนะเพราะว่าขายดีวันนี้ฝนตกปกติเวลาบางคนที่ลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็ใช้บริการของพี่วินปรากฏว่าวันนี้ฝนตกต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางมาทางด้านของรถแท็กซี่นะคะก็เลยทำให้ยังมีผู้โดยสารรอรถแท็กซี่อยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะบก.02เพิ่มเติมบอกว่ารถกระบะจอดเสียบนทางคู่ขนานลอยฟ้าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารถยังสะสมอยู่ค่ะเดี๋ยวไปในพื้นที่ของสน.ปทุมวันกันบ้างท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะคะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะโหนี่พระราม4แล้วก็พื้นที่ปทุมวันก็สาหัสเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: สาหัสเลยครับวันนี้สาหัสมากเพราะว่าตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่ฝนลงเม็ดมานะครับก
0: ็
3: ตอนนี้เลยกันนี้สาหัสอยู่ที่3ย่านนะ3ย่านตอนนี
0: ้ค่ะ
3: ก็ไหลได้บ้างนะแต่ว่ายังสะสมอยู่นะครับเลยเรียก3ย่านอยู่ที่สวัสดิ์วสิทธิ์อยู่ตอนนี
0: ้ค่ะ
3: ก็คือทั้งบนสะพานและพื้นราบเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักปั๊มน้ำมันอ่ะซอย9น่าไม่ถึงซอย5ตอนนี้พระราม4ขาออกนะครับท
0: ั้
3: งบนสะพานและพื้นราบด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะต่อเนื่องตามที่ศูนย์2รายงานนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยไม่เป็นปัญหานะมาจากสายแดงรีมารับได้ตลอดนะไม่มีปัญหาเลยไปสะพานเหลืองไปหัวลำโพงสะดวกเลยนะครับแล้วก็พญาไทขาเข้ามาที่3ย่านเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาตอนนี้ปัญหาของปทุมวันอีกด้านนึงก็คือด้านพระราม1ขาออก
0: ค่ะ
3: นะครับเมื่อกี้บก2ก็แจ้งว่าต่อเนื่องมาเช่นกันนะครับตอนนี้หยุดนิ่งไปถึงเจริญผลพงพระรามเข้าเพชรพระรามก็คือเพชรพระรามบรรทัดทองเลยจะเลี้ยวซ้ายมาปทุมวันไม่ได
0: ้ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับเพราะว่าก็เมื่อยังไงก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าจากพญาไทขาออกเนี่ยตอนนี้รถไปออเลี้ยวขวาไปพระราม1พระราม1ปทุมวันปล่อยไม่ได้เลยท
0: ั
3: ้ง2เลน3เลนนะครับ
0: อันนี้คือปัญหามาจากปัญหาจากอะไรครับพระราม1อ่ะค่ะ
3: พระราม1ขาออกปัญหาเมื่อสักครู่02แจ้งว่าด้านของลุมพินีก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อเนื่องไปอย่างโน้นอโศกอะไรด้านโน้นมาได้กระทบมาถึงปทุมวันนะครับ
0: มันเป็น
3: ใช่ส่วนหนึ่งเข้าเนี่ยไม่เป็นปัญหานะหนึ่งเข้ามาไปพญาไทก็ได้ตามรอบอยู่แล้วนะครับไปพญาไทได้ไม่เป็นปัญหาอะไรไปหนังกีฬาเหมือนทุกวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าสลับด้านก็คือไปหนึ่งออกไม่ได้เลยตอนนี้ไทยขาออกก็หน้ากีฬาเมื่อสักครู่ถึงสามย่านพอดี
0: ค่ะ
3: นะครับก็คือปัญหารถจะเลี้ยวขวาเยอะนะครับปริมาณถ้าเกิดว่าเราใครที่ฟังอยู่ก็พยายามปั้นหน่อยครับค่อยเลี่ยงเส้นทางได้นะครับว่าลิงออกตอนนี้ปัญหาเยอะเลยนะครับก็คือมุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าไปรับประสงค์ในรถหนาแน่นนะครับรถหนาแน่นมากเลยจับกับการที่ว่าพญาไทขาออกก็เป็นปัญหาเช่นกันที่จะเลี้ยวขวาที่จะสุวรรณไปนะครับส่วนมุ่งหน้ารัตวีนี่ไม่เป็นปัญหานะครับมุ่งได้ไปได้นะไปได้จ
0: ะ
3: ไม่ขาออกสะสมไปถึงเจริญผลมาทัดทองเลี้ยวซ้ายมาก็มาไม่ได้นะครับขอถ้าเกิดได้ดีก็ถ้าจะมาพระราม4ก่อยเลี้ยงมาใช้มาทัดทองมาเข้ามาเส้นพระราม4ดีกว่านะเพราะพระราม4ตอนนี้ก็เริ่มได้เป็นรอบๆนะครับไม่ถืออยู่นิ่งนานเหมือนตอนเย็นนะตอนเย็นจะหนักเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้จะได้ตามรอบแล้วตามรอบก็คืออาสาแดงน่าจะไปด่วนไปอะไรเริ่มขยับได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ที่สังเกตแต่ว่าสังเกตอยู่เมื่อสักครู่ตอนนี้เริ่มขยับได้หลายไฟแล้ว
0: ค่ะ
3: กรณีพระราม4ขาออกนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ถ้าเกิดว่าจะใช้พระราม4ก็ไอ้เลี่ยงมาใช้เส้นนี้ดีกว่าไหมครับสะดวกกว่าด้วยตอนนี้เริ่มขยับได้แต่ว่าด้านพระรามหนึ่งนี่หนักเลยครับตอนนี้หนักเลย
0: ค่ะอันนี้คือติดที่ตรงแยกตรงแยกรับประสงค์เท่านั้นใช่ไหมคะ
3: มาต้องน่าจะเลยลุงปีนีมาจากนู้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: จากใต้ทางด่วนอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ไปเลนเดียวนึกออกไหมครับไปคือจากปทุมวันไปถึงรับประสงค์หนึ่งเลน
0: ค่ะ
3: แล้วจะไปคิดลมเบิร์นจิตก็เหลือเลนเดียวไปด้านโน้นนะครับรถก็หนาแน่นอยู่แล้วนะ
0: ใช่แล้วขึ้นทางด่วนก็รถแน่นด้วย
3: ใช่
0: ค่ะ
3: ต้องด้านโน้นปัญหาด้านโน้นดีกว่านะเพราะว่าของปทุมวันตอนนี
0: ้ค
3: ่
0: ะ
3: ถ้าพยายามได้ก็เลี่ยงดีกว่าเลี่ยงเส้นทางดีกว่าครับก็ตอนนี้พระราม4เริ่มสะดวกนะครับผมว่ามาใช้ด้านนี้น่าจะสะดวกกว่า
0: คร
3: ับเพราะว่าบางท่านอาจจะไปในเส้นที่ใกล
0: ้ๆ
3: ค่ะเข้าพระราม4แล้วหลบเข้าสุขุมวิทอะไรก็จะดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปสะสมไปเส้นพระราม1เนี่ยมันจะดูว่ามันเลนเดียวด้วยและหนาแน่นแบบนี้นะครับ
0: ค่ะ
3: นะเพราะว่าทางปทุมวันก็พยายามจะเหลี่ยทุกด้านตอนนี้ประสานน้องๆหลายๆคนเพราะว่าเกรงว่าถ้ามีลงมาอีกนิดเดียวฝนก็อาจจะเป็นปัญหาอีกตอนนี้เริ่มเบาบางลงแต่ว่าถนนยังเป็นเลื่อนนะครับก
0: ็
3: ขอใ ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนะครับในการอุบัติเหตุหลายคันอยู่เมื่อกี้นะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับครับครับก็เป็นห่วงคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนยังไงก็เดี๋ยวสักครู่ถ้าไม่เกิน2ทุ่มก็น่าจะเรียบร้อยแต่วันนี้วันศุกร์ด้วยครับทุกคนก็รีบกลับบ้านกัน
0: ค่ะ
3: เข้าใจ
0: ตามที่สารวัตรบอกดูก็คือว่าพระรามหนึ่งมันยังแน่นอยู่แล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างเช่นบรรทัดทองเนี่ยพอเลยจากแยกเจริญผลถ้ามาออกพระราม4เนี่ยก็ยังดียังใช้ได้พญาไทมาพระราม4ก็ใช้ได้อังรีจากแยกเฉลิมเผ่ามาพระราม4ก็ดีอยู่เหมือนกันนะคือ
3: ใช่ครับยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ขอให้เราดีกว่าเพราะว่ามาถึงแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยเราเลี่ยงเส้นทางได้ก็มาใช้อังรีได้เลยแล้วก็แยกปทุมวันเนี่ยตอนนี้ผมไม่แยกปทุมวันปล่อยเฟสที่เลี้ยวขวามาเส้นพญาไทขาเข้ามาทางย่านเนี่ยเราดีเพิ่มเป็นพิเศษได้เลยเพราะว่ามันใช้ไปได
0: ้
3: ถ้าเกิดตอนนี้กลายเป็นว่าไปยาไทกาออกที่จะเลี้ยวขวาไปตะลักคอนเนี่ยมันเป็นปัญหาด้วยเพราะว่ารถมันจะ 2-3 เลนที่จะเลี้ยวขวากันไป
0: ะ
3: นะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดได้ดีถ้าเกิดฟังอยู่ก็ย้ายกลับรถมาใช้ซอยกลางนะซอยกลางที่เข้าตะลักคอนจะสะดวกกว่าแล้วออกรีไปเพราะว่า1เข้ายังใช้ได้อยู
0: ่
3: จะสะดวกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเพิ่มเสาออกก็ไปอีกเนี่ยตรงนั้นว่าจะรับตังจะเจริญผลได้น้อยลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปื้ออาจจะหนดแห้งน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ชะลอแบบขับไปไม่ได้
0: ขับไม่ได้
3: ครับก็ขอไม่อยากให้ลงมาฝนตกลงมาแล้วกันนะถ้าฝนลงมาก็ปัญหาอีกนะครับตอนนี้ดูแล้วสภาพอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะที่สามย่านก็ถือว่าปล่อยไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ค่ะ
3: นะครับสี่มันได้แต่ว่าถนนเปียกด้วยนะครับคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
3: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะแล้วก็ยังอยู่บนเส้นทางทางด้านของถนนพระรามหนึ่งถ้าเกิดว่าจะตรงมาตรงทางด้านของปทุมวันมาทางด้านของแยกลาประสงค์จริงๆเนี่ยเส้นทางที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งบรรทัดทองพญาไทอังรีดูนังเนี่ยยังใช้การได้หมดเลยนะที่จะมาออกทางด้านของพระราม4นะคะก็สามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้ไปกันที่ทางด้านของท่านพันธุ์ตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญนะคะท่านสารวัตรจราจรสน.บางนาค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะเจอเลยค่ะ
4: ครับก็พื้นที่ของบางนานะครับวันนี้มีฝนตกเมื่อช่วงเย็นแล้วก็ดิบเหมือนเมื่อวานเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็มีน้ำท่วมขังนิดเดียวตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็การจราจรเป็นปกติแล้วครับแยกบางนาโดยรวมก็การจราจรคล่องตัวครับไม่มีรถสายสมท้ายยาวไม่มีแล้วก็ช่องทางด่วนที่จะขึ้นด่วนบางนาเนี่ยในพื้นที่บางนาตั้งแต่กม5มาเนี่ยรถโล่งครับไม่มีติดค้างอะไรไม่มีช้อยยาว
0: ค่ะ
4: ส่วนสีนครินทั้งขาเข้าขาออกการจราจรคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
4: ครับตรงแยกวัดชุ่มแยก101/1นี่ก็เข้าได้ระบายรถออกมาได้ตลอดครับผม
0: ค่ะ
4: ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะสารวัตรครับขาออกของเทพรัตน์เป็นไงบ้าง
4: ขาออกเทพรัตน์คล่องตัวครับเพราะว่ารถขาออกไม่มีปัญหาอยู่แล้วรถของบางนาที่อยู่หน้ากล้องดูกล้องอยู่แยกบางนาก็คล่องตัวดีครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ก็ไม่พอไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็ถือว่าใช้กันได้ดีเลยนะคะ
4: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของสน.บางนานะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนนะคะยังสามารถส่งสภาพการจราจรกันเข้ามาได้ทาง YouTube Live นะคะของเรา JS100 Radio นะคะขอบคุณทุกท่านเลยเพื่อนสมาชิกที่รับฟังอยู่ณขณะนี้เนี่ยดิฉันว่าฟังอยู่แต่ไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามาส่งข้อความมาทักทายสวัสดีกันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดติดอยู่บนเส้นทางไหนต้องการที่จะรายงานสภาพการจราจรก็รายงานผ่านทางด้านของ YouTube Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าไม่ถนัดที่จะพูดคุยทางด้านของทางสายโทรศัพท์ถนัดที่จะรายงานเป็นข้อความได้เลยนะทุกช่องทางที่เราเปิดรับข้อมูลการจราจรจากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันในพื้นที่สน.มักกะสันค่ะร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ในพื้นที่ของสน.มักกะสันเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งเพชรบุรีขาเข้ามุ่งหน้าจากเอกมัยมุ่งหน้ามาพร้อมโรงงานตกเพชรนี่ เคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
5: ซ้ายแต่ว่าถนนยังเปียกเลื่อนนะครับเนื่องจากมีฝนตกครับ
0: ค่ะ
5: ฝนก็ยังตกโรยไปเล็กน้อยอยู่ครับ
0: ค่ะ
5: เปียกเลื่อนรถอาจจะเคลื่อนตัวได้ใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
5: เพชรบุรีขาออกก็เช่นกันครับจากมิตรสัมพันธ์ลุงหน้าประสบเพชรเข้าพร้อมพงศ์สุวิจัยก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ค่ะ
5: ไม่มีท้ายตัดตรงประสบเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้าก็เคลื่อนตัวได้ครับรถยังเยอะอยู่แต่ว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดแค่ช้าจะรอตัวตรงถนนเปียกนะครับ
0: ค่ะ
5: พระรามเก้าพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้าแยกรามบนยกระดับสะพานตรงรามคอนแหงก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับขาเข้าก็ถ้ารับก็ขาเข้าก็ดีครับ
0: ค่ะค่ะ
5: แค่ถนนเปียกเลื่อนอย่างเดียวครับตอนนี้รถก็เลย
0: ชะลอ
5: ความเร็วไม่ได้แต่ว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ค่ะค่ะพระรามเก้าฝั่งขาเข้ายังต่อเนื่องกันมาได้ดีตลอดเลยนะคะ
5: ครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่หยุด
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อเนื่องจากทางด้านของสน.มักกะสันเลยนะมาตรงทางด้านของถนนรามคำแหงมาจากตรงแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามต่อเนื่องออกมาใช้รามคำแหงฝั่งขาออกนะในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงบนทางยกระดับก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะลงจากบนทางยกระดับขึ้นทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่คุณชยากรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยขอทางนำคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬานะคุณชยากรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: คุณชยากรเมื่อสักครู่นี้รับผู้สูงอายุมาจากที่ไหนคะที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
6: จากบางใหญ่ครับ
0: โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ใช่ขึ้นทางด่วนมาลงที่หัวลำโพงก็รถเคลื่อนตัวได้ดีนะแต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยมีฝนตกเริ่มต้นด้วย
0: ค่ะ
6: ช่วงเกือบ18:00 น.เข้าการจราจรก็ปกติก็หนาแน่นอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ลงมาก็สนิทเลยครับ
0: นิ่งเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
0: ับ
6: ครึ่งส่งได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะ
6: โดยเจ้าสารประสานงานตามแยกจุดไฟแดงต่างๆให้ครับ
0: ตอนนั้นลงทางด่วนตรงไหนอะคะ
6: ลงหัวลำโพงครับ
0: ลงหัวลำโพงก็คือตรงช่วงแถวไหนอะตรงแถวมหานครแถวนั้นไหม
6: ถูกครับถูกคร
0: ับแยกมหานครแล้วก็เลยเปลี่ยนเส้น
6: ทางสามย่าน
0: ตอนแรกจะใช้พระราม4ขาออกตรงมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ครับเริ่มจะมานิ่งสนิทจริงๆก็คือแยก3ย่านพญาไทนะครับ
0: แล้วค่ะแล้วพอเราประสานเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้ลองเลี่ยงเส้นทางพระราม4ขาออกก่อนก็เลยเลี้ยวเข้ามาทางด้านของ4พญาหรือไงคะ
6: จริงๆผมตัดสินใจเองครับจุดนี้คร
0: ับ
6: ตัดสินใจเองก็คือผมดูแล้วรอบข้างหน้าเนี่ย20นาทีเนี่ยไม่ขยับเลยครับ
0: นิ่งๆเลยนะ
6: รถท้ายแถวต่อเนื่องถึงแยกไฟแดงเลยก็คือไม่ขยับเลย20นาที
0: ค่ะ
6: แล้วทีนี้ก็มีไฟเขียวเลี้ยวขวาที่จะเลี้ยวขวาไปทางวัดหัวลำโพงและทะลุออกทะลุลงด้านหลังผมก็เลยตัดสินใจไปเส้นลูนครับ
0: อ๋อค่ะจะดูแล้วน่าจะดีกว่านะไปเลี่ยงไปจากอื่น
6: น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่า
0: ค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นผู้คนป่วยท่านเดินทางมาสองท่านใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยเนาะอาการก็
6: ผู้สูงอายุด้วยครับแล้วก็โอเคเบื้องต้นก็ท่านก็ไม่ได้อาการหนักอะไรนะคร
0: ับแต่ถึงมือหมอ
6: เข้าใจอยู่แต่ก็ยังเริ่มหนักบ้าง
0: ค่ะค่ะ
6: รถไม่เคลื่อนตัวเลย
0: โอ้ค่ะแต่ว่าก็พอพ้นจากทางด้านของแยกอังรีทีนี้ก็เข้าทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาเข้าทางด้านหลังได้ดีขึ้นเลย
6: ใช่ครับตอนนี้ลื่นคล่องตัวเลยครับ
0: ค่ะได้ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณชยากร
6: คร
0: ับ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณชยากรนะที่ขอความขอเพื่อนร่วมทางเปิดทางนะคุณชยากรขับรถผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะก็เลยในส่วนนี้ก็เลยแจ้งเข้ามาบอกว่ามาจากบางใหญ่ไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณสมนึกมีอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมคุณสมนึกสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับที่ขาออกครับบนสะพานแยกอ้อมน้อยครับ
0: สะพานข้ามแยกอ้อมน้อยนะคะเป็นรถอะไรอะคะ
7: รถพลิกอัพชนท้ายแท็กซี่ครับ
0: ค่ะ
7: ฝั่งเป็นตอนนี้ยังไม่มีกรรมการเพราะฝนมันตกอยู
0: ่ตกหนักไหมคะฝนตกหนักไหมคะ
7: อันนี้ไปโปรยแล้วฮะ
0: บนสะพานข้ามแยกอ้อมน้อยเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกอะคะ
7: ขาออกครับ
0: ขาออกนะ
7: ครับกลัวจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะ
0: เขาอยู่เลนไหนฮะ
7: เลนขวาครับ
0: อยู่เลนขวานะคะ
7: ครับค
0: ่ะแล้วดูแล้วคือเขายังนั่งอยู่ในรถหรือว่าเขาออกมาน
7: อกรถแล้วมีพิกอัพลงมาอยู่เมื่อกี้เพราะมันใหม่ๆเลยผมผ่านมันใหม่ๆเลย
0: อ๋อค่ะค่ะอ่ะได้
7: ต้องหักว่าระวังผู้ขับหลังกลัวจะมาเร็วแล้วจะ
0: เขาอยู
7: ่ซ้ำซ้อนนะ
0: เขาอยู่เลนขวาด้วยฮะแล้วแล้วมันตรงนั้นมันมืดไหมฮะตรงนั้น
7: ยังมืดนะไฟมันไม่สว่างตรงนั้นฮะบนสะพาน
0: ไม่ค่อยสว่างด้วยนะ
7: คร
0: ับ ได้ค่ะคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรจริงๆแล้วติดไหมฮะตอนนี
7: ้ครับขาออกติดนะขาครับครับ
0: แล้วมันตรงนั้นมันมืดไหมฮะตรงนั้น
7: ยังมืดนะไฟมันไม่สว่างตรงนั้นฮะบนสะพาน
0: ไม่ค่อยสว่างด้วยนะ
7: ครับ
0: ได้ค่ะคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจร

ปรอยด้วยยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณณทีค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกตรงบริเวณแยกโชคชัย4มุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ก่อนถึงซอยลาดพร้าว63เล็กน้อยเป็นรถกระบะชนกับจักรยานยนต์นะก็เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่โชคชัยไปให้แล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านคุณพิจิตนะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกมาจากทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้าไปทางบางพลีตรงช่วงบริเวณต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับวัสลุดค่ะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถเนี่ยจะติดก่อนเข้าถนนบางนาตราดท้ายแถวประมาณ4กิโลเมตรเป็นกาญจนาภิเษกนะคะรถที่มาจากตรงมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะเข้ามาตรงบางแก้วเนี่ยรถค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะท้ายแถวคุณ1ค่ะรายงานพญาไทฝั่งขาเข้ามาจากแยกสามย่านมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันบอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะฝั่งกลับกันนั้นคงเคลื่อนตัวไปได้สามย่านมาทางด้านของแยกปทุมวันใช่ไหมที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านสวัสดิ์จราจรรายงานบอกว่าฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่ารถติดท้ายแถวชนแยกสามย่านไม่ขยับเลยเมื่อตอนช่วงประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะวันนี้สำหรับใครที่สามารถที่จะชะลอเรื่องของการเดินทางในเส้นทางที่รถเยอะๆได้นะคะชะลอการเดินทางไว้ก่อนก็ได้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนะมีคุณมัฟฟินแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ฝั่งสาธุประดิษฐ์ออกมาจากสาธุประดิษฐ์แถวยาวเลยเซ็นทรัลพระราม3ไปแล้วนะคะเป็นบนทางด่วนขั้นที่1เชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะคะตอนนี้ท้ายแถวยาวทีเดียวแล้วก็มีทางคุณเจนนะคะรายงานบนถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าสะพานผ่านฟ้าบอกว่าไฟแดงนานไปไหมครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เปิดไฟเขียวเลยเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณเจนที่ตรงบริเวณถนนลาดดำเนินน่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าเขามีรถจอดเสียคือตอนแรกเนี่ยเป็นรถเมย์พอเคลื่อนย้ายออกไปได้สักพักหนึ่งก็มีรถอีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋งจอดเสียมันก็เลยทำให้เนี่ยท้ายแถวติดขัดต่อเนื่องยาวไปเลยตอนนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายรถไปแล้วนะคะรถที่เขาจอดเสียเข้าใจว่าเดี๋ยวกำลังเร่งระบายรถอยู่ค่ะเข้าใจเลยว่าคนที่ติดอยู่แล้วก็พอเห็นไฟแดงข้างหน้าเนี่ยแดงแล้วเขียวเขียวแล้วแดงแดงแล้วเขียววนอยู่เนี่ยก็เลยจะรู้สึกว่าแบบแหมทำไมไม่ปล่อยฉันสักทีมันนานขนาดนี้นะอันนี้มันเป็นสาเหตุนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้ทางด้านของสะพานพระราม8ในช่วงนี้ก็รถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะรถที่จะใช้ทางด้านของสะพานพระราม8มาจากทางด้านของแยกวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยนะจริงๆมาตั้งแต่ทางด้านของแยกจปร.ใช่ไหมฮะตรงจุดนี้ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นสะพานพระราม8เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยค่ะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางลงอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องจากอรุณอมรินทร์นะขึ้นไปทางด้านของทางยกระดับรอยฟ้าบรมชนนีฝั่งขาออกพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณเลยจากตรงช่วงหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะในฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกของบนทางยกระดับลอยฟ้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณทางด้านของตั้งแต่เลยจากต่างระดับตรงสายใต้เก่าเข้ามาตรงแยกบรมนะก็จะมีรถเยอะแต่บนทางยกระดับนี้ใช้ได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักเรื่องของการจราจรเอาไว้สักครู่นะตอนนี้เนี่ยใครติดอยู่ใจเย็นๆนิดนึงเรามาฟังข่าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณอนัชชาชิมตระกูลค่ะ

0: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณอนัชชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางกองทัพภาคที่2นะคะพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคานาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2และกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างบันไดไม้ขึ้นมาบนปราสาทคานาซึ่งฝ่ายไทยทำลายไปแล้วกว่า250เมตรจากความยาวทั้งสิ้น450เมตรพร้อมวางแนวรั้วลวดหนาม2ชั้นเพื่อความมั่นคงโดยในวันพรุ่งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่2จะเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารไทยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ห้วยตามาเรียใกล้กับเขาพระวิหารอยู่ระหว่างการประชุมและเตรียมเสนอโครงการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่วนเรื่องการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ซึ่งผู้บังคับหน่วยเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าบางสถานการณ์อาจไม่จำเป็นถึงขั้นต้องปะทะหรือใช้อาวุธเช่นเรื่องของการดื่มสุราทะเลาะวิวาทอันนี้ฐานไทยต้องมีวินัยและมีระเบียบที่มากกว่านะคะส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพบหาหรือกับนายฟรองซัววาเรเรียนประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยมีสาระสำคัญก็คือการยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมนายฟรองซัวนะคะได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมกับคุณรัฐบาลและปปช.ที่เชิญให้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความน่าสนใจตลอดจนชื่นชมความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตของไทยทั้งจัดตั้งกลไกประสานงานด้านการต่อต้านการทุจริตการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิดรวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเสริมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตการขับเคลื่อน Open Government และจาก Open Data ยกระดับการบริหารภาครัฐและการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติการสร้างนวัตกรรมไม่ยอมรับการทุจริตเสริมพลังภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะรายงานบอกว่าในเดือนพฤษภาคมของปีนี้มีธุรกิจที่จัดตั้งใหม่7,115 รายเพิ่มขึ้นในละ 10.24 จากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น448รายหรือร้อยละ 6.72 จากช่วงเดียวกัน6ปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม 36,794 รายขณะที่การลงทุนของชาวต่างชาติยังคงขยายตัวต่อเนื่องนายภูมิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดว่ามี3ประเภทธุรกิจที่ขยายตัวอย่างน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะที่1ก็คือธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตรองลงมาคือธุรกิจกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นและธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารนะอันนี้ก็จัดอันดับก็มาทุกครั้งเลยนะเรื่องของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับการลงทุนของชาวต่างชาติในไทยในเดือนพฤษภาคมนะคะมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย90รายส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากจีนนะคะรองลงมาคือสิงคโปร์แล้วก็ไต้หวันนะคะแต่ว่า5เดือนแรกของปีนี้ประเทศที่เข้ามาลงทุน 5อันดับแรกนะคะที่1คือสหรัฐนะคะรองลงมาเป็นจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพุธที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการทำงานให้บริการแบบดิจิตอลแบบ 100% เลยนะคะก็ไม่ต้องวอล์กอินแล้วนะใช้ดิจิตอลนะคะเข้าให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ยุติการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษด้วยนะคะไม่ต้องถ่ายเอกสารนั่นกันแล้วนะ นะแล้วก็ต่างประเทศนะคะประชาชนในกรุงมอสโกรัสเซียนะคะเขาก็รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันนะคะอันนี้เป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่ยูเครนเนี่ยส่งฝูงโดรนเข้าไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันคาปอสเนียอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกในช่วงคืนวันที่17-18มิถุนายนทีนี้ตามรายงานของทางการเนี่ยเขาบอกว่ายูเครนส่งโดรนพิสัยไกลเกือบ200ลำโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกมีผู้บาดเจ็บ17คนแล้วก็มีอีก500ลำในการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในประเทศแต่ว่าสื่อบางสื่อบอกว่ามากถึง1,000ลำก็มีนะคะทีนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเขาได้งานบอกว่าภายในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยสกัดและทำลายโดรนไปเกือบ1,000ลำแล้วก็มีขีปนาวุธกล่อนของยูเครนอีก4ลูกด้วยแล้วก็ยังมีการโจมตีคลังน้ำมันในภูมิภาคลอสตอฟที่อยู่ทางตอนใต้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะสำหรับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกเนี่ยส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงแล้วก็มีเพลิงไหม้ด้วยเขม่าวควันพิษหนาทึบสีดำที่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปรวมตัวกับละอองฝนกลายมาเป็นฝนที่มีคราบน้ำมันและเขม่าวเหนียวสีดำประชาชนในเขตชานเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลูเบอร์ซีบาลาชิก้าและเขตเจเลสโนโดโรชนีต่างก็โพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียแสดงเห็นถึงความเสียหายของเสื้อผ้ารถยนต์อาคารบ้านเรือนนะคะก็ขัดแย้งกับรายงานก่อนหน้านี้ทางการเขาบอกว่าไม่มีฝนสีดำหรือฝนน้ำมันนี่แต่อย่างใดนะแต่พอไปดูในสื่อของรัสเซียเนี่ยเขามีแจ้งเตือนประชาชนนะคะบอกว่าถ้าอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบแน่แนะนำปิดหน้าต่างถ้าในบ้านมีเด็กมีผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นโรคหอบหืดก็อยากให้ย้ายออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในช่องคาบฮอร์มุสเองนะคะตอนนี้เรือบรรทุกน้ำมันและก็ก๊าซเนี่ยก็ทยอยเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสรวมไปถึงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่แบบซูเปอร์แทงเกอร์ติดธงชาติซาอุดีอาระเบีย3ลำมีน้ำมันดิบประมาณ6ล้านบาร์เรลนะคะอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยลงนามในข้อตกลงชั่วคราวกับประธานาธิบดีเปเซสกินแห่งอิหร่านซึ่งรัฐบาลปากีสถานเขาก็ยืนยันด้วยว่าเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่ต้องเสียค่าผ่านทางให้กับอิหร่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่3ลำของบริษัทบารีของซาอุดีอาระเบียเปิดสัญญาณระบบติดตามเรือในอ่าวโอมานคือเรือชาเดนอันนี้เขามีปลายทางอยู่ที่เมืองคิรีญี่ปุ่นมีเรืออวาตัดอันนี้ปลายทางคือเมืองอุนซานเกาหลีใต้อีกเรือคือเรือจาฮัมอันนี้ไม่ได้เปิดเผยแนวทางว่าเขาจะไปส่งที่ไหนนะคะแล้วก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลืออีกหลายลำค่ะที่เตรียมเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสเหมือนกันอย่างเรือบรรทุกก๊าซเมอร์ไลอันนี้เช่าเหมาลำโดยกาตาเอเนอร์จีบอกว่ากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือกาซิมของปากีสถานอีกลำคือเรือชื่อเย่ฉีของCosco Shipping เป็นบริษัทเดินเรือของจีนนะคะก็ไม่ได้ระบุจุดหมายปลายทางว่าจะไปส่งที่ไหนเหมือนกันนะคะก่อนการลงนามข้อตกลงเนี่ยมีเรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า100ลำติดอยู่ภายในซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันใหญ่ขนาดใหญ่ประมาณ30ลำซึ่งแต่ละลำเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถบรรทุกน้ำมันได้ถึง2ล้านบาร์เรลนะคะหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,572.50 จุดลดลง 12.56 จุดหรือร้อยละ 0.79 นะคะมูลค่าการซื้อขาย 68,931.29 ล้านบาทนะเป็นแรงเทขายของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเพราะว่าเขาปรับตัวขึ้นติดต่อกัน7วันแล้วนะคะโดยได้แรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ค่ะปิดตลาดไปที่ระดับ 71,250.06 จุดเพิ่มขึ้น 196.57 จุดหรือร้อยละ 0.28 หุ้นเกาหลีใต้นะคะดัชนีคอมโพสิตเนี่ยปิดลบเพราะว่าเขาปิดบวกมา6วันต่อเนื่องตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นเทขายทำกำไรกันนะคะดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดที่ระดับ 9,052.42 ลดลง 11.42 จุดหรือร้อยละ 0.13 แล้วก็หุ้นออสเตรเลีย ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2เป็นแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะดัชนี S&P ออสเตรเลียนะคะก็ปิดที่8,828.70 จุดลดลง 82.40 จุดเลยละ 0.92 แล้วก็ All Ordinaries นะคะปิดที่ 9,047.30 จุดลดลง 79.50 จุดหรือร้อยละ 0.87 นะคะส่วนหุ้นจีนแล้วก็หุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดทำการนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลแข่งเรือมังกรนะคะน่าดูเหมือนกันนะเทศกาลนี้นะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้คือวันไทยวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ไปเที่ยวทะเลกันไม่เอาอ่ะงั้นไปคาเฟ่ไม่อยากไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้รับแจ้งมาจากทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องนะคะบอกว่าถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกสู่ราชการแจ้งวัฒนะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ยังไม่ทราบคู่กรณีนะคะแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะคะอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบนะคะว่าถูกรถอะไรชนจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะอยู่บนสะพานลอยข้ามแยกสู่ราชการนะก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะบนสะพานข้ามแยกสู่ราชการมีอุบัติเหตุอยู่นะแต่พื้นล่างก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณแจ้งวัฒนะเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณแยกหลัก4ที่จะออกมาตรงหน้าสุรราชการใช้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกก็รถเยอะนะคะก็จะมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้เนี่ยในจุดที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างดำเนินการทำให้การจราจรนั้นติดขัดท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงวงเวียนบางเขนเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าหัวแถวก็จะอยู่ตรงช่วงเนี่ยตรงแถววงเวียนบางเขนเช่นเดียวกันนะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆนะคะท้ายจะอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงแยกตรงหน้าสุรชาการนี่เหมือนกันนะคะก็ตรงนี้ยังไม่ทราบนะคะว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถูกรถอะไรเฉี่ยวชนมีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยยังมีถนนเปียกลื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางก็ต้องระมัดระวังนะคะชะลอมันต้องใช้ความเร็วกันมีผู้ใช้ทางนะคะแจ้งถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ามาจากใต้ทางด่วนอุดรรัตยามาถึงบริเวณถนนเลียบคลองประปาการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสำหรับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณยงยุทธค่ะรายงานถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาออกช่วงที่มาจากสะพานลอยข้ามแยกวสีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางกม.8ในฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันอันนี้ก็ช้าเช่นเดียวกันนะเพิ่มเติมมาว่าที่ตรงบริเวณหน้าโลตัสกม.8จะมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานปริมาณรถเยอะนะคะทำให้รถเนี่ยติดขัดท้ายแถวยาวแล้วก็ยังคงมีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันมีน้ำท่วมเหมือนกันช่วงหน้าเมกะหน้าไทยวัสดุรถแน่นมากท้ายแถวยาวไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเลยนะคุณยงยุทธบอกว่าไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเทพรัตน์ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีทางคุณชัยรัตน์แจ้งถนนกาญจนาภิเษก เป็นวงแหวนตะวันออกนะมอเตอร์เวย์สาย9บางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีช่วงบริเวณต่างระดับอ่อนนุชกิโลเมตรที่55มาทางด้านของวัสลุดการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนเบี่ยงลงถนนปู่เจ้าสมิงพรายกิโลเมตรที่19มีงานซ่อมถนนอยู่ในช่องทางซ้ายประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดท้ายแถวยาว5กิโลเมตรค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะในช่วงเวลานี้สำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเอาจริงเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะที่ท้ายแถวยาวๆนะคะคือโดยเฉพาะในส่วนของมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณตรงบางแก้วตรงทางเชื่อมที่จะลงมาทางเชื่อมบูรพาวิถีนะที่ลงตรงหน้าเมกะเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยรถคือ ตอนนี้ในเส้นทางเนี่ยก็มีแบบเป็นพี่ใหญ่นะที่เป็นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยมาใช้เส้นทางกันเยอะด้วยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยเขาจะใช้เนื่องจากถนนเปียกลื่นด้วยเขาใช้ความเร็วกันไม่ได้มันก็เลยยิ่งทำให้ชะลอตัวกันนะตรงแถวๆประมาณกม3กมที่63บวก000เนี่ยที่จะมาลงตรงช่วงบริเวณหน้าวัสลุดตรงช่วงบริเวณตรงวัสลุดตรงจุดนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณชัยรัตน์ก็รายงานไปนะคะแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะท้ายแถวไปอยู่ตรงช่วงประมาณเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะพอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับที่ตัดกับสุขุมวิท77เข้ามาก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะคือตอนนี้ในทางอ่ะเขายังมีแบบว่าเหมือนกับแบบมีน้ำท่วมขังเล็กๆไม่ใช่น้ำท่วมขังแบบน้ำแบบบนถนนน่ะรถเนี่ยก็ยังใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะช้าชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปจนถึงตรงบริเวณตรงระดับตรงบางแก้วเลยนะคะตรงประมาณกม57เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณตรงต่างระดับตรงบางแก้วไปก็จะคือรถที่จะออกไปทางด้านของทางสุขสวัสดิ์พอเลยจากบางแก้วไปเนี่ยก็จะพอเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังรถเยอะอยู่ตอนนี้เนี่ยท้ายก็อยู่ตรงเหนือตรงช่วงของเหนือถนนเทพารักษ์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก่อนหลังจากที่วันนี้มีฝนตกลงมานะคะอย่างหนักเลยคุณสุภมิตรลายทองค่ะรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็มีฝนเข้าทางมาทางฝั่งทนนะแต่ก็ทางฝั่งทนก็จะมีปัญหาบ้างเช่นถนนท่าข้ามพวกนั้นนะครับจริงๆก็อยู่ในแผนที่เราจะปรับปรุงแล้วแหละได้งบประมาณมาแล้วแต่กำลังหาตัวรูปช่างอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มนะฮะแต่มีแผนหมดแล้วอยู่ใน737จุดที่เราเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับ
0: นะคร
1: ับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็ในเมืองก็ส่วนใหญ่วันนี้มันภาคข้างล่างทางบางนาเหมือนเดิมนะครับบางนาแล้วก็ประเวศนะฮะก็มีตรงแยกสีอุดมก็แห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เซ็นทรัลบางนาวันนี้ในซอยไม่มีจะมีหน้าบิ๊กซีตรงบางนาตากนิดนึงนะครับก็ระบายได้ดีน้ำปัจจุบันแห้งหมดแล้วนะครับมีเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย40ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรครับก็จริงๆพอปลายฝนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ยากิจแก้วลาดกระบังนะครับตอนนี้ก็เอารถโมบายเข้าไปแล้วดังนั้นก็อยู่ในแผนกำลังก่อสร้างอยู
0: ่
1: นะครับกำลังก่อสร้างบ่อสูบน้ำวางท่ออยู่มีแผนหมดแล้วน
0: ะ
1: ครับรอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะแล้วรองผอ.คะตรงซอยข้างเซ็นทรัลเนี่ยเราดำเนินการอะไรได้มั้งไหมคะเพราะว่าฝนตกหนักๆนี่หลายคนบ่นจมน้ำตลอดเลยตรงนั้น
1: บางนาตาด23เป็นที่มันไม่ใช่สาธารณะโดยตรงนะครับเพราะว่าเอกชนเขาไปหารอยู่นะครับก็มีจริงๆมีเครื่องสูบน้ำของเขาอยู่ตรงข้างหน้านะครับแต่ปกติผมเข้าใจว่าข้างหน้าเขาปรับปรุงนะครับหน้าสถานที่หน้าเซ็นทรัลนั่นแหละ
0: แล้วจริงๆมันก็จะเป็นแอ่งอยู่ถามว่าระยะทางไกลยาวไหมมันก็ไม่ไกลก็จะเป็นแอ่งอยู่แค่ช่วงนั้นเลย
1: มันเป็นแอ่งแต่เดิมนี่เมื่อปลายปีฝนที่แล้วเนี่ยเพิร์นเขาผมก็จะว่าความสูบน้ำของเอกชนเขาเนี่ยเขาเดินได้อยู
0: ่
1: มันก็สูบออกมาที่คลองหลอด3ได้แล้วเปิดอุโมงค์หนองบอนแล้วตอนนี้ก็เอาน้ำเข้าตรงนั้นได้แต่ผมก็จะเอาเนี้ยเขาปรับปรุง
0: เ
1: ขาไม่แต่เข้าพื้นที่ไม่ได้นะนะครับเขาล้อมรั้วไว้เราก็ไม่เข้าไม่ได้แต่เราก็สูบข้างนอกออกมาที่ถนนบางนาตากแล้วก็เข้าคลองหลอด3ซึ่งคลองหลอด3เองก็มีงานเขื่อนอยู่ด้วยนะฮะก็กำลังก่อสร้างอยู
0: ่
1: นะครับอาจจะติดตรงนี้นิดนึงแต่
0: อันนี้เรียนสอบถามนิดนึงคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแบบคุยหรือว่าหารือร่วมกันกับทางด้านของเจ้าของพื้นที่เลยเหรอคะหรือว่าให้
1: มันหลายแปลงแล้วก็หารือกันมาหลายปีละก็ไม่ได้ข้อยุติรวมกับเพราะมันอาจจะมีเรื่องของกรรมสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนั้นอยู
0: ่
1: ซึ่งยากแต่ยังไงก็ดีอ่ะถ้าระบบของเขาสมบูรณ์เนี่ยปลายปีที่แล้วมันตกหนักกว่านี้ไม่ได้ท่วมอะไรนะฮะก็เรียนนะฮะแต่จะต้องขอพูดคุยต่อไป นะครับผม
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงเพราะตรงนั้นน่ะมันจะมีทั้งคอนโดมิเนียมมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องผ่านตรงบริเวณตรงจุดที่น้ำสูงๆด้วยเหมือนกัน
1: แต่ท้ายซอยตอนนี้มันก็ไปลงคลองเคล็ดซึ่งแต่มันเข้าอุโมงค์หนองบอนที่เปิดใหม่ได้แล้วแต่อีกคลองเคล็ดวันนี้น้ำต่ำเลยน้ำต่ำเลยต่ำมากด้วย
0: ค่ะเราของก็ในส่วนของกทมทำได้แค่แบบช่วยแบบว่าดึงน้ำตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วก็มีทางกรมทางหลวงทางสำนักงานเขตบางนาก็ช่วยกันทุกรอบด้านนี้เราช่วยกันหมดเลย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผอ.ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คือฝนเนี่ยจะตกแล้วก็คือจะมีพื้นที่ทางโซนตรงเนี้ยแถวพระโขนงประเวศแถวบางนาแถวเนี้ยที่จะมีน้ำสูงๆนะนอกนั้นก็ระบายน้ำกันไปได้ในเวลาที่จะบอกว่าเวลารวดเร็วค่ะคือฝนน่ะตกในเมืองเนี่ยไม่ค่อยหนักมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าจะไปตกโซนทางนี้แหละหาดออกไปทางด้านของทางแถบบางนาพระโขนงส่วนหลวงประเวศอะไรแถวเนี้ยเยอะหน่อยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยฝนตกตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ซอยที่ถามรองผอ.ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยก็คือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็พอเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยระบบของการสูบน้ำมันออกมาแล้วก็ระบายลงเนี่ยมันไม่ทันพอไม่ทันก็เลยทำให้ตรงบริเวณเนี้ยเป็นแอ่งคือมันเป็นแอ่งอยู่แล้วรถขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้จักรยานยนต์ก็ลอยน้ำกันหลายคันอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าอาจจะคือถามให้หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ทำไมถึงเข้าไปทำไม่ได้สักทีนะก็ผอ.ก็บอกรองผอ.บอกแล้วว่าเจรจามาหลายรอบแล้วยังหาข้อยุติไม่ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 13:50 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิดเช่นยาเม็ดรักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิมครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัสทูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอดาราและในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและได้ส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฉลองพระองค์คลุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฉายพระรูปด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสาเกตรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆทั้งนี้ในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณพระตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจัดทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญเวลา 17:11 ประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม นิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปที่สวดทำนองเลื่อนและทำนองลากซุงและวัดปยุรวงศาวาส4รูปซึ่งสวดทำนองเลื่อนและในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดปยุรวงศาวาสรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราช ชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระโดยพระราชวชิระเมธีรองเจ้าคณะภาคเก้าเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิตศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขตะปรมราชกถาโดยในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าด้วยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบและมีพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องตามพระราชสวนีพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำสะท้อนถึงพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ดีแล้วจึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของพระศกนิกรเวลา 14:30 นาทีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจารณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์บริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีชุมพรวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควรตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสดับปกรณ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เสนอตอนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่ากุยบุรีค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตในอดีตพื้นที่ป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าค่อนข้างรุนแรงเมื่อป่าถูกบุกรุกทำลายแหล่งอาหารในฤดูแล้งลดลงฝูงช้างป่าได้ลงมาบุกรุกพื้นที่ทำกินและกินพืชไร่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของราษฎรเป็นประจำจนเกิดข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างป่าความรุนแรงของปัญหาได้ทวีขึ้นเป็นลำดับนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2540เป็นต้นมาช้างป่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายตัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นป่าดังกล่าวจึงได้พระราชทานพระราชดำรัสเมื่อวันที่19มิถุนายน2540ณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความว่าให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีโดยใช้รูปแบบในการฟื้นฟูเช่นเดียวกับการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวช้างป่าจะได้ไม่ออกมารบกวนพื้นที่อื่นๆให้เสียหายลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อดึงช้างป่าให้อยู่ในป่าซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีพระองค์ทรงแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยแนวทางต่างๆสามารถสรุปได้เป็น3ประการดังนี้คือการทำฝายชะลอน้ำเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ในป่าตอนในให้ป่าเกิดความชุ่มชื้นการโปรยเมล็ดหญ้าด้วยเครื่องบินเพื่อให้หญ้าขึ้นในพื้นที่เป็นการเพิ่มอาหารแก่สัตว์ป่าการจัดการแหล่งอาหารในบริเวณป่าด้านในเพื่อให้ช้างป่าหากินอยู่ในบริเวณป่าด้านในและส่งเน้นเรื่องการให้ความปลอดภัยแก่ช้างป่าโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนบนฐานข้อมูลทุกมิติทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการระยะยาวอย่างเป็นระบบเพื่อสนองแนวพระราชดำริช้างป่าควรอยู่ในป่าสามารถเติบโตและอยู่ได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและต่อเนื่องถึงพื้นที่ป่าทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยปราศจากภัยคุกคามภายใต้การจัดการการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าอีกทั้งยังมีการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ป่าด้วยการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทางเลือกและการฝึกอบรมเพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแนวกันชนติดกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีบริเวณหมู่บ้านผู้บอนยานซื่อและบ้านรวมไทยมีรายได้และสามารถอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2: กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยได้รับแจ้งมานะคะจากห้องกู้ภัยว่ามีเหตุไฟไหม้ภายในชุมชนหลังวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้รถดับเพลิงอยู่ในระหว่างเข้าดำเนินการนะคะแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับกรณีที่อุบัติเหตุบนสะพานช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกตรงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดตรงแจ้งวัฒนะนะคะตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของสน.ทุ่ง2ห้องในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตกลงเป็นรถปูนช ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1รายเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะก็เดี๋ยวเราเพิ่มเติมรายงานอุบัติเหตุตรงนี้ให้ทราบกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เนี่ยทราบมาเพียงแต่ว่าเป็นรถปูนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะทางด้านของอ่อนนุชฝั่งขาออกจากบริเวณแยกอ่อนนุชนะมุ่งหน้าไปทางด้านของอ่อนนุช17ตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณปากซอยอ่อนนุช17ทับ1เป็นรถปูน2คันชนกันมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรถเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วละคืออุบัติเหตุตรงจุดนี้นะเขาเคลื่อนย้ายรถไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังน่าจะต้องเร่งระบายรถแหละเพราะว่ารถเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของอ่อนนุชนะตรงช่วงของปากซอยอ่อนนุช17ทับ1นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงบริเวณเส้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกที่บนสะพานข้ามแยกสุรชการแจ้งวัฒนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถผ่านไม่ได้ต้องใช้ทางด้านล่างนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็พอถอยังเดินทางไปไม่ถึงจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกไม่สามารถที่จะใช้บนต้องใช้ทางด้านล่างนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็พอถอยังเดินทางไปไม่ถึงจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนน

0: ้ายมาอยู่ตรงแถวๆตรงชะลอต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของบริเวณแยกลาดประเขาแล้วนะคะในช่วงเวลานี้อันนี้ต่อเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับท่านพันธมตรีสุริศหลวงวงค่ะสวัสดิการจรสอนอทุ่งสองห้องนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับเบื้องต้นทางตัวของพนักงานสอบสวนก็ถึงที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นก็มีญาติเสียชีวิต1รายครับเป็นชายนะครับอายุประมาณ25ปีครับแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกปูน10ล้อครับ
0: ค่ะเป็นรถบรรทุกปูนนะคะ
1: ใช่ครับเป็นรถปูนครับลักษณะของสถานที่เกิดเหตุเป็นสะพานข้ามศูนย์ราชการนะครับตรงหน้าตรงกลางสามารถดีเอสไอครับ
0: ค่ะ
1: ขึ้นสะพานมาประมาณ100เมตรนะครับก็เบื้องต้นเป็นมอเตอร์ไซค์กับเป็นรถสิบล้อครับช่วงเกิดเหตุก็ประมาณสัก40นาทีที่แล้วนะครับผ่านมา
0: ค่ะค่ะ
1: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะแล้วคือเดี๋ยวสารวัตรคะตกลงคือมันเป็นรถมันไม่ใช่รถเขาเรียกอะไรนะที่เป็นโม่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เป็นรถโม่ครับ
0: เป็นรถโม่แล้วเขามายังไงเขาไปชนท้ายหรือว่ายังไงคะ
1: ลักษณะคือขับมาแล้วลื่นล้มก็เข้าล้อครับเข้าล้อเลย
0: ค่ะโอ้ตอนที่เกิดเหตุนี่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถนนใช่ครับขณะที่เกิดเหตุฝนตกครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมรอแพทย์หรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีก็กำลังเก็บนะครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถขึ้นบนสะพานข้ามแยกตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วคะทางด้านล่าง
1: ตอนนี้ก็ยังท้ายหนาแน่นครับเบื้องต้นเนี่ย2661ครับทางก็พร้อมกำลังจราจรเนี่ยอยู่เต็มตาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็อยู่ระหว่างอำนวยครับเบื้องต้นก็ใช้สัญญาณคนนะครับตามจุดทางร่วมทางแยกก็มีจราจรตลอดครับตอนนี้เราก็กำลังช่วยกันเต็มที่ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้มีใครกลับบ้านเลย
0: ค่ะเห็นว่าตอนนี้นี่ท้ายแถวยาวเลยไปทางด้านของวงเวียนแล้วก็ทำให้รามินทราฝั่งขาเข้าติดไปด้วยแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ครับครับเบื้องต้นก็ยืนยันทำไม่เกิน15นาทีจะแล้วเสร็จครับ
0: อ๋อค่ะค่ะส่วนฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นกำลังเคลียร์ผู้เสียชีวิตอยู่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่กำลังจะผ่านตรงนี้เนี่ยไม่ต้องรอขึ้นสะพานขึ้นใช้ทางด้านล่างดีกว่า
1: ด้านล่างได้เลยใช่ครับจริงรถวิ่งได้ตลอดครับวิ่งได้โฟตลอดแต่ว่าด้วยสภาพทางกายภาพแล้วลงช่องซ้าย2ช่องทาง
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะทำให้ชะลอตัวแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งครับยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตรงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าให้วิ่งด้านล่าง2ช่องทางครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของเจ้าวัฒนะฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปากเกร็ดตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณสะพานข้ามแยกตรงหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตรงแถวๆตรง DSI เนี่ยมีคือช่วงบนสะพานนะตรงกลางสะพานขึ้นสะพานมาประมาณสัก100เมตรมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะให้วิ่งทางด้านล่างก่อนวิ่งทางด้านล่างก่อนเลยนะคะจะใช้การได้ดีกว่าเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปจนถึงถนนรามินทราฝั่งขาเข้าแล้วด้วยส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันของเจ้าวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกหลัก4มาจนถึงทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้เนี่ยรถเยอะนะอันนี้น่าจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของพลโยธินฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของสะพานใหม่เนี่ยรถเยอะนะคะช่วงนี้ฝั่งขาออกต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณซอยตรงช่วงของซอยสายหยุดไปนะคะถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นทางด้านของพลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากวงเวียนบางเขนนะคะที่ใช้ฝั่งขาออกไปแต่ว่าฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของสะพานใหม่เข้ามาเนี่ยไม่เป็นปัญหานะแต่ถ้าเกิดจะวนออกไปทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะทีนี้เนี่ยก็ติดขัดต่อเนื่องมาจากจุดอุบัติเหตุตรงบริเวณสะพานข้ามแยกตรงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีไฟไหม้นะคะเพิ่มเติมกรณีไฟไหม้เจ้าหน้าที่เหนือ40123เป็นอาสาบรรเทาสาธารณภัยล่มใส่เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าจุดที่ไฟไหม้เป็นชุมชนด้านหลังวัดแจ้งสิริสัมพันธ์จุดเกิดเหตุค่ะเป็นชุมชนมัสยิดเก่าซอยนนทบุรี13บอกว่าทางที่จะเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยทางแคบมากเลยต้องใช้คนเดินเท้าอย่างเดียวรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงในจุด

0: ่เกิดเหตุนะคะเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเข้าไปควบคุมเพลิงได้ด้วยความยากลำบากนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ภายในชุมชนซึ่งอยู่เป็นชุมชนมัสยิดเก่าอยู่ภายในซอยนนทบุรี13นะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของเหนือ4123นะคะเป็นอาสาบรรเทาสถานภัยล่มใส่นะคะสวัสดีค่ะเหนือ4123ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะเหตุไฟไหม้อะค่ะ
1: ตอนนี้เพลิงได้สงบแล้วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วจุดที่ไฟไหม้อะมันเป็นชุมชนเป็นบ้านลักษณะยังไงอะคะ
1: เป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับเป็นชุมชนเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุนะคะมีใครเห็นไหมมันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
1: อันนี้ไม่ทราบเลยครับอันนี้ไม่ทราบเลยก็คือพอดีว่าผมกับทีมงานไปนั่งกินข้าวอยู่แถวนนทบุรีแล้วก็เลยเปิดวิทยุฟังเขาแจ้งมาก็เลยไปดับอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าจะเข้าไปตรงบริเวณจุดที่ไฟไหม้เนี่ยเข้าลำบากเหมือนกันรถไม่สามารถเข้าไปได้เหรอคะ
1: มันเข้าลำบากครับใช่ครับมันเหมือนกับซอยพระราม6ซอย15ครับ
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วใช่เพราะมันต้องเดินเท้าเข้าไป
0: ใช้วิธีเดินเท้าที่มีเหมือนว่าเป็นทางแค่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้แค่นั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเพลิงควบคุมเพลิงได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คุมเพลิงได้แล้วครับก
0: ็
1: คือเสียหายไปทั้งหมดประมาณ15-16หลังคา
0: โอ้ส่วนมากเป็นบ้านไม้ใช่ไหม
1: เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังครับเพราะตรงนั้นมันเป็นหลังวัดแจ้งนะครับม
0: ัน
1: เป็นชุมชนมัสยิดเป็นชุมชนมัสยิดเก่า
0: ค่ะ
1: แล้วตรงนั้นมันจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากก็จะปลูกติดกันอยู่ประมาณจำนวนอยู่ประมาณที่ถามคนแถวนั้นนะครับเขาบอกว่าปลูกติดกันอยู่ประมาณ100-200หลังคาเรือน
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนค่ะตอนที่เราเข้าไปอะค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดที่เกิดเหตุอะเขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ก็ตอนที่เข้าไปก็คือชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันนะครับเขาก็วิ่งสวนกัน
0: ค่ะ
1: เจ้าที่ดับเพลิงในพื้นที่แล้วก็วิ่งสวนการสายอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: มันเลยทำงานลำบาก
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วตอนนี้มีได้รับรายงานเรื่องของมีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบครับตอนนี้ยังไม่ทราบ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วทางตรงนี้เขาต้องเป็นอบต.ไหมหรือว่าตรงไง
1: น่าจะเป็นของไม่เป็นของอบต.ครับ
0: เป็นของอบต.บางกระสอไหมตรงนี้เขามีเจ้าหน้าที
1: ่ใช่นะ
0: เขามีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปดูแลอะไรยังไงบ้างหรือยังอะคะ
1: ตอนผมเห็นแต่รถน้ำอย่างเดียวครับรถน้ำในพื้นที่มาประมาณถ้าเป็นรถน้ำในพื้นที่น่าจะอยู่ประมาณ5-6 คันแล้วก็เป็นรถน้ำในตัวเมืองมาสนับสนุนอีกประมาณ5 คันรวมทั้งหมด10 คันนะครับแล้วเจ้าหน้าที่อาศัยประมาณ4-5 คันประมาณ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเบื้องต้นที่ดูประเมินด้วยสายตาน่าจะเสียหายไปประมาณ10 กว่าหลังได้นะคะอันนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะก็คือไอตรงชุมชนเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
0: อ๋อก็เธอจะมีแหล่งน้ำตรงนี้อ๋อแสดงว่าจากปากซอยเข้าไปลึกเลยใช่ไหมคะอยู่เกือบท้ายซอยเลยไหม
1: สุดซอยเลยคร
0: ับ อ๋อสุดซอยเลยที่เป็นชุมชนเนี้ยนะคะ
1: ใช่ครับอ๋อ
0: แล้วก็ยังโชคดีที่ว่ามีแหล่งน้ำก็คือเป็นน้ำจากทางด้านท้ายซอยมาตรงนี
1: ้ใช่ครับก็คือว่าเข้าไปในวัดอะครับเข้าไปในวัดแจ้งแล้วก็เอาเครื่องหาผาเนี่ยลงไปสูบน้ำบริเวณท้ายวัดอย่างเงี้ยครับเพราะชุมชนเนี่ยมันติดกับชุมชนติดกับวัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็ทำงานได้เร็วก็คือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะโอ้แต่ว่าจริงๆตอนเนื่องจากว่าเขาเป็นชุมชนแล้วก็บ้านติดกันแบบนี้ก็เวลาไฟไหม้ทีมันก็ลามกันรวดเร็วเหมือนกันนะคะนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป เป็นเจ้าหน้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยล่มไทรนะคะเหนือ14123นะเป็นเหตุเพลิงไหม้ชุมชนด้านหลังวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นชุมชนมัสยิดเก่าภายในซอยนนทบุรี13นะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วเนื่องจากว่าอย่างที่ทางคุณอาสาบอกเนี่ยบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าชุมชนนี้ด้านหลังจะติดกับทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยานะก็เลยจะทำให้มีแหล่งน้ำสามารถที่จะสูบน้ำใช้น้ำจากในเจ้าพระยามาดับเพลิงได้นะแต่ว่าทางเข้าไปก็แคบรถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้ต้องใช้วิธีการเอาเครื่องแบบเครื่องสูบน้ำอ่ะไปติดตั้งอยู่ทางด้านหลังแล้วก็สูบน้ำจากในแม่น้ำขึ้นมาดับเพลิงนะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยน่าจะเสียหายไปประมาณ10กว่าหลังเพราะว่าปลูกติดกันอยู่ในบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งทั้งในเรื่องของต้นเพลิงแล้วก็รวมถึงทางด้านของสาเหตุว่าเพลิงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลิงก็ควบคุมได้แล้วนะแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงของการดับถ่านอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะคุณภูมิค่ะแจ้งไว้บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะช่วงบริเวณโค้งสายใต้เก่ามุ่งหน้ามาทางลงตลิ่งชันในฝั่งขาออกเนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองด้านเพิ่มเติมมาบอกว่าไปเจอรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาก่อนลงตลิ่งชันเล็กน้อยนะคะก่อนถึงทางลงตลิ่งชันเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็คุณไก่บางปะกงบอกว่าภายในซอยบางนาตราด23อันนี้คือเป็นซอยที่อยู่ทางด้านข้างเซ็นทรัลบางนานะคะบอกว่าเข้ามาจากถนนบางนาตราดจะไปออกทางอุดมสุขการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะรถติดทางด้านในเนื่องจากว่าในถนนอุดมสุขขาเข้าที่มาจากปากซอยอุดมสุข60มีร้านอาหารได้ทำให้มีรถจอดข้างทางกันเป็นจำนวนมากเลย ทีเดียวนะได้ทำให้รถออกจากซอยวิ่งลำบากรถเนี่ยติดต่อเนื่องท้ายแถวยาวล้นเข้าไปในซอยเลยนะก็คือรถที่เขาจะไปทานอาหารกันที่ตรงเนี้ยภายในซอยอุดมสุขไม่ใช่ซอยอุดมสุขซอยบางนาตราด23แล้วมันจะไปทะลุออกทางด้านของอุดมสุข60ได้นะคะเขาก็จะจอดรถกันอยู่2ข้างทางเลยทำให้รถที่จะผ่านไปผ่านมาเนี่ยติดขัดต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็คุณโกเมศค่ะแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะคุณโกเมศบอกว่าถนนเอราวัณ1ปทุมธานีช่วงที่มาจากคลองหลวงมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนสีขาวการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มขวางช่องทางซ้ายช่วงประตู8ของวัดพระธรรมกายเป็นช่วงที่แจ้งเข้ามาก่อน2ทุ่มนะคะจุดนั้นมีต้นไม้ล้มอยู่ตรงบริเวณประตู8วัดพระธรรมกายนะคะเลยทำให้การจราจรที่จะผ่านไปตรงบริเวณนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวนะเข้าใจว่าตอนนี้เขาน่าจะมีเรื่องของการไปเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางถนนไปให้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะทาง MEA ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะให้กับบ้านพักแล้วก็สถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินทางสมาร์ทมิเตอร์ก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิตอลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีโดยมีทีม MEAคอยเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวนะคะทางทีมงานค่ะก็จะประสานงานติดต่อกับญาติหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดนะคะเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตเพราะทุกชีวิตมีค่าการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้นะคะก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ค่ะทาง MEA ก็จะมีการแถลงข่าวเปิดโครงการพร้อมกับเปิดรับสมัครในวันที่17มิถุนายนนะอันนี้ก็เพิ่งเปิดในส่วนของโครงการนี้ไปนะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะหรือว่า @MEA Thailandโดยสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเครื่องมือทางการแพทย์เนื่องจากว่ามีผู้ป่วยนะคะก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะทางด้านของ MEA Call Center Online 1130นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าการจราจรที่คุณผู้ฟังมีการรายงานเข้ามานะคะข้อมูลการจราจรตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องของการจราจรขออนุญาตมาที่เหตุเพลิงไหม้ก่อนนะคะที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนหลังวัดแจ้งสิริสัมพันธ์คุณรพีพันธ์สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์สวัสดีค่
1: ะ
0: คุณรพีพันธ์คุณรพีพันธ์อยู่ในจุดที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าทั้งหมดกี่หลัง
0: ค่ะคุณรพีพันธ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนที่เกิดเหตุคุณรพีพันธ์เห็นอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: คือตอนนั้นยังอยู่ที่บ้านค่ะยังไม่ได้เดินมาอีกแถบนึงค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเหรอคะ
1: ใช่มันต้องเดินอีกโซนนึงอะค่ะ
0: ค่ะตรงบริเวณตรงนี้
1: มันอยู่ทีละโซนกัน
0: ค่ะตรงบริเวณตรงที่เพลิงไหม้อ่ะเขาเป็นชุมชนลักษณะยังไงอะคะแบบอยู่
1: เป็นไงเป็นบ้านไม้ค่ะ
0: เป็นบ้านไม้คือ อยู่ติดกับแม่น้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออค่ะแล้วตรงบริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นมัสยิดเก่าเหรอคะ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นของสุเหร่าพนังเก้าค่ะ
0: ค่ะแต่ตรงนี้ชื่อชุมชนอะไรอะคะ
1: ชุมชนวัดแจ้งค่ะวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ค่ะ
0: ชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วพอทราบไหมว่าตรงนี้เขามีบ้านปลูกติดกันนี่เยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะเฉพาะโซนนี้ประมาณ60หลังคาเรือนได้ค่ะ
0: 60หลังคาเรือนส่วนใหญ่เป็นลักษณะยังไงเป็นแบบบ้านชั้นเดียวหรือเป็น2ชั้น
1: บ้านไม้ค่ะ
0: เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นนะคะ
1: ก็มีทั้ง2ชั้นทั้ง1ชั้นค่ะ
0: เออค่ะค่ะแล้วตัวคุณและพี่พันเนี่ยรับทราบเหตุตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมง
1: อะไรนะคะ
0: ตัวคุณและพี่พันนะคะทราบว่าเหตุเพลิงไหม้ตอนกี่โมงอะคะ
1: ประมาณนะครับจำไม่ได้อะจำไม่ได้เพราะว่าน่าจะอยู่มาประมาณต้องดูว่ามีคนโทรเข้าอะ
0: ค่ะอ๋อก็คือเนื่องจากว่าเราอะอยู่ในซอยนี้แต่ว่าอยู่คนละโซนกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวประมาณเกือบสองทุ่มเนาะสอง
0: ค่ะแล้วเรามีใครให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมคะว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงอะค่ะ
1: มันต้องเป็นเจ้าของบ้านค่ะสองทุ่มหน่อยค่ะพอดีว่าจะเป็นเจ้าของบ้านต้องบ้านเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเจ้าของบ้านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุยกับคุณอะไรคะ
2: ปีชาครับ
0: คุณปีชาบ้านถูกไฟไหม้ไปหมดเลยไหม
2: หมดเลยคร
0: ับ ค่ะคุณปีชาอยู่บ้านกับใครอะคะ
2: อยู่กับแม่ครับแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็หลานแล้วก็สะใภ้น้องครับ
0: อยู่กันหลายคนแล้วตอนที่เกิดเหตุมีใครอยู่ในบ้านไหมออกมากันได้หมดไหมคะ
2: ออกหมดครับมีผมกับแม่แล้วก็น้องอยู่ครับแล้วก็ลามไปบ้านน้าชายที่ติดกันบ้านติดกันอีกหลังนึงครับ
0: ย
2: ังออกมาได้หมดครับ
0: ค่ะ
2: คือไหม้หมดทั้งหลังอ่ะ2หลังครับ
0: ค่ะอยู่ตรงบริเวณนั้นนี่เป็นญาติกันหมดเลยมั้ยฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับเกือบเดือนกันครับ
0: ค่ะตอนที่ไฟไหม้อ่ะตัวคุณปีชากับคุณแม่ก็อยู่ในบ้านด้วยใช่มั้ยฮะ
2: แม่อยู่คนเดียวครับผมออกมาอยู่ข้างนอกครับ
0: แม่บอกไหมว่าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติไหมทำก่อนที่เกิดไฟไหม้แรง
2: ไม่ทราบครับก็คือน้าชายเดินมาบอกว่าไฟไหม้แล้วผมก็เอาถังดับเพลิงไปฉีดแล้วก็สายไฟมันก็ช็อตเป๊ะเงี้ยครับแล้วก็ไม่แผ่นเลยครับ
0: ค่ะบ้านอ่ะ
2: เดียวเลยครับไม่
0: บ้านเป็นกี่ชั้นคะ
2: บ
0: ้านกี่ชั้นคะ
2: บ้านผมเป็นบ้านชั้นเดียวครับ
0: บ้านชั้นเดียว
2: สองชั้นครับ
0: แล้วที่บอกว่าไฟไหม้เนี่ยคือไหม้ที่ตรงบ้านน้าหรือบ้านเราก่อน
2: บ้านผมก่อนครับ
0: อ๋ออยู่ทางด้านไหม้จากตรงด้านหลังบ้านหรือว่าไงคะ
2: หลังบ้านครับ
0: หลังบ้านเนาะแล้วตรงโซนหลังบ้านของเราเป็นอะไรอ่ะเป็นครัวหรือเป็นอะไรคะ
2: เป็นห้องนอนของน้องครับ
0: ห้องนอนของน้องโหค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือตอนที่เกิดเหตุคือคุณน้าเดินมาบอกว่าไฟไหม้
2: ใช่ครับผมก็เอาถังดับเพลิงไปดับครับ
0: อืมแต่ว่ามันควบคุมไม่อยู่แล้วเน
2: า
0: ะเดี๋ย
2: วให้พี่ก่อนครับตำรวจ
0: ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวคุยกับพี่หนึ่งก่อน
0: ได้ค่ะค่ะ
2: ต่อไปหนึ่งครับพี่หนึ่ง
0: ค่ะค่ะคุณและพี่พันคะคุณและพี่พันคะสายหลุดไปแล้ววางสายไปแล้วนะอันนี้เป็นเมื่อสักครู่นี้คุณปรีชานะคะเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าบ้านไหม้หมดทั้งหลังเลยนะคะทั้งบ้านของตัวคุณปรีชาเองแล้วก็บ้านของน้านะคะที่อยู่ติดกันแล้วก็บ้านก็อยู่กันหลายคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะโชคดีที่ว่ายังพาคุณแม่ออกมาจากในบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ได้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของข้าวของเดี๋ยวยังไงทางด้านของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาก็คงลงมาสำรวจแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของความช่วยเหลือเดี๋ยวเขาจะมีการดำเนินการนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกนี้ที่คุยคือคุณระพีพันธ์เกตศรีสังค่ะเป็นเลขานุการชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์นะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันอยู่ภายในซอยวัดแจ้งนี่เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละโซนตรงส่วนของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ทางด้านของไปทางท้ายซอยติดกับทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ตอนนี้คร่าวๆนะก็คือว่าน่าจะไหม้ไปประมาณสัก 4-5 หลังได้ที่แน่ๆก็คือมีบ้านของคุณปรีชาที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็บ้านของน้าที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะไหม้หมดเลยเมื่อกี้ว่าจะถามว่าได้มีแบบหยิบฉวยทรัพย์สินอะไรออกมาได้หรือเปล่านะพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเข้ามาพอดีแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยกันให้ข้อมูลทางตำรวจก่อนละกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีบนทางด่วนนะคะที่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึง ตรงบริเวณทางด่วนฉลองรัตน์นะคะที่มีอุบัติเหตุตกลงว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายรถให้พ้นขีดขวางได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเติมบนทางด่วนฉลองรัตน์เคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ชนกันตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก6โมงเศษๆก่อน6โมงครึ่งนะคะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งกับรถกระบะรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะแล้วก็รถเนี่ยมันเสียหลักปัดแบบว่าหน้าหันมาอีกทางด้านอีกทางด้านหนึ่งสวนทางกันเลยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางกันไปหมดแล้วนะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือฝนตกถนนลื่นเลยทำให้เกิดอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในส่วนของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราเดี๋ยวนะเราไปพักกันเลยก่อนเลยค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะไทยส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันครอสเดินหน้าเลือกประธานคณะกรรมาธิการร่วมกันภายใน30วันวางแก้ไขข้อพิพาทกำหนดเขตทางทะเลอย่างสันติพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันนี้ประเทศไทยได้นำส่งหนังสือตรอบของไทยให้กัมพูชาเพื่อแจ้งการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือถึงไทยแจ้งการเริ่มกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในการนี้ฝ่ายไทยได้แจ้งการแต่งตั้งนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นตัวแทนและรองตัวแทนในกระบวนการประนอมตามลำดับรวมทั้งได้แจ้งชื่อผู้ประนอม2คนที่ฝ่ายไทยแต่งตั้งได้แก่ผู้พิพากษาอันเบิร์ตเจฮอฟแมนสัญชาติแอฟริกาใต้และผู้พิพากษารูดิเกอร์วอลฟุมสัญชาติเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้ว่าเป็นไปเพื่อการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคอสเท่านั้นทั้งนี้ภายใน30วันหลังจากนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมต่อไปโดยประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อที่โฆษกกองทัพบกยืนยันพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและเดินหน้าเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ควบคู่กับกระบวนการทางการทูตคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
3: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสภาพพื้นที่จริงและรับรู้ถึงความยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์อธิปไตยตามแนวชายแดนซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนเป็นภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากและต้องอาศัยความพร้อมของกำลังพลอยู่ตลอดเวลาโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าพื้นที่สูงตามแนวชายแดนซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญปัจจุบันมากกว่าร้อยละ90อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่ากองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทต่อทุกความเคลื่อนไหวแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะดำเนินไปในมิติของการเจรจาและการทูตก็ตามทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินงาน3ด้านสำคัญได้แก่การเฝ้าตรวจและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงการปรับปรุงที่มั่นและเส้นทางส่งกำลังเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจยึดถือความปลอดภัยสูงสุดของกำลังพลและประชาชนควบคู่กับการปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
4: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณทิตินะคะแจ้งเข้ามาใช้เส้นทางทางหลวง323ถนนแสงชูโตจังหวัดราชบุรีค่ะช่วงที่มาจากต่างระดับบ้านโป่งมุ่งหน้ามาที่อำเภอท่ามะกาการจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงแยกหัวโป่งประมาณ100เมตรมีรถพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เนี่ยมีฝนตกด้วยนะบอกว่ารถไม่รู้ไปจอดต่อท้ายเพราะว่าติดไฟแดงอ๋อคิดว่ารถติดไฟแดงก็เลยไปจอดต่อท้ายเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะตกลงคือเป็นรถเขาจอดอยู่ในช่องทางขวาจอดเสียนะรถที่กำลังติดไฟแดงตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจอดเสียเลยไปต่อท้ายเลยทำให้การจราจรเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะสำหรับจุดนี้ตรงบริเวณถนนแสงชูโตนะตรงช่วงบริเวณแยกหัวโป่งประมาณ100เมตรตรงจุดนั้นก็เป็นในส่วนของรถจอดเสียแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาค่ะคุณประภาสนะคะรายงานอุบัติเหตุบนสะพานพระรามสี่ฝั่งขาออกกลางสะพานเลยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีมีคนเจ็บด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เลยมาลงมาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงบริเวณคลองพระอุดมมุ่งหน้ามาต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะตรงบริเวณตรงข้ามกับปั๊ม PTT Station มีรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะชะลอตัวผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะเป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของคุณประภาสรายงานมา2จุดเลยนะต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราขอมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ข่าวที่แบบว่าทุกคนทั่วโลกจับตาดูกันอยู่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีต้องเรียกว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะว่าทางด้านของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเขาได้มีการเซ็น MOU กันนะเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดยิง60วันโดยจะมีเงื่อนไขมีข้อต่างๆที่ตกลงกัน14ข้อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวมาบอกว่าจะมีการระงับ MOU นี้เป็นการชั่วคราวนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องในส่วนของ MOU นี้ก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเรามีสายของรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะอยู่ในสายกับเราจะมาคุยกับอาจารย์ให้วิเคราะห์ในส่วนของ MOU อันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ประยางครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพูดถึงว่า14ข้อตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของการดีลแบบ60วันตรงนี้ในกรอบ60วันตรงนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆการเจรจาในหลักการเรื่องการยุติการสู้รบนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็การจัดการกับปัญหานิวเคลียร์ซึ่งเป็น3เรื่องหลักรวมทั้งการยุติการสู้รบเนี่ยมีเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับใน14ข้อก็ถือว่าตกลงกันในหลักการในภาพรว
0: ม
1: ไปแล้วนะครับด้วยการเจรจาทางลับนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเผยการออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางระบบออนไลน์หรือว่าทางเอกสารบางส่วนไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมีการลงนามด้วยตนเองในระดับสูงอย่างเช่นทางฝ่ายสหรัฐก็มีรองประธานาธิบดีนะครับเจดีแวนแต่มันเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วการสู้รบกันในเลบานอนที่เป็นเงื่อนไขสำคัญก็ยังไม่ได้หยุดทั้งหมดนะครับมีการปะทะกันที่เราทราบนะครับมีการโต้ตอบกันไปกันมาก็เลยทำให้ทั้งอิหร่านเนี่ยชะงักนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะเข้าสู่การลงนามอย่างเป็นทางการแต่ขณะนี้มีข่าวออกมาเพิ่มนะครับเติมว่าการเจรจาหยุดยิงของระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะตกลงกันได้นะครับอิสราเอลเนี่ยได้ส่งกองกำลังเข้าไปที่เลบานอนทางตอนใต้แล้วก็ลุกขึ้นไปที่ชานเมืองของกรุงเบรุตสักพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆเราก็คาดเดาได้ว่าไทยเซลซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลง14ข้อเนี่ยอยากจะบุกเข้าไปเพื่อพยายามที่จะ าจจะจับกลุ่มหรือว่าสังหารผู้นำของฮิสบอลเลาะห์นะครับแล้วก็มีแรงกดดันจากในประเทศค่อนข้างเยอะแต่ขณะนี้ทางสหรัฐก็กดดันอิสราเอลแล้วก็เข้าใจว่าทางเลบานอนซึ่งขณะนี้เจรจากับอิสราเอลหลายรอบซึ่งปกติ2ประเทศเนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยนะครับแล้วก็ได้เจรจากันหลายรอบแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เชื่อว่าบรรลุนะครับก็ตกลงขั้นต้นว่าจะหยุดยิงก็เป็นไปได้โดยสรุปนะครับว
0: ่
1: าอิหร่านก็จะกลับมานะครับเดินหน้าตามข้อตกลงนะครับแต่ว่าวงหารือที่จะเริ่มต้น60วันนับแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการลงนามกันน
0: ะครับ
1: ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปอีกสักพักนึงครับ
0: อืมค่ะอาจารย์คะในส่วนของMOU 14ข้อเนี่ยอย่างแรกหลักๆเลยก็คือเรื่องของการยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็เรื่องของการเปิดช่องแคบเฮอร์มูสแล้วก็ยังมีประเด็นที่หลายๆคนที่ทั่วโลกน่าจะจับตาอยู่จับตาดูอยู่เรื่องของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู $300,000,000ซึ่งตอนหลังทรัมป์ก็ออกมาพูดเองบอกว่าเขาจะไม่ให้สหรัฐเสียแม้แต่เซนเดียวอันนี้มันหมายความว่าไงเพราะมันก็อยู่ใน MOU ด้วยค่ะ
1: ครับคือก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่า MOU หรือบันทึกถ้วยจำที่เป็นโครงการที่เปิดเผยออกมานี่รายละเอียดมีไม่มากเลยนะครับ
0: อ
1: ันนั้นคือข้อแรกนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่การเจรจาทางเทคนิคอีก60วันรายละเอียดบางส่วนเช่นเรื่องของเงินที่ถูกอายัดไปของอิหร่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยมาทั้งหมดจริงๆเลยก็ได้นะครับว่าที่อายัดไปประมาณ 2,400 ล้านเหรียญเนี่ยจริงๆมันมากกว่านั้น10เท่าอย่างที่หลายคนสังเกตหรือไม
0: ่
1: นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องส่วนความบาดนี่มันยาวนานมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ที่อิหร่านเปลี่ยนมาเป็นระบอบรัฐอิสลามก็มีการความบาดต่อเนื่องมา47ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลายระดับหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อตกลง14ข้อนะครับซึ่งลดลงมาจาก24ข้อจนมาเหลือ20ข้อนะครับแล้วก็เหลือ14ข้อเนี่ยสรุปกันได้ประมาณ5กลุ่มใหญ่ๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกหรือว่าข้อแรกๆก็จะเป็นเรื่องการยุติการสู้รบนะครับในทุกที่ทุกสมรภูมินะครับรวมทั้งทางสหรัฐไปขยายว่าจะต้องหยุดการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายที่สหรัฐขึ้นทะเบียนไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแรกซึ่งแท้จริงแค่ไหนก็ต้องไปคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สองที่น่าสนใจที่สุดอีกข้อนึงที่เป็นตัวชี้วัดว่าอิหร่านเนี่ย ก็ถือว่าได้รับชัยชนะในแง่นี้ก็คือสหรัฐยืนยันที่จะเคารพอธิปไตยดินแดนของอิหร่านจะไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับของอิหร่านอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับจนทำให้ฝ่ายค้านของสหรัฐออกมาโจมตีว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าที่ประกาศว่าจะไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกโจมตีเยอะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านที่จะดำรงคงอยู่แล้วก็ไม่ถูกเข้าแทรกแซงหรือว่าถูกทำลายแบบเดิมอีกนะครับถ้าถือว่าสหรัฐจะยึดมั่นตามสัญญานี้ซึ่งก็หลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องที่สามข้อเรื่องแรกเรื่องติดการสู้รบในข้อที่หนึ่งเนี่ยจริงๆก็รวมเรื่องการปิดอ่าวยุติการปิดอ่าวนะครับซึ่งจะต้องเริ่มภายใน30วันแล้วก็ภายใน60วันเนี่ยทางอิหร่านจะต้องจัดระบบขึ้นมาใหม่กับโอมานนะครับว่าจะเก็บเงินอย่างไรจะงดเก็บเงินอย่างไรนะครับชั่วคราว60วันเนี่ยจะต้องงดเก็บเงินแล้วก็ถ้ากลับไปเก็บเงินเนี่ยจะต้องมีระบบสากลนะครับที่รองรับได้อันนี้ก็อยู่ในข้อตกลงที่4ข้อตกลงที่5ซึ่งจริงๆอยู่ในกลุ่มแรกพอยุติการสู้รบก็ต้องยุติการปิดอ่าวไปด้วยรวมทั้งสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องถอนกำลัง 50,000 นายออกมาจากบริเวณนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสหรัฐไม่ถอนก็ไม่มีความเข้าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2เรื่องนอกจากจะเรื่องการยุติการสู้รบแล้วเปิดอ่าวแล้วเรื่องที่สองเคารพอธิปไตยดินแดนเรื่องที่สามที่เมื่อกี้นักปรัชญาคุยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับยกเลิกการคำบาตรสองระดับที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ระดับที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าขายพลังงานแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้าถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของเงินตราเรื่องของธนาคารซึ่งธุรกิจธุรกรรมของอิหร่านโดนคำบาตรหลายชั้นหลายระดับจนไม่สามารถค้าขายโดยปกติได้นะครับ47ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ายกเลิกตรงนี้นะครับอิหร่านก็สามารถที่จะค้าขายได้แล้วก็เงินทรัพย์สินที่อายัดซึ่งมีอยู่หลายแห่งน ะครับแล้วก็หลายก้อนนะครับก็ต้องคืนแต่ว่าการคืนที่สหรัฐบอกก็จะคืนเป็นงวดๆจะคืนเป็นชุดๆจะคืนตามพฤติกรรมของนิวานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็ไม่แน่ใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรและสุดท้ายกองทุนพัฒนาฟื้นฟูนิวานนะครับที่ตั้งไว้ประมาณ300,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: ซึ่งว่ากันว่าเป็นเงินบริจาคจากประเทศในตะวันออกกลางด้วยนะครับและอาจจะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ต้องการเข้าไปลงทุนเข้าไปฟื้นฟู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นิวานเปิดประเทศได้นะครับน้ำมันสำรองก็มีเยอะนะครับเป็นระดับต้นๆของโลกหลายกลุ่มทุนก็อยากจะเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปพัฒนาตรงนั้นรวมทั้งไทยเองก็มีสัมปทานขุดหาน้ำมันในอิหร่านอยู่นะครับค้างอยู่แล้วก็เราโดนมติคว่ำบาตรนะครับของสหประชาชาติของสหรัฐเราก็เลยเข้าไปไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนะครับถ้าเปิดได้ยกเลิกการคว่ำบาตรได้เราก็เข้าไปนะครับซื้อน้ำมันแล้วก็ลงทุนสัมปทานหาน้ำมันได้เพิ่มนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายหวังไว้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆก็ถือว่าทุกฝ่ายก็ได้รับชัยชนะนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจก็จะฟื้นฟูก็จะมีการลงทุนนะครับกล
0: ุ
1: ่มทุนทั้งตะวันตกตะวันออกก็จะเข้าไปลงทุนเข้าไปค้าขายคนหลายแสนคนที่เคยมาเมืองไทยชาวอิหร่านก็จะมีรายได้นะครับมีกำลังซื้อแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็เป็นไปได้นะครับจริงๆชัยชนะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อแรกว่าถ้าไม่มีการสู้รบประชาชนที่โดนลูกหลงประชาชนที่ไม่รู้หน่อยเนี่ยหรือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเรื่องของราคาต่างๆพลังงานสินค้าบริการกระทบกับเราด้วยพวกเราก็ต้องถือว่าเป็นพวกที่ได้รับผลดีไปด้วยนะครับถ้าเขาหยุดรบกันได้จริง
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายก็มีเรื่องนิวเคลียร์ครับซ
0: ึ่
1: งละเอียดอ่อนที่สุดนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนนอกเหนือไปจากกรอบเดิมของที่รัฐบาลประธานดีโอบามาเคยทำไว้ที่เรียกว่า JCPOA นะครับที่อิหร่านจะต้องให้เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะต้องให้กระบวนพลังงานปรมาณูสากลเข้ามาตามกฎของสนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์นะครับ แต่ว่าปัญหาใหญ่คือว่าแร่กัมมันตภาพรังสียูเรเนียมซึ่งประมาณเกือบ1,000 ปอนด์นะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสักประมาณ970 ปอนด์เนี่ยที่เพิ่มสมรรถนะไปแล้ว 60% หมายความว่าถ้าเพิ่มได้ถึง 90% มันใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะได้อาวุธนิวเคลียร์ประมาณ10หัวหรือ10ลูกนะครับตรงนั้นจะทำลายยังไงนะครับจะฝังกลบยังไงหรือจะลดสมรรถนะยังไงมีหลายวิธีนะครับทางเทคนิ
0: ค
1: ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็จะตกเถียงกันภายใน60 วันนะครับว่าจะปล่อยให้มันผงหรือว่าจะให้เวลาฝังกลบไว้หรือว่าจะเอาออกมาลดสมรรถนะลงหรือว่าจะไปเก็บไปที่ไหนซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูกันจริงๆแล้วอิหร่านก็ไม่ยอมไม่ง่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องการหลักประกันความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับและในอนาคตเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องใช้ตรงนี้เป็นการต่อรองแต่ขณะนี้ก็เชื่อกันว่
0: า
1: เครื่องไม้เครื่องมือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ
0: ู
1: กทำลายถูกโจมตีถูกสังหารที่วันนี้ประธานดีเจดีแวนพูดนะครับว่าถ้าจะทำใหม่จริงเนี่ยต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเพราะพอตกลงกันได้หมดปุ๊บนะครับก็จะต้องเซ็น MOU อีกนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อตกลงทั้งหมดภายใน60 วันที่คุยกันหลัง60 วันพอข้อตกลงเสร็จแล้วสุดท้ายข้อที่14ครับ
0: ก
1: ็ต้องกลับไปที่สหประชาชาตินะครับในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยนะครับออกข้อมติเข้ามาก็หมายความว่าจะถูกกำกับโดยนานาชาติและสหประชาชาตินะครับคือตรงนั้นสหรัฐอเมริกาก็ยังมีสิทธิ์ยับยั้งอีก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือใช้วีโต้ก็หลายขั้นตอนมากครับแต่ว่าในภาพรวมก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ยังไม่ปรากฏแล้วก็ความผันผวนก็มีมาตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงวันนี้ครับที่ยังลงนามกันไม่ได้ก็ต้องทำใจซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าหลายท่านก็คงทราบนะครับสิงหาเนี่ยเราจ่ายไปแล้วนะครับ77 เหรียญ77 เหรียญ73 เซนต์ของเบรนท์นะครับราคานั้นเนี่ยสูงกว่าราคาที่เริ่มลบกันในเดือนกุมภาพันธ์ถึง 7% เกือบ 10% นะครับก็หมายความว่าน้ำมันสิงหาเนี่ยเราจ่ายไปแล้วนะครับ77 เหรียญ77 เหรียญ73 เซนต์ของเบรนท์นะครับราคานั้นเนี่ยสูงกว่าราคาที่เริ่มลบกันในเดือนกุมภาพันธ์

0: ถ้าสถานการณ์60วันนี้ไปได้ดีดีหรือว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจว่าสถานการณ์มันก็น่าจะไม่ผกผันมากกว่าน
1: ี
0: ้ถ้าตัดสินใจช่วยพยุงราคาลดราคาน้ำมันลงมาเราก็คงจะสบายกันขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนย้อนไปถามในส่วนของการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์สมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเขามีข้อตกลงแบบบางประเด็นที่แบบเขายังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ทางด้านของสหรัฐนี่เขาจะมีการเข้าไปกดดันอิสราเอลเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่า MOU อันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทางด้านของอิสราเอลที่ไปเซ็นร่วมกับทางด้านของสหรัฐอะค่ะ
0: ใช่ครับก็เขากดดันอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้เพียงพอทั้งหมดแต่จริงๆหลายประเทศก็กดดันนะครับที่สำคัญซาอุดิอาระเบียตุรกีนะครับอียิปต์ UAE นะครับกาตาร์แล้วอีกหลายประเทศร่วมกันนะครับรวมทั้งฝั่งยุโรปด้วยก็ร่วมกันพยายามกดดันอิสราเอลในหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับชาวยูเขามองว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการสำคัญที่จะเข้าไปสกัดกั้นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับไม่ให้ยึดครองเลบานอนแล้วก็เขาก็ขยายการครอบครองแล้วก็วางกำลังไว้ในเลบานอนเยอะนะครับแล้วก็ได้ความสนับสนุนจากชาวยิวจำนวนมากนะครับแล้วก็มีฝ่ายค้านของอิสราเอลก็ออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรีของเขาว่าจะไปยอ
1: ม
0: สหรัฐนะครับหรือว่าประเทศอื่นจะไปให้ประเทศอื่นตัดสินใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของเขา
1: ค
0: ่ะนะครับอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ผกผันแต่ว่าเราก็หวังว่าอิสราเอลจะลดระดับลงนะครับในการปฏิบัติการเพราะว่าขณะนี้ก็ต้องถือว่าไทยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็แทบจะหมดไปเยอะนะครับเรื่องกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็แปรสภาพกันไปเยอะนะครับแต่ลักษณะที่นิสัยของอิสราเอลเขาก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่
1: อ
0: นหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าได้คืบเอาศอกนะครับหรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนเป็นต้นอันนี้ก็คงต้องช่วยกันกดดันหลายฝ่ายนะครับทั้งตอนประธานดีเจดีแวนส์บอกให้เชื่อขนาดนี้ถ้าไม่มีเพื่อนแล้วนะครับในระดับสากลในระดับนานาชาติความชอบธรรมต่างๆลดลงเพราะฉะนั้นควรจะหยุดปฏิบัติการที่เลบานอนให้ได้จริงๆก็คงต้องดูไปพรุ่งนี้ครับเรื่องนี
1: ้
0: ถ้าได้ชัดเจนขึ้นก็เข้าสู่กรอบ60วันที่จะเจรจาขณะนี้ก็ต้องถือว่าล่าช้าไป1วัน
1: ค่ะ
0: จริงๆการเจรจาล่วงหน้าเรื่องทางเทคนิคเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อหลายวันก่
1: อ
0: นแต่ขณะนี้ก็ชะลอตัวลงเพราะต้องรอให้ลงน้ำไหนอย่างเป็นทางการก่อนครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองใน MOU 14ข้อแล้วเนี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่ใครได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จาก MOU ตรงนี้มากกว่ากันนะคะ
0: คือมันมีหลายมิตินะครับหลายมิติ
1: ค่ะ
0: นะครับในแง่ของความชอบธรรมนะครับแน่นอนนะครับสหรัฐเสียเปรียบนะครับถูกเป็นฝ่ายถูกมองก็เป็นผู้ลุกลามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไม่มีความเบ็ดเสร็จชัดเจนในเรื่องไฟชนะนะครับอันนี้ก็มองจากมุมมองทั่วไปนะครับแต่ทางในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะเนี่ยทางสหรัฐกับพันธมิตรรวมทั้งทางยุโรปที่ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐด้วยวิธีการในการเข้าไปนี่ก็เห็นด้วยนะครับว่าศักยภาพเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยหมดไปเกือบหมดนะครับทางยุโรปก็พร้อมที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของสหรัฐในการเข้าไปก็หมายความว่าในแง่ของอาวุธนิวเคลียร์ก็ชัดเจนว่าทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งพันธมิตรทั้งอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าทำได้มากกว่าที่เคยทำในรอบ20ปีนะครับที่ผ่านมาหรือว่า 4-5 รัฐบาลของรัฐบาลสหรัฐนะครับแต่ว่าในเรื่องการเคารพอธิปไตยดินแดนและไม่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าอิหร่านก็ได้เปรียบแล้วก็ได้รับชัยชนะแล้วเป็นการต่อสู้ของประเทศเล็กนะครับที่สามารถยืนหยัดกับต่อสู้กับประเทศใหญ่ได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในมิตินั้นส่วนมิติทางเศรษฐกิจก็ต้องดูนะครับความเสียหายของอิหร่านเนี่ยมากมายมหาศาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ใช่แต่อิหร่านนะครับตอนหนักแรงทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา 3-5 ปีในการฟื้นฟูนะครับกำลังการผลิตอาจจะเร่งขึ้นมาได้ถึง6เดือนนะครับเทียบเคียงได้กับก่อนหน้าสงครามแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยนะครับคงไม่เหมือนเดิมหลายอย่างคงเปลี่ยนไปพลังงานทางเลือกคงจะเอามาทดแทนเยอะ
1: แ
0: ต่เด็กก็คงจะเปลี่ยนไปสมาชิกก็คงจะน้อยลงอย่างที่เราทราบนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกต้องออกจากระบบและที่สำคัญซาอุดิอาระเบียกับมันทำนี้จะขึ้นมาทดแทนอิหร่านในการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งนะครับของภูมิภาคแล้วก็อาจจะเกิดระเบียบใหม่ในเรื่องการเมืองสมดุล

0: ใหม่ก็ซาอุดิอาระเบียก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดสหรัฐรวมทั้งประเทศอ่าวหลายประเทศก็ไม่อยากเป็นเป้าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสแล้วจริงๆก็ไม่มีภัยแบบอิหร่านเดิมแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสหรัฐมากนักด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็ถือว่าสหรัฐเสียเปรียบแต่หลายอย่างก็เป็นไปตามที่สหรัฐต้องการก็คือเปิดอิหร่านให้เป็นประเทศปกติกลับมาสู่ระบบทุนนิยมที่สหรัฐจะได้เปรียบนะครับแล้วก็จะถ้าถามว่าจะต้องกู้เงิน300 ล้านจากใครก็ต้องคงจากสหรัฐกับพันธมิตรนะครับแม้จะค้าขายกับใครที่จะได้กำไรที่สุดก็คงต้องค้าขายกับสหรัฐกับพันธมิตรอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็คงต้องรู้ว่าจีนกับรัสเซียจะเข้ามาช่วยถ่วงดุลแล้วก็ทำให้เกิดระเบียบใหม่ที่มันสมดุลแบบนี้หรือไม่นะครับก็หลายเรื่องครับหลายเรื่องมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับ
1: ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านแต่โดยเฉพาะในตัวของทรัมป์เองเนี่ยเรื่องของคะแนนเสียงอันนี้จะช่วยทำให้คะแนนเสียงมันขยับขึ้นมาบ้างไหมคะ
0: ก็อาจจะบ้างในแง่แรกว่าไม่มีสงครามแบบเดิม
1: คือ
0: สงครามที่คนสหรัฐสามในการเสียชีวิตไป14 นายนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกแปรปรวนทุกวันในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องราคาพลังงานถึงแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงนะครับแต่รับผลิตพลังงานได้เองส่งออกมากกว่าประเทศอื่นทั่วโลกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคนอเมริกันก็รู้สึกได้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพมันแพงขึ้นจากสงครามนะครับความรู้สึกตรงนี้ก็หายไปเยอะนะครับแล้วก็สองก็คือว่าความรู้สึกเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยอิหร่านก็ไม่ได้เป็นภัยแบบเดิมก็คงจะถูกกระตุ้นถูกพูดง่ายๆว่าถูกรีคองร้องเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ละฝ่ายก็คงจะอ้างชัยชนะนะครับทางฝ่ายสหรัฐก็จะเอาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นประเด็นว่าเขาทำการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงได้แล้วนะครับ
1: ต่างฝ่ายต่างก็ชู
0: ด้วยแต่ว่าคะแนนนิยมดูแล้วมันก็ไม่ง่ายเพราะมันตกลงไปเยอะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แม้แต่ในทัพรีพับลิกันก็ยังเห็นต่างกันว่าชัยชนะไม่ได้เด็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่นะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการทำสงครามก็สูงนะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะว่าในส่วนของการลงนามที่เป็นทางการอีกทีนึงจะเกิดขึ้นจริงๆต้องเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะภายในวันนี้หรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหลังบ้านทางรับเนี่ยก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วถึงได้มีวันนี้นะครับส่วนที่เป็นการลงนามผ่านทางไกลก็ลงนามไปแล้วอย่างที่เห
1: ็
0: นในภาพข่าวที่ทางสหรัฐลงนามนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนลงนามอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองเนี่ยคงต้องรออีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงหรือถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเขาก็คงเดินหน้านะครับถ้าการลบในระดับยุติลงแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง60 วันนะครับเพื่อคุยกันทางเทคนิคเจรจากันต่อไปครับ
1: 60 วันนี้ต้องเริ่มนับจากวันไหนคะอาจารย์
0: จริงๆควรจะนับวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้ลงนามกันยังไม่ได้เซ็นข้อตกลงแต่ยังมีโอกาสนะครับพรุ่งนี้ไม่เลือนนี้ติดสัปดาห์เพราะว่าขณะนี้ข้อตกลงหยุดยิงของเลบานอนในเลบานอนกับอิสราเอลมาแล้วนะครับกับฮิซบอลเลาะห์นะครับฮ
1: ิ
0: ซบอลเลาะห์มาแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยถ้าสัญญาตรงนี้ชัดเขาก็คงจะเริ่มนับนะครับผมกดนาฬิกาแล้วก็นับถอยหลังไป
1: ค่ะ
0: นะครับมีกำหนดการทั้ง30 วัน60 วันนะครับ30 วันเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับได้30 วันก็เรื่องนิวเคลียร์แต่นิวเคลียร์น่าจะเจรจาเลยสมัยเขาว่าใช้เวลาประมาณ60 วันส่วนอายัดทรัพย์สินเนี่ยจะเห็นทางสหรัฐบอกว่าอาจจะต้องดูหลัง60 วันด้วยนะครับว่าจะตรงไหนเปิดได้ตรงไหนเป็นไปตามเขาตกลงนะครับอันนี้ก็กั้มกึ่งอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันสถานการณ์โลกอันนี้มันไม่ใช่แค่ระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลแต่มันกระจายไปทั่วโลกได้รับผลกระทบกันหมดเลยแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ให้กำลังใจทุกคนที่พยายามผลักดันนะครับและเอาใจช่วยให้คนไทยได้กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติใช้นะ
1: ชีวิตปกติ
0: ได้ไม่ต้องตามข่าวกันแบบนี้ทุกวัน
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขาขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเราจะมีการโอกาสรบกวนคุยกับอาจารย์แบบนี้หลายๆครั้งจากเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่3 ประเทศอิสราเอลอิหร่านแล้วก็สหรัฐแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปทั่วโลกและ คือถึงแม้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย MOU 14ข้อที่เขามีการลงนามกันแล้วก็ยังมีแบบมีประเด็นย่อยๆๆอยู่ในนี้อีกนะคะที่เขามีการหารือ14ข้อเนี่ยลดลงมาจาก24ข้อแล้วนะคะก็หวังใจไว้ว่าก็จะเป็นผลจากนี้ในกรอบเวลา60วันคงจะไม่มีการพลิกหรือว่าฉีก MOU อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทั่วโลกได้รับผลกระทบใหม่หมดวิถีในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคน3ประเทศนี้คนหนักๆก็คือน่าจะเป็นอิสราเอลกับอิหร่านส่วนสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพอะไรต่างๆมันก็พุ่งขึ้นด้วยเหมือนกันแม้แต่ตัวทรัมป์เองเรื่องของคะแนนนิยมอย่างที่บอกนะว่าสิ่งหลังจากตั้งแต่มีการเปิดการโจมตีกันตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เนี่ยคะแนนนิยมของเขาเนี่ยลดลงแต่ว่าพอมาเขาสามารถที่จะมีการเปิดการลงนามใน MOU 14ข้อนี้กับทางด้านของผู้นำของทางด้านของอิหร่านได้ก็ทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเองทางประชาชนของเขาเนี่ยก็มีการคลายความกังวลลงไปในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้เราต้องจับตาดูนะว่ากรอบเวลา60วันหรือแม้กระทั่งเนี่ยเดี๋ยวลงนามอย่างเป็นทางการกันเนี่ยจะสามารถลงนามได้ตามกรอบระยะเวลาตามที่เขามีแบบว่ามีกำหนดเวลาว่าจะต้องลงนามเมื่อไหร่อะไรยังไงนะรวมถึงให้ทางด้านของการรับรองโดยสหประชาชาติด้วยนะคะโดย UN เนี่ยที่จะต้องมีการลงนามในข้อตกลงฉบับสุดท้ายซึ่งจะถูกเสนอกับทางด้านของทาง UNSC รับรองให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะก็ต้องจับตาดูกันคือต้องคืนความสงบสุขให้กับโลกนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปกับทางด้านของ MOU 14ข้อเขาตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงเวลา 21:00 นค่ะบริเวณถนนลาดกระบังแยกกิ่งแก้วช่วงทางโค้งยังมีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะคะสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรทำเสียพื้นที่ไปประมาณ2ช่องจราจรระดับน้ำตอนนี้เนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ารถเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะเนื่องจากว่าปริมาณรถน้อยการจราจรสามารถเคลื่อนตัวไปได้สะดวกมากเลยนะแต่ว่าในช่องทางด้านของช่องทางตรงแยกกิ่งแก้วช่วงทางโค้งบนถนนลาดกระบังเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะแต่ตอนนี้ค่อยๆลดระดับลงแล้วยังโชคดีที่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยรถน้อยแล้วนะคะเลยทำให้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะมีอุบัติเหตุจากคุณธนันพลรายงานอุบัติเหตุบนถนนรัชดาฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกรัชวิภามุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลเชิงทางลงสะพานต่างระดับรัชวิภาเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายฝนยังตกอยู่เลยนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.ประชาชื่นให้ไปช่วยดูในส่วนของอุบัติเหตุนี้นะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณวิโรจน์นะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมาทางด้านของบางจากบางพลีมุ่งหน้ามาทางด้านของบางปะอินจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณจุดเชื่อมต่อด่านจตุโชติทางด่วนรามอินทราอนรงค์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับลำลูกกาเป็นรถเก๋งไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรกีดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงประมาณกม.ที่38นะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวทางด้านของอุบัติเหตุรายนี้เนี่ยที่คุณวิโรจน์แจ้งเนี่ยมันใช่อันที่ก่อนหน้านี้ไหมจะก่อนอันที่ก่อนหน้านี้เขาเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะคะมามีอีกเหรอคะสำหรับอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณจตุโชติที่ทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะจากบางพลีไปมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินอยู่ตรงช่วงของจุดต่อเชื่อมจตุโชตนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตรงบริเวณจุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรนะคะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือว่ามอเตอร์เวย์น่าจะเป็นจุดนี้ที่ทางด้านของคุณวิโรจน์แจ้งมานะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงจตุโชตนะคะเป็นรถเก๋งไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถที่ตามมาด้านหลังก็จะมีการชะลอตัวแล้วนะรถที่ไปจากทางด้านของแฟชั่นตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของจุดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะน่าจะอยู่แถวๆประมาณท้ายเนี่ยพอออกจากทางด้านของแฟชั่นไปนะฮะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตั้งแต่ตรงประมาณกม.ที่พอเลยจากแฟชั่นไปใช่ไหมฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าเป็นประมาณกม.ที่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะอยู่ตรงระหว่างคือข้ามก่อนที่จะข้ามทางด้านของคูบอนก่อนที่จะข้ามถนนคูบอนนะคะจุดนี้จะมีรถชะลอตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นนอกจากอุบัติเหตุแล้วเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่านะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านไปแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นบนมอเตอร์เวย์สาย9นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยกับทางจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะในประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1นี้ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ที่เปิดขึ้นมารองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสิทธิ์ใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยใครที่ทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการนี้นะคะแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยของประกันภัยประเภท1เนี่ยยังสามารถที่จะผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0%3เดือนนะคะอันนี้เป็นในส่วนของประกันภัยประเภท3ใครสนใจนี่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณวัชรพลบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คุณวัชรพลเป็นคนขายอาหารเป็นอาหารอีสานอยู่ที่แถวๆราชปารภเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็แจ้งเข้ามาบอกว่าข้างในเนี้ยไม่มีเงินสดนะมีแค่บัตรประชาชนระบุที่อยู่เจ้าของบัตรอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรธนาคารบัตรแพทยสภาของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเป็นจิตแพทย์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาทางจสร้อยตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วนะคะคุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณวัชรพลเนี่ยเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนี้ได้จากที่ตรงไหนยังไงนะเดี๋ยวคงจะได้มาเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าในเนี่ยนะในกระเป๋าสตางค์ที่ทางด้านของคุณวัชรพลเก็บได้นะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนี้คือตัวคุณวัชรพลน่ะขายอาหารอีสานอยู่แถวๆถนนราชปารภแล้วก็เจอกระเป๋าใบนี้เนี่ยตกอยู่แถวๆตรงปากซอยราชปารภ16ในกระเป๋าว่าไม่ได้มีสตางค์นะแต่ว่ามีบัตรเอกสารหลายอย่างที่ระบุได้ว่าเป็นใครเพราะว่ามีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตแล้วก็ยังมีบัตรแพทยสภาด้วยนะคะมีบัตรนิสิตด้วยมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็คืออยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยเองนี่ก็ตรวจสอบไปนะซะแล้วก็ สามารถที่จะทางจสร้อยเราก็ตรวจสอบไปนะตามที่มีเอกสารระบุนะคะแล้วก็แจ้งไปทางด้านของตัวคุณหมอแล้วนะคะก็เห็นบอกว่าทางคุณหมอเดี๋ยวนะติดต่อมาที่ทางด้านของติดต่อมาที่คุณวัชรพลแล้วใช่ไหมคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับทางตัวคุณวัชรพลเองก็บอกว่าก็มารับได้เลยนะเพราะว่าขายอาหารอยู่ที่ตรงนั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันอีกทีภายหลังแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะโหอันนี้โชคดีมากเลยนะที่เก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีสตางค์แต่ก็มีเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอยู่ในนั้นเดี๋ยวน่าจะหลัง4ทุ่มนะเดี๋ยวได้พูดคุยกันอีกทีนึงตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะจากคุณอภิรักษ์ค่ะถนนสายเอเชียฝั่งขาออกจากบริเวณต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางด้านของทางเลี่ยงเมืองอยุธยาบอกว่าเลยจากต่างระดับบางปะอินมา2กิโลเมตรมีรถบรรทุกเสียหลักหมุนขวางถนนอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะกีดขวางช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางค่ะจุดนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.บางปะอินแล้วนะคะเดี๋ยวใครผ่านไปตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะเนื่องจากเขาขวาง2ช่องทางเลยนะเป็นช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหมุนนี่คือเนื่องจากว่ารถถนนเปียกลื่นหรือเปล่าเลยทำให้รถหมุนไปนะคะ
คุณกู๊ดมิวทักทายมาทาง YouTube ไลฟ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับภาษาอังกฤษรังสิตนครนายกฝนตกระดับ3แล้วก็มีบอกว่าคลอง10ชุ่มฉ่ำรังสิตนครนายกหน้าองค์กรเข้าออกมีคุณณัฐนัยนะบอกว่าถนนว่างหลังวันนี้ไม่มีการทำท่อประปาครับการจราจรทั้งสองฝั่งคล่องตัวเพื่อนสมาชิกครับแจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยนะทุกวันเห็นคุณณัฐนัยบอกว่าวันนี้ตรงถนนว่างหลังมีการทำท่อประปาแต่ว่าวันนี้ไม่มีการทำท่อประปานะต้องย้ำอย่างนี้นะขอบคุณมากเลยนะคะคุณณัฐนัยแล้วก็เพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วยนะคะที่รับฟังทางจสร้อยอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยสามารถที่รายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครรับฟังทางด้านของทางวิทยุสัญญาณบางช่วงอาจจะแบบว่าไม่ชัดหรือว่ายังไงเนี่ยเปลี่ยนมาฟังทางด้านของเปลี่ยนโหมดมาฟังทาง YouTube Live ได้นะคะอันนี้เนี่ยรับฟังทางจสร้อยทาง YouTube Live แล้วถ้าเกิดว่ามีภาพจากสถานที่เกิดเหตุนะมีภาพจากสถานที่เกิดเหตุเราจะได้ขึ้นภาพให้ทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง YouTube Live อยู่เนี่ยได้เห็นไปพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆคนส่งภาพเข้ามาหลังไมค์ส่งภาพเข้ามาทาง LINE Official ของเราเนี่ยเราก็จะรายงานแล้วก็จะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะเราจะได้เห็นว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเนี้ยล่าสุดนะมีภาพจากทางด้านของเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ที่เราพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีโอ้บ้านนี้ได้รับความเสียหายกันไปแบบหมดเลยนะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่ติดตามทางจสร้อยทาง YouTube Live อยู่ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นภาพจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นะคะความเสียหายคือไหม้หมดทั้งหลังเลยอะค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี 4-5 หลังแหละเพราะว่าเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอยู่ภายในชุมชนนะส่วนของคือไฟไหม้บ้านครั้งเดียวนี้หมดจริงๆนะหมดจริงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องคงจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปดูเรื่องของความเสียหายเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่เห็นแล้วก็คือทำข่าวอะไรก็แบบไม่เศร้าใจเท่าข่าวเรื่องนี้ไฟไหม้นะมันหมดเนื้อหมดตัวจริงๆบางคนแบบว่าเก็บมาทั้งชีวิตแล้วก็หมดไปกับกองเพลิงเลยนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะแล้วอยากจะให้แบบว่าคุณผู้ฟังอ่ะเวลาติดตามทางจสร้อยอย่างเช่นเวลาเรารับแจ้งคนหายเราจะมีภาพคนหายที่เรารับแจ้งมาเนี่ยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันชัดๆนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเวลาเผื่อว่าเก็บข้อมูลไว้เผื่อเราออกไปข้างนอกแล้วเอ๊ะอยู่ตรงเนี้ยคนหายเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเราหรือเปล่าคุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้แบบช่วยกันติดตามหาได้ในส่วนของข้อมูลต่างๆตรงนี้นะก็คือเปลี่ยนโหมดจากทางด้านของทางวิทยุก็ยังฟังได้นะถ้าคือจริงๆถ้าสะดวกฟังทางด้านของ YouTube Live อยากให้มาติดตามทาง YouTube กันนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ทุกท่านเลยรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รายงานจราจรก็ส่งข้อความมาสวัสดีกันก็ได้นะคะจะได้รู้ว่ายังมีเพื่อนรับฟังกันอยู่จริงๆมีเห็นอยู่หลายคนที่ยังฟังกันอยู่นะคะตอนช่วงเวลาแบบนี้แล้วข้างนอกก็ยังมีฝนตกลงมาด้วยในหลายๆพื้นที่อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาเพทูไฟยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินของประเทศภาพรวมและสสภาวุฒิแจงที่มาเงิน28ล้านพร้อมให้ DSI ตรวจสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาเพทูไฟหารือสำนักงานการบินพลเรือนตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางคุ้มครองนักบินไทยสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมการบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการจ้างงานนักบินไทยและข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับโอกาสในการทำงานบิน Pay to Fly ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจจากสังคมในขณะนี้ว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการประกอบอาชีพของนักบินไทยรวมไปถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินของประเทศทั้งนี้ตนได้หารือร่วมกับพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยสำนักการการบินพลเรือนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าสู่อาชีพนักบินส่งเสริมระบบการจ้างงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมไปถึงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการบินของไทยในระยะยาวด้วยโดยคมนาคมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองโอกาสในการทำงานของนักบินไทยและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินไทยและจะติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเสนอและมาตรการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรการบินและอุตสาหกรรมการบินในภาพรวมเดี๋ยวเราก็ตามเมื่อคณะกรรมการได้ข้อสรุปและมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนจะรายงานผลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเทตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ส.ส.ภาวุฒิแจงเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างโยงเครือข่าย Forex อาจมาจากการลงทุนเทรดทองยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนพร้อมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ชำระเงินออนไลน์และอีกมากมายและก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวก็ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงจึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของตนเองเมื่อ3ปีที่แล้วเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบโกลเทรดดิ้งกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือโบรกเกอร์เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์เงินที่เข้าสู่บัญชีในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วในเรื่องนี้ขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้วและไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดและมาจากบัญชีใดยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์พนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: สหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีสายของคุณนิคมหนองแขมใช้เส้นทางถนนงามวงวานคุณนิคมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาตยาครับ
1: ค่ะ
2: ครับพอดีเมื่อกี้ผมออกมาจากแยกคงเพชรนะ
1: ค่ะ
2: กะว่าจะกลับรถตรงเกือกมาเพื่อที่จะวิ่งพอดีไปขึ้นแถวพระรามเจ็ดทางโน้นไป
1: ค่ะ
2: พอดีได้ลูกค้ากลับไปที่เดิมอ่ะค
1: ือ
2: กลับไปที่เดิม
1: ค่ะ
2: ก็หางอยู่แถวอุโมงค์เกษตรอยู่เลยนะตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวกันจ้าไปเรื่อยๆอยู
1: ่งามวงวานฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมยังรถติดอยู่เลย
2: ฝนมันตกผมคิดว่านะจะมีน้ำแถวเคลายป่ะผมยังงงๆอย
1: ู่แถวใต้ทางด่วนไหมตรงนั้นน่ะเป็นประจำเลยใต้ทางด่วน
2: ใช่ใช่คือเมื่อกี้ผมมาแวะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่แถวแยกพงเพชรนะ
1: ค่ะ
2: แยกพงเพชรมาหน่อยมานั่งกินข้าวกินอะไรกัน
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็เห็นรถมันติดเยอะก็เลยว่าอยู่เธอเกือบมากพี่จะกลับบ้าน
1: แถวจะกลับแล้วแต่ได้ลูกค้าพอดี
2: พอดีได้ลูกค้าก็เลยคุยกับน้องบอกว่าถ้าได้ลูกค้าก็ไปอีก
1: อืมค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วคะคุณคง
2: ตอนนี้ยังไม่ข้ามวิภาวดีนะอยู่ตรงยกระดับที่ข้ามวิภาวดี
1: ค่ะ
2: แต่ว่าด้าน
1: สวนทาง
2: เนี่ยคือสุดลูกหูลูกตาเลยครับ
1: ค่ะคือตอนที่คุณนิคมนั่งทานข้าวนี่อยู่แถวพงเพชรใช่ไหมคะก็ยังเห็นรถติดอยู่ใช่ไหม
2: แยกพงเพชรแยกขึ้นมาหน่อยนึงตรงรางข้าวไอ้กินเขตหนึ่ง
1: ค่ะค่ะแต่ว่าฝั่งขาออกนี่ยังติดต่อเนื่องยาวเลยนะคะ
2: ใช่ใช่เมื่อกี้ผมนั่งดูก็ว่าติดอะไรแต่ว่ากะว่า
1: ค่ะ
2: ไม่ไปผ่านเดือมองดีกว่าเพราะว่าที่จริงอยู่เทินใต้นี้ก็ผ่านได้แล้วแต่ว่ามันไปได้กันเลยว่าโยมไปเกือบมา
1: ค่ะ
2: แต่พอดีไปเจอลูกค้าพอดี
1: ดิฉันว่าน่าจะมีปัญหาตรงแถวตรงเนี้ยตรงใต้ทางด่วนงามวงวานน่าจะมีน้ำท่วม
2: ผมสังเกตหลายรอบแล้วว่าถ้าฝนตกหนักนะมันจะแถวนั้นแหละผมคิดว่านะ
1: เอ๊ะแต่ว่าฝั่งขาเข้าเขาก็ไม่ติดนะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุตรงแถวฝั่งขาออกด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ายังไง
2: ไม่มั่นใจผมก็ไม่มั่นใจไปดูน้ำท่วมหรือว่าอุบัติเหตุก็ไม่มั่นใจ
1: นั่นสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีนึง
2: คือผมฟังตอนแรกก็มานะผมไม่ตอนที่ว่าไฟไหม้อยู่แถวริมน้ำน
1: ะ
2: ผมก็เข้ามาแล้วแต่ว่าฝั่งขาเข้าแต่ผมขึ้นสะพานตัวเล็กอ่ะคือตัวต่ำไฟเนี่ยโอ้
1: ลุกลามเลยใช่ไหมคะ
2: ไฟเปล่งเปลืองเนี่ยแต่ผมเห็นรถดับเปลืองไปก็เยอะตรงนั้นก็เลยไม่รายงานไป
1: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงยังรถติดอยู่นะแล้วก็ติดอยู่เท่าที่ดูเนี่ยคือติดอยู่ตรงช่วงก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานแค่นั้นเองนะตรงนี
2: ้อ๋อครับครับ
1: ค่ะตรงนี้ก่อน
2: ตรงตอนนี้ข้ามวิภาวดีแล้วลงแล้วอยู่หน้าไฟฟ้าแล้วอยู่ตรงหน้าไฟฟ้าแล
1: ้วได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิคม
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวกันตั้งแต่สะพานข้ามแยกบางเขนเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าช้าช้าช้าไปจนถึงตรงบริเวณตรงช่วงของก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวานคือไม่แน่ใจนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรหรือเปล่านะคะถ้ายังไงใครผ่านไปพอดีคุณนิคมวิ่งส่วนทางกับเข้ามาทางด้านของมาทางด้านของแยกเกษตรนะคะเลยทำให้ไม่ทราบว่าหัวแถวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกรถเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆช้าๆนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณตรงใต้ทางด่วนงามวงวานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกคือถ้าเกิดว่าใครรู้สาเหตุนะรบกวนนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อนร่วมทางจะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกณเวลานี้รถยังช้าอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังเรามากันที่ทางด้านของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569กันดีกว่าอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกันที่โตโยต้าถนนสีขาวเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ ทางด้านของท่านรองผู้กับปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามก่อนนะคะพอดีมีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกค่ะท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีนะคะท่านรองผู้กับปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามสวัสดีค่ะท่านรองผู้กับค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุ
3: รายงานอุบัติเหตุนะครับเป็นที่เกิดเหตุนะครับจุดกับรถตลาดบางแก้วกม.ที่58ถนนพระราม2ขาลงใต้นะครับ
1: ค่ะ
3: เป็นรถทัวร์ผู้โดยสาร VIP ครับรถกรุงเทพระนองนะ
1: ค่ะ
3: บรรทุกผู้โดยสารมาถึงจุดเกิดเหตุก็เหมือนลักษณะว่ารถกระบะเนี่ยมันเสียหลักนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วรถทัวร์เนี่ยมาเฉี่ยวซ้ำ
1: ค่ะ
3: ทำให้รถกระบะเนี่ยคว่ำนะครับคว่ำแล้วก็คนในกระบะก็เจ็บส่วนคนในรถทัวร์ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารถเนี่ยได้รับความเสียหายก็คือกระจกหน้ารถทัวร์เนี่ยแตกแล้วไม่น่าจะขับต่อไปได้ครับแล้วก็ล้อแตก
1: ค่ะค่ะ
3: ตอนนี้ก็ถ่ายผู้โดยสารแล้ว
1: ค่ะท่านรองท่านรองครับบนรถทัวร์นี่มีผู้โดยสารมากันเต็มไหมคะ
3: ไม่เต็มครับไม่เต็มคันก็อยู่ประมาณสัก20คนไม่ประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะแต
3: ่ตอนนี้ก็ถ่ายผู้โดยสารขึ้นรถสำรองอยู
1: ่ค่ะแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
3: อ๋อไม่มีครับไม่มี
1: ค่ะแล้วส่วนรถกระบะคะเป็นยังไงบ้างคนที่อยู่บนรถ
3: รถกระบะก็เจ็บแต่ว่าไม่ถึงขั้นสาหัสนะครับก็ปฐมพยาบาล
1: โอ้แต่ดูสภาพรถเสียหายเยอะเลยนะคะ
3: โอ้เยอะเหมือนกันน่าจะยังยกทิ้งอ่ะ
1: ค่ะเป็นรถอะไรอ่ะคะกระบะอะไร
3: กระบะโตโยต้าวีโก้ฮะ
1: อ๋อค่ะเข้ามาม
3: ันร่อนอยู่แล้วเนี่ยกระบะนี้มันร่อน
1: ถนนมันเปียกลื่นหรือว่าไงคะ
3: ถนนเปียกครับเป็นคือช่วงประมาณ5โมง6โมงทุ่มเนี่ยมันตกหนักครับแม่กองเนี่ยตกหนักพอตกหนักแล้วพอช่วงดึกสามทุ่มเนี่ยมันก็เหมือนปล่อยๆครับปล่อยๆมันก็จะมีพวกเศษดินเศษน้ำเมือกปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ถนนก็จะมันลื่นๆหน่อยครับแล้วรถถ้าขับมาเร็วก็จะเสียหลักครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือคนเจ็บเขาไปโรงพยาบาลหรือว่ายังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
3: มาโรงพยาบาลครับมาโรงพยาบาล
1: ค่ะ
3: ก็ใช้รถกู้ภัยมาโรงพยาบาลส่วนกระบะเนี่ยทะเบียนหน้าหลังแบบปิวหายร่อนเลยฮะยังไม่เจอ
1: ค่ะโอ้แสดงว่าแบบ
3: ตอนนี้คนตอนนี้เขารถมาถ่ายเรียบร้อยแล้วครับถ่ายคนลงผู้โดยสารแล้ว
1: รถกระบะนี่เขาบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าคะ
3: รถกระบะไม่มีครับไม่มีอะไรบรรทุก
1: ไม่ได้บรรทุกอะไรมานะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็รถทัวร์ก็คือเป็นรถทัวร์เส้นทางกรุงเทพระนองนะคะ
3: ใช่ครับเส้นระนองครับ
1: ค่ะค่ะก็โห
3: ก็ขับต่อไม่ได้ก็น่าจะต้องใช้รถลากรถยกนะครับ
1: มาเป็นรถทัวร์ใช่ไหมคะ
3: ผ่านไปผ่านมาก็ต้องระวังเป็นรถ VIP เลยครับ
1: รถแบบ
3: เป็นรถใช่รถแบบ VIP เลย
1: รถแบบ VIP เลยแล้วก็
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็คือโหแต่เมื่อสักครู่เห็นภาพกระจกหน้ารถนี้ก็คือคงไปไหนต่อไม่ได้แล้วเหมือนกัน
3: ใช่ไปไม่ได้แล้วครับถ่ายคนลงหมดเลย
1: ค่ะค่ะโอ้ค่ะ
3: คร
1: ับ ตอนนี้รถกระบะเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลื่อนย้ายต้องใช้รถยกมาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับรถกระบะนี้น่าจะซ่อมไม่ได้นะมันเละไปเลยฮะ
1: หลังคานี่แบบว่าม
3: ันบิ๊กใช่ครับมันบี้ไปเลยก
1: ็คือเขาพลิกแบบว่าแล้วมันกลิ้งมาด้วยป่ะคะถึงสภาพนี้ได้เนี่ย
3: เป็นไปได้ฮะคือมันน่าจะมีแรงเหวี่ยงเนี่ยแต่คนรอดปาฏิหาริย์นี่ถือว่าสุดยอดเลยครับ
1: แล้วก็โชคดีที่แบบว่ามีแบรีเออร์อยู่ตรงข้างทางนะมากระแทกตรงแบรีเออร์พอดีใช่ไหมคะ
3: น่าจะถ่ายเป็นแบรีเออร์เนี่ย
1: ค่ะ
3: ถ้ามีบ่อน้ำบ่ออะไรตกมันก็น่าจะเจ็บนะ
1: นั่นน่ะสิแล้วรถบัสอันเราทำไงเขาต้องขับไปอยู่ที่ไหนต
3: ่อน่าจะลากน่าจะกำลังดูอยู่ว่ามันจะขับได้ไหมหรือจะต้องลากครับใช่รถต้องรอรถใหญ่ลากครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้เป็นรถของบริษัทอะไรอ่ะคะรถบัสเนี่ยรถทัวร์
3: ค่ะรถบัสเหรอ
1: ค่ะเขาออกมาจากที่ขนส่งหรือว่ายังไงคะ
3: ถ้าจะมาจากสายใต้นั่นแหละครับ
1: มาจากสายใต้แล้วก็เดินทาง
3: ไม่เห็นเป็นรถบขสเลยมั้ง
1: ค่ะ
3: มันมืดนะ
1: ครับ
3: พายังมาให้หมด
1: ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคนขับรถบัสก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
3: ไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
1: แต่รู้สึกเหมือนรถข้างหน้านี่รถบัสนี่นอกจากกระจกแตกประตูแล้วก็เสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี
3: ้อ๋อเยอะครับเยอะเยอะเยอะเลยฮะก็น่าจะขับไม่ได้แหละครับ
1: ค่ะแต่ว่ายังโชคดีว่าคนบนรถไม่เป็นอะไรแสดงว่าคนขับรถสติดีถือว่าดีมากเลยนะ
3: ใช่
1: ประ
3: คองรถได้รถทัวร์รถตรงนี้มันมีอะไรนะมี GPS อยู่แล้วฮะขับเกินไม่ได้แล้ว
1: ค่ะแต่ถนนมันลื่นไงก็เลยแบบว่าอันตราย
3: ใช่ครับตรงนี้มันทางตรงอ่ะเพราะทางตรงก็เกิดบ่อยนะตรงเนี้ยจุดเนี้ยเลยเนี่ย
1: แล้วฮะ
3: มันเหมือนก่อนถึงจุดเนี้ยมันจะเป็นคอสะพานนะมันเป็นสะพานสะพานเล็กๆอ่ะ
1: ค่ะ
3: คือแล้ว
1: มันเหินไหม
3: ถนนมันเหมือนจะไม่ได้เรียบ 100% นะ
1: ลักษณะเหมือนมันจะเหินไหมคะอย่าง
3: น
1: ี
3: ้มันจะเหินนิดนึงผมว่านะแล้วก็บวกกับจุดนี้มันเป็นยูเทิร์นใช่ไหมยูเทิร์นแล้วพอเลยไปหน่อยจะเป็นโค้งไง
1: ค่ะค่ะ
3: ถ้าขับเร็วอ่ะมีสิทธิ์มันเข้าก่อนที่รถขนของใช่ไหมที่ไถอ่ะที่ไถถลายแล้วก็เฉียวอ่ะนี่ก็ตรงนี้จุดนี้เลย
1: อืมค่ะตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามเลยตลาดบางแก้วไหมตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตรงข้ามตลาดบางแก้วเลยครับ
1: ตรงข้ามตลาดบางแก้ว
3: ตรงกม58ครับ
1: อืมค่ะค่ะได้ค่ะแต่การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะรองผู้กับ
3: ไม่เป็นปัญหาครับก็ใช้ได้2ช่องทาง
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะบนถนนพระราม2ฝั่งขาออกคือจริงๆมันไม่ได้ไปกีดขวางการจราจรอะไรรถยังสามารถเคลื่อนตัวไปได้แต่ประเด็นก็คือว่าถนนตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเปียกลื่นแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้กับบอกนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีสะพานแบบสะพานข้ามคลองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะถ้ารถมาเร็วอ่ะมันจะมีความแบบเหินขึ้นมาได้เล็กๆกันนะแล้วก็เนี่ยรถกระบะน่าจะเสียหลักแล้วก็ไปถูกกับทางด้านของรถบัสเป็นรถบัสกรุงเทพระนองอ่ะนะคะเป็นรถ VIP เลยแล้วก็รถก็เสียหายรถกระบะนี่พลิกตะแคงลักษณะน่าจะหลายตลบเลยทำให้สภาพยับเยินทีเดียวเป็น Toyota Vigo ส่วนรถบัสเนี่ยที่มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะคะแต่ว่ามันผู้โดยสารไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะคะก็รถเนี่ยไม่สามารถขับต่อได้ต้องมีการขนถ่ายผู้โดยสารไปรถอีกคันหนึ่งแล้วเพื่อเดินทางต่อนะสภาพการจราจรตรงบริเวณนี้เนี่ยมันไม่เป็นปัญหาแต่ว่าให้ระมัดระวังไว้นะเพราะว่าทางด้านซ้ายมีรถที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงถนนที่ยังเปียกลื่นอยู่นะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องของถนนเปียกลื่นค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้เราก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของถนนลื่นหน้าฝนเนี่ยถนนลื่นกว่าที่คิดอย่าฝืนเบรกแรงนะคะถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้เนี่ยคุณควรจะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างแรกเลยข้อแรกนะคะข้อ1ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลง2ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดเพียงเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำตอบนะข้อแรกก็คือต้องตั้งสติผ่อนคันเร่งแล้วก็ลดความเร็วนะค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อที่จะเป็นการชะลอความเร็วส่วนข้อ2ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดดิฉันว่าคนขับรถน่าจะรู้นะว่าถนนลื่นๆควรจะเบรกอย่างไรนะคะเพียงแค่คุณร่วมตอบคำถามเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะแล้วก็กติกานะคะในการร่วมคำตอบค่ะก็ไปเข้าไปทางด้านของ Facebook JS100 Radio ไปลงทะเบียนนะคะเพื่อตอบคำถามตามลิงก์หรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เปิดจอสร้อยอยู่ทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้นะคะมาสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยเนี่ยถึงบอกว่าอยากให้เปิด YouTube Live เอาไว้ก่อนนะเปิด YouTube Live ฟังจอสร้อยนะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็เนี่ยหน้าจอเราจะมี QR Code อยู่นะสแกนที่ QR Code ที่อยู่หน้าจอบน YouTube ได้เลยนะคะจากนั้นก็ดำเนินการลงทะเบียนตามลิงก์ตรงนี้เลยแล้วก็ตอบคำถามนะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมรุ้นรางวัลกับทางด้านของโครงการ Toyota ถนนสีขาวแล้วก็ย้ำทุกครั้งในตั้งแต่ละเดือนมาเนี่ย คุณจะต้องลงทะเบียนทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าจะเคยร่วมกิจกรรมเคยตอบคำถามกันมาแล้วเดือนก่อนๆพอมีกิจกรรมในเดือนถัดไปเดือนต่อมาอย่างเช่นเดือนโครงการโตโยต้าถนนสีขาวแล้วก็ย้ำทุกครั้งในตั้งแต่ละเดือนมาเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนทุกครั้งนะคะถึงแม้ว่าจะเคยร่วมกิจกรรมเคยตอบคำถาม

0: ที่30มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะมีการประกาศผลผู้โชคดีในวันที่7กรกฎาคมโดยประกาศผลทางช่องทาง Facebook JS100 ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางเข้ามารับรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะมอบหมายให้คนอื่นมารับแทนก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยจากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะในส่วนของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดความเร็วเซฟชีวิตหยุดความเร็วกับโตโยต้าถนนสีขาวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณนิคมแจ้งเอาไว้เป็นถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะคะที่บอกว่ารถยังมีการชะลอตัวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกที่มีรถชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวไปถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วนะคะมากันที่ทางด้านของคุณวัชรพลที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คุณวัชรพลสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณวัชรพลเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่ตรงหน้าร้านของเราเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับพอดีลูกค้าลงรถแท็กซี่มานะคร
0: ับ ค่ะแล้ว
1: ลูกค้าลงแท็กซี่แล้วพอดีฝนตกด้วยก็เรียกลูกค้าแท็กซี่ไม่ทันนะครับ
0: หมายความว่าคุณวัชรพลเห็นใช่ไหมคะว่าเขาว่าเจ้าของกระเป๋าเขาลงมาจากรถแท็กซี
1: ่ไม่ครับเห็นคนลงแท็กซี่อยู่ครับแต่ว่าก็เลยเพราะว่าตรงนั้นมันมีแท็กซี่คันเดียวที่จอดนะคร
0: ับ
1: อ๋อประมาณ5-10 นาทีก็สังเกตว่าเห็นมีวัสดุหรือว่าอะไรคล้ายๆกระเป๋าสตางค์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเดินลงไปดู
0: อืมค่ะตอนนั้นฝนตกอยู่ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับฝนตกโปรยๆนะฮะ
0: อืมค่ะตรงจุดที่เราเก็บได้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงริมถนนเลยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องเข้ามาในซอย
1: ใช่ครับตรงริมถนนเลยครับตรงป้ายรถเมล์นะฮะ
0: ตรงป้ายรถเมล์ก็คือเดี๋ยวนะตรงราชปรารภ16เนี่ยก็คือมันตรงข้ามกับซอยรางน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วร้านที่คุณวัชรพลขายอาหารอีสานอยู่นี่คืออยู่ตรงริมถนนเหรอคะ
1: ใช่ครับอยู่ตรงริมถนนนะครับ
0: ชื่อร้านอะไรคะเนี่ย
1: อ๋อไม่มีชื่อร้านนะครับ
0: เป็นลักษณะ
1: ลูกค้าจะเรียกกันในชื่อร้านลาบป้านางนะครับ
0: อ๋อร้านลาบป้านางนะเหมือนแบบเป็นร้านรถเข็นอย่างนี้ไหมหรือว่ายังไง
1: อ๋อเช่าตึกอยู่นะ
0: อ๋อเช่าตึกอยู่แต่ว่ามีชื่อร้านก็คือร้านลาบป้านางอยู่ตรงข้ามกับซอยรางน้ำพอดีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตรงป้ายรถมีราชปรารภ16นะครับ
0: อืมค่ะ
1: พอดีเห็นเขาลงรถแล้วครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ใส่ใจก็คนเดินไปเดินมาแล้วสักพักก็ลองสังเกตดูเหมือนมีวัสดุตกอยู
0: ่ตอนนั้น
1: ก็เลยเดินไปเก็บ
0: ค่ะ
1: เลยเดินไปเก็บแล้วก็เลยถามคนรอบข้างว่าเห็นคนที่ลงรถมีไหม
0: เออ
1: พอเขาจำได้ว่าเห็นเขาเดินข้ามถนนไปฝั่งรางน้ำ
0: ค่ะ
1: เขาก็เห็นหลังเขาไวๆแต่ว่ามันเรียกเขาไม่ทันนะครับเพราะว่าตะโกนเรียกเขาก็ไม่ได้ยินเพราะฝนมันตกด้วย
0: แล้วเขาก็เดินหายไปในซอยรางน้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับก็เลยเก็บของไว้ก็เลยพากันเปิดดูว่าเออมันไม่มีทรัพย์สินนะ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นกระเป๋าเปล่ามีแค่บัตรเครดิตกับบัตรประชาชนก็เลยตัดสินใจแจ้งไปที่จอสอร้อย
0: ว่
1: าก็น่าจะต้องตามหาเพราะว่าเขาคงคิดว่ากระเป๋าเขาน่าจะหล่นในแท็กซี
0: ่
1: ครับก็เลยตัดสินใจแจ้งไปที่จอสอร้อยให้ช่วยตามหาเจ้าของเขา
0: คุณวัชรพลปกติฟังจอสอร้อยเป็นประจำไหมคะ
1: ก็ไม่ค่อยได้ฟังแต่ก็ติดตามในเพจในอะไรเลยครับว่าที่มีแจ้งเหตุแจ้งอะไร
0: ค่ะค่ะโอ้โหแล้วก็แบบต้องขอบคุณมากเลยที่นึกถึงจอสอร้อยนะที
1: ่
0: ต้องขอบคุณตรงที่บอกว่าขอบคุณแทนเจ้าของแล้วก็ขอบคุณคุณวัชรพลที่นึกถึงจอสอร้อยว่าเราสามารถที่จะช่วยติดตามในส่วนของกระเป๋าเจ้าของกระเป๋าได้นะแล้วทราบใช่ไหมคะว่าเราสามารถติดตามในส่วนของตัวเจ้าของกระเป๋าได้แล้ว
1: ใช่ครับทราบแล้วครับก็เขามารับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่ไลน์ของจอสอร้อยแล้วว่าเออเป็นหลักฐานนะว่าเจ้าของกับ

0: กระเป๋ามารับแล้วนะ
1: มาอ๋อมารับเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อประมาณ
0: มาส่งไลน์เขาไปสักประมาณ
1: ดิฉันเห็นแล้วดิฉันเห็นแล้ว
0: แน่ใจ
1: ค่ะดิฉันเห็นแล้วแล้วนานไหมอ่ะหลังจากที่แจ้งทางจสร้อยมาค่ะถึงเจ้าของติดต่อไป
0: ไม่นานครับทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมานะว่าอะไรเอกสารมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็สักประมาณ15นาที
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวกระเป๋าก็ติดต่อกลับมานะคร
1: ับ ค่ะ
0: คร
1: ับแล้วจากนั้นก็มาที่ร้านเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับมาที่ร้านเลย
1: ค่ะ
0: ตัวหากันโดยตรง
1: ตัวเจ้าของกระเป๋าก็พักอยู่ในซอยรางน้ำใช่ไหมคะ
0: น่าจะอยู่โซนนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ถามเขา
1: เพราะว่ามาเร็วด้วยนะมาเร็วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะปกติแล้วตัวคุณวัชรพลนี่เวลาถ้าเกิดว่าเจอพวกทรัพย์สินของคนอื่นอย่างเช่นบางทีมีลูกค้าแบบมันเคยไหมมีลูกค้ามากินส้มตำที่ร้านแล้วลืมของลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
0: มีครับเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นอะไรก็มีก็เก็บไว้ให้ท
1: ุ
0: กคนนะครับ
1: ก็คือถ้าเขาลืมในร้านเราอ่ะไม่เป็นไรเขาย้อนกลับมาดูได้แต่ทีนี้เนี่ย
0: ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรัพย์สินหรือว่าโทรศัพท์บางทีก็ลูกค้าลืม
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นลูกค้าที่รู้จักกันก็จะเก็บไว้ให้เขาตลอดทุกคนนะครับเป็นลูกค้าต่างชาติก็ขอหายก็ได้คืนนะครับ
1: ก็คือแบบว่าที่ผ่านมาลืมไว้อยู่ในร้านของเราแต่ครั้งนี้เนี่ยมันลืมตกอยู่ที่ตรงถนนนึกยังไงถึงเดินไปเก็บ
0: ไม่สังเกตมองไปครับมองไปวันนี้สงสัยเป็นกระเป๋าสตางค์ก็เลยเดินลงไปดูที่ถนนนะครับก็เลยไปเก็บดูแล้วก็เอามาเปิดดูกันว่ากระเป๋าสตางค์เขาไม่มีทรัพย์สินนะมีแต่บัตรเครดิตแล้วก็บัตรประชาชนก็เลยมันเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยก็เลยตัดสินใจแจ้งไปที่จสร้อยดีกว่าจ
1: ะ
0: ได้ติดตามให้รวดเร็ว
1: ครับค่ะแล้วตอนที่เจ้าของเขาเดินทางมารับกระเป๋าอะค่ะได้พูดคุยอะไรกันไหม
0: อ๋อก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันครับเขาพยายามจะเอาทรัพย์สินให้ก็บอกว่าพี่ไม่ลำบากนะผมให้ด้วยความเต็มใจอีกอย่างนึงก็บอกเขาว่าเขาเป็นหมอนะคุณน่ะช่วยคนอื่นเยอะกว่าผมนะผมช่วยคุณแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้ว
1: ขอปรบมือให้เลยคุณวัชรพลก็คือทราบว่าเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเห็นเป็นบัตรนายแพทย์ทันตสภานะครับ
1: ค่ะแล้วได้ถามเจ้าตัวเขาไหมว่าเขารู้ตัวไหมว่าเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นนะคะ
0: เขาก็ผมก็ไม่ได้ถามพอดีมันมีลูกค้าเนี่ยด้วยก็คือเขามารับแล้วก็เขาก็พูดคุยหน่อยนึงเขาจะพยายามยื่นทรัพย์สินให้กับเราไม่เอาพี่ผ
1: ม
0: ช่วยด้วยความเต็มใจ
1: ค่ะแต่ดิฉันว่าเดี๋ยวอีกหน่อยคุณหมอก็เดี๋ยวมากินส้มตำที่ร้านนี่แหละ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เป็นลูกค้ากันเลยเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไหมฮะ
0: ไม่เคยครับ
1: แล้วคุณหมอบอกไหม
0: ว่าอาจจะเคยเห็นแต่ว่าก็ไม่อาจจะไม่ได้สังเกตกัน
1: แล้วคุณหมอบอกไหมว่าเคยมากินส้มตำที่ร้านไหม
0: ไม่น่านะครับไม่น่าจะไม่อยู่นานขนาดนั
1: ้
0: น
1: อ๋อไม่เป็นไรก็แบบว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยแหละลงรถปุ๊บนี่ก็แวะที่ร้านส้มตำนี่ฮิ้วกลับไปกินที่ห้องได้นะคะค่ะ
0: ค
1: โอ้ยแต่ยังไงต้องขอบคุณคุณวัชรพลมากเลยที่นึกถึงจสร้อยนะคะที่จะให้เราเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางในการติดตามหาเจ้าของกระเป๋านะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินจนกระทั่งเจ้าของเขามารับคืนนะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณวัชรพล
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลายเคสอยู่นะครับที่ว่ามีคนเจ็บคนป่วยผมก็เคยแจ้งไปที่จสร้อยอยู่นะครับว่ามีคนเจ็บคนป่วยแบบว่าที่บางทีมีคนเมาหรือว่านอนแบบว่าเขาแต่งตัวดีแล้วก็นอนไม่ได้สติผมก็เคยแจ้งไปที่จสร้อย
1: อยู่ตรงนั้นนี่มีทุกรูปแบบเลยนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่แถวนี้ครับแต่ว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างหรือว่าอยู่โซนใกล้ถ้าเราพบเจอประสบเหตุแล้วก็จะพยายามถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้บางทีเขามีทรัพย์สินมีกระเป๋ามีโทรศัพท์ด้วยอย่างเนี้ย
1: ค่ะค่ะโหยังไงต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณวัชรพลที่นึกถึงจสร้อยนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับแบบนี้กันไปนานๆมีเหตุมีอะไรต้องการความช่วยเหลือแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
0: ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ช่วยประสานงาน
1: ค่ะ
0: บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้บางทีเขาก็อาจจะลำบากหรือบางทีก็ไม่รู้ว่ามันถ้าคำว่าหายเราก็ไม่รู้ว่ามันหายที่จุดไหนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่จริงๆอย่างที่คุณ
0: จสร้อยประสานงานได้เร็วมากเลยนะครับ
1: อย่างที่คุณวัชรพลบอกอะถ้าเกิดว่าคุณวัชรพลไม่เก็บก ระเป๋าใบนี้ขึ้นมาเจ้าของก็อาจจะเข้าใจว่าตกอยู่ในรถแท็กซี่ก็จะตามหากันไม่เจออีกเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะเรายินดีมากเลยนะที่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าด้วยแหละมีแต่เอกสารเนาะแต่ว่าเนี่ย บัตรสำคัญหลายๆอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวัชรพล
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวัชรพลนะเป็นเจ้าของร้านอาหารนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครัวป้านางเหรอคะที่ขายส้มตำอยู่ตรงบริเวณซอยราชปรบ16อยู่ริมถนนเลยตรงข้ามกับทางด้านของลาบป้านางอยู่ตรงข้ามซอยลังน้ำพอดีเลยนะคะแวะไปอุดหนุนได้นะเดี๋ยววันหลังเราแอบไปกินไปชิมฝีมือกันดีกว่าไม่ต้องบอกว่ามาจากใครเผื่อจะได้แบบว่าเป็นลูกค้ากันแถวนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าตัวคุณวัชรพลเนี่ยละเลยไปคือไม่ได้สนใจเจ้าของกระเป๋าก็คือตัวเป็นคุณหมอนะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วเป็นเห็นบอกว่าเป็นจิตแพทย์ด้วยนะคะคือที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ยอยู่ที่เกาะสมุยเข้าใจว่ามาทำงานอยู่ที่นี่หรือมาเรียนนะคะก็เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เก็บขึ้นมาตัวเจ้าของกระเป๋าเองก็คงจะเข้าใจว่าตกอยู่ในรถแท็กซี่ทีนี้ก็จะตามหากันวุ่นแหละทีนี้นะคะยังโชคดีที่ได้พลเมืองดีอย่างคุณวัชรพลนะคะที่ช่วยเก็บเอาไว้แล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยให้เราเป็นสื่อกลางในส่วนของการติดตามเจ้าของกระเป๋าจนกระทั่งได้คืนไปนะคะเจ้าของก็มารับคืนเรียบร้อยเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของแจ้งของหายกันบ้างนะคะคุณลือโรดค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีดำนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีเอกสารต่างๆนั่งรถแท็กซี่สีฟ้านะคะมาจากที่คอนโดพรีโนถนนสงประภาไปลงที่คอนโดเอ็มพญาไทที่ซอยรังน้ำไปรถแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะแต่คนขับรถชื่อคุณพศคำวันเมื่อตอนช่วง21 นาฬิกาเมื่อ3 ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ทำกระเป๋าใส่สตางค์ใบนี้เนี่ยลืมไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็คุณธัญรัตน์นะคะลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าลองชอมนะคะสีดำใบเล็กข้างในจะมีบัตรประชาชนมีน้ำหอมแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีลิปสติกด้วยนะคะนั่งรถมาจากที่คอนโดเดอะฟอเรสเทียบางนาไปลงที่ร้านอาหารชื่อร้านเทอราที่ซอยสุขุมวิทซอย10เมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อตอนช่วง3 ทุ่ม 10 นาทีรถแท็กซี่สีทะเบียนจำไม่ได้แต่คนขับรถชื่อคุณคทาวุฒิโสภาวงศ์ลงจากรถแท็กซี่คุณที่แจ้งมาคือธัญรัตน์นะคะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมเป็นกระเป๋าลองชอมสีดำใบเล็กๆนะใบเล็กไม่แน่ใจว่าเล็กขนาดไหนนะคะคุณเปรมค่ะแจ้งลืมกระเป๋าเอกสารหลุยสีน้ำตาลข้างในจะมีเอกสารการทำงานมีสัญญาซื้อของของลูกค้าจำนวนมากเลยนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1 มม ขอไข่7684นั่งมาจากที่เกษตรนวมินทร์ใกล้ๆกับแยกตัดเลียบด่วนรามินทาไปลงที่ซอยจรัญสนิทวงซอย1เมื่อตอนช่วง2 ทุ่มครึ่งลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเอกสารเป็นกระเป๋าหลุยสีน้ำตาลใบนี้เนี่ยมีเอกสารสำคัญหลายอย่างนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์กับตัวของคนขับรถแท็กซี่นะคะเอามาส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขาดีกว่านะคะแจ้งมาได้เลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808คุณเปรมสิริค่ะลืมอันนี้ลืมของสดจะซื้อมาทำกับข้าวซื้อมาเยอะเลยโอ้ลืมไว้บนรถเมล์เป็นรถสาย337ของบริษัทกิตติสุนทรบอกว่ารถเมล์คันนี้เนี่ยมาจอดเสียอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตปรากฏว่าตัวคุณเปรมสิริเนี่ยลงมาจากรถแล้วก็ขึ้น2 แถวกลับบ้านเลยอ้าวไม่ได้เอาของที่ซื้อมาด้วยเหรอคะบอกว่าช่วงนั้นฝนตกนึกได้กลับไปพอนึกได้ก็กลับไปเอาไม่ได้เพราะว่ารถ2 แถวที่บ้านไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย เขาบอกว่าติดต่อไปที่เบอร์ของบริษัทที่ของรถคันนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนรับสายคาดว่าจะปิดทำการไปแล้วต้องโทรพรุ่งนี้เอาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้าวของพวกข้าวของที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเน่าเสียหรือเปล่านะคะเพราะมันเป็นของสดรถเมล์สาย337ของบริษัทกิตติสุนทรตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ20:40นะคะตอนรถเสียนึกยังไงลงรถมาแล้วก็ขึ้น2 แถวกลับบ้านเลยอ่ะพอนึกขึ้นมาได้ปรากฏว่าย้อนกลับมาเอาไม่ได้แล้วนะเพราะว่ารถก็ไม่มีด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะซื้อมาเยอะด้วยเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะบอกว่าจะซื้อมาทำกับข้าวเยอะมากเลยคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวทางด้านของคนขับรถกับพนักงานเก็บสตางค์นี่ได้มีการเก็บรักษาเอาไว้ให้หรือเปล่านะในส่วนของของสดอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านี่เดี๋ยวว่าตัวทางด้านของคุณเปรมสิริลองไปดูที่ท่ารถเขาทีนึงก็ได้นะคะก็คือรถนั่งรถคันนี้กลับเข้าไปทางเส้นทางที่เรานั่งมาเพื่อที่เข้าไปที่ท่ารถเพื่อที่ได้ไปสอบถามเขาอีกทีหนึ่งนะคะคุณอัญชลีบอกว่าลืมถุงผ้าสีดำข้างในจะมีอาหารสดมีปลามีโยเกิร์ตนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตลาดมีนบุรีค่ะไปลงที่ซอยร่มเกล้า15ไปรถแท็กซี่ทะเบียนททหารดชดา9931คนขับรถชื่อดุษฎีนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงผ้าที่มีปลาแล้วก็มีโยเกิร์ตอยู่บนรถอยู่ในถุงเนี่ยนะคะนั่งรถมาเมื่อตอนช่วง2 ทุ่มคุณสุพิลม ลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตเอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่ EV สีขาวแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่โลตัสปิ่นเกล้าไปลงที่แยกชักพระตลิ่งชันลงที่ตรงบริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาตลิ่งชันตรงแถวๆสามแยกชักพระพอดีเลยนะตอนช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถนี่แหละค่ะคุณประคองลืมถุงมีขนมอยู่20กล่องจะใส่ไว้ในถุง2ถุงด้วยกันนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากท่าน้ำวัดบางนอกไปลงที่ซอยเรวดี13เมื่อตอนช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นขนมอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะแต่บอกว่าเป็นขนมจำนวน20กล่องใส่แยกถุง2ถุงถุงละ10กล่องแล้วก็ลงจากรถมาตอนช่วง4โมงแล้วปรากฏว่าลืมถุงที่มีขนมอยู่เนี่ยทั้ง20กล่องเลยไว้บนรถแท็กซี่นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยคนขับรถแท็กซี่เขาเห็นแล้วหรือยังว่าจะส่งคืนที่ไหนยังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผู้โดยสารเขาลืมข้าวของไว้บนรถของคุณแล้วคุณต้องการที่จะส่งคืนเจ้าของเขานะคะยังไงก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยละกันนะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณหมอที่เป็นเจ้าของกระเป๋าที่เมื่อสักครู่นี้คุณวัชรพลเก็บได้นะคะนายแพทย์วสุธรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: อ๋อครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอพักอยู่แถวตรงซอยรางน้ำนี่ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคุณหมอทราบไหมว่าตัวเองทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายอ่ะ
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: มารู้อีกทีหนึ่งตอนที่เราติดต่อไปหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับตอนที่บัตรเครดิตติดต่อมาคร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วแวบแรกเลยเราคิดว่ากระเป๋าสตางค์เราหล่นไว้ที่ไหนอะคะ
1: อ๋อไม่มั่นใจเลยอะคิดว่าอาจจะจากจอดแท็กซี่หรือว่าระหว่างทางเดินมา
0: อ๋อค่ะคือมีคิดไหมบอกว่าเป็นแบบว่าเอ๊ะหรือเราไปลืมไว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: อ๋อไม่ครับเพราะว่าใช้กระเป๋าเงินจ่ายเงินแท็กซี่อะครับตอนลงจากรถ
0: ค่ะแล้วคือไงใส่ในกระเป๋าหลังหรือยังไงฮะทำไมถึงล่วงได
1: ้น่าจะใส่ในกระเป๋าหน้าหรืออะไรประมาณนี้ช่วงนั้นฝนตกด้วยครับ
0: ก็เลยรีบ
1: ใช่ครับรีบ
0: ค่ะค่ะแล้วพอทางเจ้าหน้าที่ทางบัตรเครดิตติดต่อไปเขาแจ้งอะไรกับคุณหมอบ้างอะคะ
1: อ๋อเขาแจ้งว่ามีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะแล้วเราทำให้เรานึกย้อนเลยไหมว่าเอ๊ะจากก่อนที่เราจะมาถึงที่ห้องเราไปทำอะไรมาแล้วก็กระเป๋าสตางค์น่าจะหล่นช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะโทษนะคะคุณหมอเป็นคุณหมออยู่ที่จุฬา
1: อ๋อครับครับ
0: ใช่ไหมคะคุณหมอไม่เพราะว่าเห็นคุณวัชรพลบอกว่าตัวคุณหมอเองก็จะมีสินน้ำใจให้ตัวทางด้านของคุณวัชรพลแล้วคุณวัชรพลบอกว่าแค่นี้นิดหน่อยเพราะตัวคุณหมอช่วยเหลือคนป่วยคนไข้เยอะกว่านี้แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแล้วได้คุยอะไรกันไหมกับทางด้านของตัวคุณวัชรพลที่เก็บกระเป๋าสตางค์ค่ะ
1: อ๋อไม่ได้คุยอะไรมากครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ขอบคุณคุณวัชรพลเขาครับ
0: ไปถึงนี่มีอะไรมีหลักฐานอะไรเป็นแสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าของอะคะ
1: ไม่มีครับแค่โทรหาครับ
0: อ๋อโทรหาคือในนั้นนะมีบัตรที่แบบมีหน้าของคุณหมออยู่ไหมเลยเป็นหลักฐานได
1: ้อ๋อหน้าอ๋อมีครับมี
0: ใช่ไหม
1: ประชาชนครับ
0: อ๋อค่ะก็เลยแบบว่าเออมั่นใจว่าเป็นเจ้าของแน่ๆไม่ได้คนมาสวมรอยนะคะ
1: คร
0: ับค่ะค่ะทีนี้ในกระเป๋านั่นคือทางคุณวัชรพลก็ถือแบบว่าคือเปิดดูเพราะว่าต้องตามหาเจ้าของเขาอะนะคะคุณหมอข้าวของอะไรอยู่ครบไหม
1: อ๋อครบครับ
0: ครบเลยนะคะอืมค่ะ
1: คร
0: ับ ปกติต้องมาลงรถตรงนี้เป็นประจำไหมคะ
1: อ๋อไม่ครับพอดีวันนี้รถติดนะครับก็เลยให้แท็กซี่เขามาส่งตรงนั้นแล้วก็เดินไป
0: เดินเข้าไปในซอยอยู่ในซอยรางน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไกลกันไหมกับร้านที่เขาเจออะค่ะที่คุณหมอมารับกระเป๋าอะค่ะ
1: ก็ไกลอยู่อะครับ
0: อ๋อไกลอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าก็คือว่าคุณหมอก็รีบมาเลย
1: คร
0: ับค่ะเพราะว่าเห็นมีเอกสารหลายอย่างเลยมีบัตรแพทยสภามีเอกสารที่แบบระบุตัวตนคุณหมอด้วยอันนี้เป็นเอกสารสำคัญถ้าหายไปต้องไปเริ่มต้นต้องไปแจ้งความทำใหม่ทั้งหมดเลยไหมหรือยังไงคะ
1: อ๋อใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็แหมก็คือยังไงต้องขอบคุณตัวคุณวัชรพลนะที่เก็บไว้นะเพราะว่าคุณวัชรพลบอกว่าตอนนั้นฝนตกด้วยถ้าเกิดว่าไม่เก็บมาเนี่ยเกิดถูกรถทับหรือว่าอาจจะแบบกระเด็นกระดอนไปอยู่ที่ไหนนี่ทีนี้ตามหากันไม่ได้แล้วนะอันนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณพลเมืองดีครับคุณวัชรพลครับ
0: ค่ะคุณหมอเคยมาทานอาหารที่ร้านที่คุณวัชรพลทำงานอยู่ไหมคะ
1: อ๋อไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคย
1: ผ่านทางนั้นครับ
0: อ๋อไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ผ่านทางนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะไม่เป็นไรงั้นรบกวนเวลาของคุณหมอเท่านี้แล้วกันคุณหมอพักผ่อนนะคะ
1: ครับค่ะขอบคุณคร
0: ับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางด้านของคุณหมอวสุธรนะที่เป็นเจ้าของกระเป๋าที่คุณวัชรพลเก็บได้นะคะก็เดินทางมารับเรียบร้อยคุณหมอยังไม่รู้ตัวเลยตอนแรกที่บอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หล่นมารู้อีกทีนึงเพราะว่าตามขั้นตอนของเราเนี่ยก็จะติดต่อไปตามทางเอกสารที่มีอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วก็ทางด้านของบัตรเครดิตติดต่อไปอีกทีนึงก็เลยติดต่อกลับมาที่ทางด้านของคุณวัชรพลนะคะแล้วก็เดินทางไปรับก็จริงๆก็อยู่ไม่ไกลกันแหละเพราะอยู่ในซอยลังน้ำแล้วก็ร้านที่ของคุณวัชรพลเนี่ยก็อยู่ตรงช่วงของรัชปารภ16ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับซอยลังน้ำพอดีเลยนะคะก็เดินทางมารับคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มาที่โครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะซึ่งโครงการ Forget Me Not เนี่ยเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงพลัดหลงกับทางด้านของครอบครัวโดยผู้ที่ลงทะเบียนกับทางโครงการนี้นะคะก็จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยค่ะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อนะคะหากผู้ป่วยเกิดพลัดหลงกับทางด้านของครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็ให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อเป็นการติดต่อมาที่จสร้อยนะคะจากนั้นทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะก็สำหรับญาติหรือว่าใครที่ต้องการในส่วนของคนที่คุณดูแลอยู่เนี่ยมีอาการหลงลืมต้องการที่จะลงทะเบียนนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมากันที่คุณวสิกาบอกว่าตามหากล้องหน้ารถเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนีคุณวสิกาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อรักสิกาค่ะ
0: คุณรักสิกาเหรอคะ
1: ใช่รอเรือค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะค่ะไปเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อะคะ
1: ประมาณ20:00ถึง20:40ค่ะ
0: วันนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ค่ะบนถนนพหลโยธินค่ะ
0: พหลโยธิน
1: ขาออกค่ะ
0: พหลโยธินช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงที่อยู่ระหว่างทางเลยเมเจอร์พหลโยธินข้ามสะพานสองสะพานไปทางมอสิกทุมอะค่ะ
0: ถึงหรือยังถึงตรงแยกเกษตรหรือยังคะ
1: แยกเกษตรยังไม่ถึงค่ะ
0: ยังไม่ถึงเกษตรแถวเสนาไหมแถวนั้น
1: ไม่อืมถ้าตอนเกิดเหตุจำแยกชัดเจนไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองล้มไปด้วยแล้วก็โดนชนขับชนแล้วหนีก็เลยตอนพยายามตามรถคันที่ชนไปค่ะจะไม่ทัน
0: เราเห็นรายละเอียดของรถคันที่ชนเราไหมอะคะ
1: อ๋อค่ะเป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อโอมาโดค่ะ
0: โอมาโดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะคันสีดำค่ะขึ้นต้นด้วยทะเบียนเลข8ค่ะ
0: สีดำขึ้นต้นด้วยเลข8เหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะเขาเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันชนกันยังไงอะคะ
1: โอเคค่ะพอดีว่าตัวทางรถไฟเนี่ยจะขับกลับบ้านอยู่ลังสิตใช่ไหมคะ
0: คุณ
1: ถนนเส้นนี้ทุกวัน
0: คุณรัสิกาคือขับรถอะไรคะ
1: ขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: ขับกลับบ้านค่ะก็ฝนมันตกแล้วทีเนี้ยน่าขับปกตินี่แหละค่ะพออยู่เลนกลางพอจะเบี่ยงไปทางเลนซ้ายอะค่ะรถทางโอมาโดค่ะก็ชนทางซ้ายเลยชนกระสุดเข้ามาทางข้างหลังเลยค่ะมอเตอร์ไซค์แล
0: ้
1: วก็ล้มลงไปเลยค่ะ
0: เราเปลี่ยนเลนกระทันหันไหมหรือว่ายังไง
1: ตอนที่ฝนตกมั่นใจว่าไม่ได้เปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะเพราะว่าทุกคนอะที่บนท้องถนนอะเขาค่อยๆขับอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะส่วนรถคันนี้เนี่ยเราได้มองข้างหลังก่อนไหมว่าเขามาตรงหรือว่าเขาแทรกหรือว่าอะไรยังไงมา
1: ตอนที่จะเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ถนนโล่งค่ะหมายถึงว่าไม่มีรถหลังค่ะแล้ว
0: ถนนโล่ง
1: แล้วก็ชน
0: ถนนโล่งแล้วเขามา
1: เลนซ้ายโล่งค่ะใช่
0: เขาโผล่มาจากไหนเอ่ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันค่ะพอตอนชนแล้วก็พอตอนชนก็มีทางพี่ค่ะเขามาช่วยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็เราก็ยืนอยู่ริมถนนเพื่อจะเปลี่ยนเขาก็ไปแล้ว
0: ตอนแรกเขาจอดเหรอคะ
1: เขาจอดค่ะ
0: ค่ะจอดลงมาคุยกับเราด้วยไหม
1: ไม่มีค่ะแค่จอดเฉยๆค่ะ
0: จอดแล้วคือเขาไม่ได้ลงมาไม่ได้เปิดกระจกถามไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอคะ
1: ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มี
0: เห็นไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
1: ไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ลงมาคุยเลยค่ะ
0: แต่จอดสักพักหนึ่งใช่ไหมคะ
1: จอดสักพักหนึ่งเหมือนกับจอดดูว่าเราเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็พอเขาเห็นว่าเรายืนได้แล้วเราปักมือเรียกเขามาคุยเขาก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นเขาชนรถของคุณรัสิกาคันเดียวหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: อืมแล้วเราพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อตอนนั้นฝนน่าจะตกอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนั้นน่ะที่เกิดเหตุอะค่ะ
1: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: เราถลายไปไกลไหมคะ
1: ไม่ถลายค่ะก็คือล้มตรงนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อไม่ถลายแต่ว่าล้มแบบพอชนปุ๊บเราล้มเอียงล้มเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแขนฝ่าลงพื้นเลยค่ะ
0: โอ้โหค่ะแล้วได้รับบาดเจ็บยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ปวดแขนขวามากค่ะแล้วก็ตัวข้อศอกเป็นรอยแผลค่ะ
0: ไปพบแพทย์แล้วใช่มั้ยคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ไปพบแพทย์แล้วนะคะแล้วตัวคนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือคุณลักษิกาค่ะเขามีไม่มีกล้องหน้ารถหรือว่ายังไงคะ
1: ต้องบอกว่าตอนนั้นนะคะมันฝนตกมาก
0: ค่ะ
1: ตัวทางคนที่มาช่วยค่ะพี่เขาแค่เหมือนกับว่ามาช่วยยกรถแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
0: อ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
1: เข้าใจว่าเดี๋ยวเราคงเคลียร์กับทางรถยนต์เองอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยอะไร
0: เพราะเห็นคู่กรณีจอดอยู่ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะใช่แล้วพอเรายืนปุ๊บเขาขับรถไปเลย
0: ค่ะ
1: แล้วตัวทางรถติ๊กไก่เนี่ยก็จะขับตามแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะ
0: ค่ะรถคุณรัศการรถเสียหายมากไหมคะ
1: รถใช่ไหมคะเป็นกระจกรอยถลอกค่ะส่วนตัวกันล้มก็เป็นรอยค่ะ
0: โทษนะคะเป็นรถอะไรพ่อมองจากภาพมองไม่ค่อยเหมือนจะเป็นรถใหญ่ไหมฮะเนี่ยอ๋อ
1: เป็นคาวาซากิบอสค่ะเป็นคันใหญ่อยู่คันเหมือนคันใหญ่อยู
0: ่คาวาซากิบอสนะฮะแล้วก็คือมีกระจกเสียหาย
1: ใช่ค่ะกระจกแล้วก็ตัวกันล้มที่เป็นเหล็กอะค่ะเป็นรอยคู่กับทางถนนไปเลยค่ะ
0: ค่ะแต่เรื่องของเรื่องคือว่าต้องการแบบว่าอยากจะได้ภาพเอาไปจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวได้นะคะอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือตอนนั้นมันฝนตกหนักก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีช่วงนั้นน่ะรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหมคะ
1: เยอะมากค่ะเพราะเป็นถนนเส้นพหลโยธินแบบถนนหลักเลยค่ะไม่ใช่ในซอย
0: ค่ะก็คือว่าเป็นช่วงที่มาจากแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะเลยจากตรงหน้าเมเจอร์มาไกลไหม
1: สองข้ามทางแยกสะพานข้ามทางแยกมาแล้วค่ะทั้งสองสะพานเลย
0: ข้าม
1: สะพานชิดขวาค่ะ
0: เดี๋ยวนะพอเลยจากรัชโยธินใช่ไหมคะมันตรงไปก็จะเป็นทางด้านของเสนาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีสะพานข้ามแยกถูกต้องไหมคะก็ข้ามมาแล้วค่ะแล้วก็มีอีกสะพานหนึ่งพอลงมาปุ๊บจะมีอีกสะพานหนึ่งก็ข้ามมาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะพอลงสะพานมันจะเราจะคิดเลนกลางแล้วอยู่เลนกลางแล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเท่าที่เราเห็นก็คือว่าแค่ว่าเป็นรถยี่ห้ออโมด้าเป็นยี่ห้ออโมด้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อโมด้าหรืออามาโดเห็นไหมนะอโมด้าสีดำรถใหญ่ไหมฮะเป็นลักษณะของเป็นรถแวนไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่รถเก่งปกติน่าจะคันทรงสูงครบทรงใหญ่ๆอยู่ค่ะ
0: คล้ายๆเหมือนเป็นรถเหมือน SUV อะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเดนก็เปิดดูเหมือนกันนะว่าแบบว่า
1: ทรงรถโอโมด้านี่มันก็ประมาณนี้อยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นแบบว่ารถใหญ่ๆหน่อยนะคะแบบนี้ลักษณะเหมือนแบบว่า
1: ใหญ่ไหมตูดเขาใหญ่ค่ะทางด้านไม้รถยนต์ราคาใหญ
0: ่ค่ะเป็นรถสีดำนะคะสีดำทั้งคันเลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวแล้วเราไปแจ้งความไว้ที่ไหนแล้วคะตอนนี
1: ้ตอนที่มาไปค่ะจริงๆก็ไม่แจ้งที่สน.บางเขนแต่ว่าตอนที่เราขับไปอ่ะเราขับตรงไปจนถึงแบบเกือบรังสิตแล้วค่ะก็เลยแวะโรงพยาบาลทำแผลก่อนเลย
0: โอ้เดี๋ยวก่อนนะ
1: ไม่แจ้งความค่ะ
0: คือตอนนั้นน่ะที่ขับอ่ะเราต้องการที่จะตามเขาหรือว่าจะกลับบ้าน
1: เป็นเส้นทั้งกลับบ้านแล้วก็ตามด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือตอนที่มีคนช่วยคุณลักษิกาจากที่ล้มเนี่ยเรายังเห็นรถคันนี้อยู่แล้วก
1: ็
0: สักพักหนึ่งเขาก็ขับออกไปพอทันทีที่เขาขับออกไปคุณลักษิกาขี่ตามเลยไหม
1: สักแวบหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะไม่เกินสัก30วินาทีใช่ค่ะขี่ตามเลย
0: เราไปคลาดเขาตรงไหนคะ
1: ไม่แน่ใจว่าเขาอะค่ะตัวเขาเองอะขับเข้าเลี้ยวทางเลี้ยวเข้าซอยอะไรหรือเปล่าค่ะแต่มั่นใจว่าตัวเองอะมองหารถอามาโดอะจะคันสีดำทุกคันอยู่แล้วที่เราผ่านตาเราอะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เจอค่ะ
0: ค่ะก็ไปจนไปถึงรังสิตเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เลย
1: จนถึงคบอเลยค่ะแยกคบอ
0: ออ๋อค่ะก็เลยหาหมอก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ายังไงก็คลาดกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะเอาเป็นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยตามที่ได้มีการโพสต์ไว้ตอนก็คือประมาณสัก2ทุ่ม ใช่ไหมคะ
1: 20:20จนถึง20:40ค่ะประมาณ
0: 20:20ถึง20:40นะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากราชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรแต่ยังไม่ถึงแยกเกษตรนะคะอันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้องค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปตอนนั้นช่วงเวลานั้นพอดีแล้วก็มีพระเดี๋ยวอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณนั้นน่ะมันจะมีกล้องวงจรปิดของทางด้านของกทม.ด้วยหรือเปล่าถ้ายังไงเนี่ยไปทางเขตแล้วติดต่อเขาอีกทีนึงก็ได้เผื่อจะได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
1: ไปทางเขตหรือสน
0: คะ
1: ท
0: างเขตค่ะทางเขตเดี๋ยวก็คือว่าต้องให้เพราะมันเป็นกล้องของทางด้านของกทม.เขาหรือเรียนไม่แน่ใจเหมือนว่าแบบตรงบริเวณนั้นน่ะมันมีใกล้ร้านค้าอะไรไหมที่แบบว่าพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้คือมันต้องหลายๆทางอะค่ะต้องเผื่อไว้หลายทาง
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีใบแจ้งความอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ยังไม่แจ้งความค่ะม
0: ี
1: แค่ใบร
0: ับ
1: รองแพทย์ค่ะอ๋อ
0: ค่ะอันนี้ต้องแจ้งความไว้ก่อนอย่างไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยมีเกิดอุบัติเหตุรถคันนี้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เวลาซ่อมนี่มันต้องมีประกันไหมฮะต้องให้เขารับผิดชอบนะมีพรบใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด
1: ีค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ทำแผลใช้ประกันส่วนตัวหมดเลยไม
0: ่
1: ได้ใช้
0: ต้องเก็บหลักฐานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทางด้านพอเราได้ในส่วนของรายละเอียดว่าเป็นรถทะเบียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนเห็นนะถ้าเกิดว่าใครมีกล้องหน้ารถแล้วก็เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นพอดีแล้วมีการบันทึกภาพเอาไว้ได้ก็จะได้ทะเบียนรถมาเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปติดตามตัวในส่วนของรถคันนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าเป็นคนที่ชนรถของคุณลักษิกาแล้วตกใจหนีไปหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้เป็นสื่อกลางในส่วนของการประสานกับทางด้านของคุณลักษิกาอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ยินด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
0: ค่ะยังไงก็ดำเนินการในส่วนของขั้นตอนของเราก่อนเบื้องต้นนะคะค่ะแล
1: ้
0: วแล้วถ้าเกิดว่ามีเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้ค่ะอันนี้โพสต์ลงเพจ Facebook ได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวให้ทางด้านนอกทางเจ้าหน้าที่เขาคือมีแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกทางด้านของโปรดิวเซอร์พิจารณาแล้วส่งทางด้านของออนไลน์เพื่อให้ช่วยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณลักษิกาขอความร่วมมือนะคะในส่วนของคนที่เห็นเหตุการณ์พอดีประสบอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสัก20:20ถึง20:40เวลาประมาณนี้นะคะบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงที่มาจากบริเวณแยกราชโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรก็คือลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกราชโยธินแล้วเข้าใจว่าลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกเสนาแล้วด้วยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรก็คือพอลงมาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเลนพอดีก็เลยเจอรถคันนี้เนี่ยซึ่งเป็นรถเก๋งน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะยี่ห้อโอโมด้านะโอโมด้านะคันค่อนข้างที่จะใหญ่ๆหน่อยเหมือนกันนะคะสีดำค่ะชนท้ายเข้าทำให้ตัวรถของคุณลักษิกาเนี่ยล้มลงไปเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกด้วยแล้วก็คนเจ้าของรถเนี่ยเขาก็จอดอยู่พักหนึ่งนะแต่ไม่ได้ลงมาจากรถไม่ได้แสดงในส่วนของความรับผิดชอบหรือว่าลงมาพูดคุยมาสอบถามอะไรก็ไม่มีนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีก็แวะให้การช่วยเหลือก็คือช่วยกันพยุงเพราะว่าตัวคุณลักษิกาเนี่ยขับรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ก็เสียหายด้วยนะคะก็พอตั้งรถขึ้นมาได้ปรากฏว่าตัวคนขับรถที่ชนท้ายรถของคุณลักษิกาเนี่ยก็ขับออกไปเลยอันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเหมือนกันนะตัวคุณลักษิกาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็คลาดกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคลาดกันตรงที่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยก็ตัวคุณลักษิกาก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนแล้วก็เดี๋ยวดิฉันว่าเดี๋ยวคืนนี้มันก็จะเริ่มระบมละทีนี้นะคะก็คงต้องติดตามในส่วนของคนที่ ชนแล้วหนีนะต้องบอกอย่างนี้นะชนแล้วหนีออกมาถ้าเกิดว่ารู้ตัวนะถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าขับรถชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แถวๆถนนพหลโยธินนะคะแล้วต้องการที่จะรับผิดชอบนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่จส.100ก็ได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณรัสสิกาเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็จริงๆรถถ้ามีประกันนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงให้ประกันเขาดำเนินการไปนะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube ไลน์แจ้งเข้ามาคุณคนอุบลบอกว่ารามกำแหงรถติดมากครับตอนไหนเอ่ยเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตอนนี้ยังติดอยู่เหรอคะก่อนหน้านี้รถติดใช่แถวๆรามกำแหงนะที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแถวๆรามกำแหงฝั่งขาออกเดนจำได้เพราะว่าตอนนั้นสวัสดิ์จราจรที่สอนอรองสวัสดิ์จราจรที่สอนอมักกะสันโอ้เดี๋ยวนะตรงแถวๆรามกำแหงฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุหรือเปล่าตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าฟุตแลนด์แถวหน้าฟุตแลนด์นะนั่นน่าจะมีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งละกันคุณชัดชัยค่ะขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ7089แท็กซี่โตโยต้าสีชมพูททหารหอหีบ7089จอดอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้าคอนโดลุมพินีในซอยรามอินทรา3ฝากคุณผู้ฟังที่มีสายพ่วงแบตนะคะรบกวนแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณชัดชัยนิดนึงนะคะจอดอยู่ที่บริเวณหน้าคอนโดลุมพินีภายในซอยรามินทา3นะคะรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตนะคะแล้วก็อยู่แถวๆนั้นพอดีเลยแถวๆทางด้านของซอยรามินทา3นะคะรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะพอดีรถของคุณชัดชัยแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเดินทางต่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ตรงแถวนี้พอดีนะคะแถวซอยรามินทราซอย3ลุมพินีคอนโดลุมพินีก็อยู่ไม่เข้าไปนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้พอดีแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณชัดชัยนิดหนึ่งนะคะเป็นแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูททหารหอหีบ7089กรุงเทพมหานครค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายกันไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวนะทางด้านของอโศกมนตรีนะที่ไปจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถยังเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆรถเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเลยจากสยามสมาคมไปเล็กน้อยเนี่ยตรงแถวประมาณซอยสุขุมวิทซอย1สุขุมวิท21ซอย1ตรงจุดนี้เนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนลงมาทางด้านของหน้าตลาดทะเลไทยรถเยอะนะคะตามแนวก่อสร้างตรงนี้ส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ตรงต่างระดับสมุทรสาครนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยตรงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะเราตรวจสอบให้นะคะถนนรามกำแหงในช่วงเวลานี้รามกำแหงฝั่งขาออกค่ะที่มีรถชะลอตัวนะคะบนถนนรามกำแหงฝั่งขาออกระหว่างซอยรามกำแหง15ไปทางด้านของซอยรามกำแหง17มีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเขตมาดำเนินการอันนั้นน่าจะเป็นช่วงต้นทางที่เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานนะคะอยู่ตรงช่วงบริเวณระหว่างซอย15กับซอย17มีเจ้าหน้าที่ของกทม.นำต้นไม้มาลงตรงเกาะกลางถนนค่ะเลยทำให้รถเนี่ยเสียการช่องทางการจราจรไป1ช่องทางขวารถก็เลยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณหน้าฟุตแลนด์ต ตรงถนนรามกำแหงฝั่งขาออกแต่พอเลยจากจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเอาต้นไม้มาลงแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงนู้นเลยแยกลำสาลีเลยนะคะแล้วก็มาดูการจราจรในจุดอื่นกันต่อตอนนี้มาลงแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงนู้นเลยแยกลำสาลีเลยนะคะแล้วก็มาดู

สังเกตป้ายสัญญาณที่เขาจะมีการทำงานที่จะมาติดตั้งกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขับรถเพลินๆเนาะมาเจอในจุดที่เขามีการทำงานบางคนตกใจแล้วก็อาจจะทำให้เสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะยังไงก็อย่ามัวแต่เพลินขับรถไปเพลินๆแล้วก็ไปเจอตรงบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวจะแบบว่าหลบกันไม่ทันนะคะช่วงนี้เนี่ยตอนเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยทั่วไปนี่ไม่เป็นปัญหาแล้วนะดิฉันดูในหลายๆพื้นที่นะคะสภาพการจราจรก็ถือว่ารถน้อยคล่องตัวดีละก่อนหน้านี้อย่างทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์เนี่ยรถหนาแน่นเลยทีเดียวนะก็คือรถเยอะตามปกติของวันศุกร์อยู่แล้วแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาด้วยก็เลยทำให้การจราจรนี่ตอนนี้เนี่ยมีตอนช่วงที่ฝนตกลงมาเนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็กลับพักผ่อนที่บ้านกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงทางด้านของถนนพระราม1ตอนนี้สภาพการจราจรถนนพระราม1ที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะจะมีตรงช่วงของบริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยรถก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกชิดลมมาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตช่วงนี้อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยจะทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนเส้นทางอื่นๆนะในขณะนี้สำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวดูจุดอื่นกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันนะคะตอนนี้สภาพการจราจรเอาจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ไม่เป็นปัญหาตลอดเส้นทางเลยนะตรงบริเวณอันนี้ที่คุณหน่อยแจ้งไว้นะคะที่บอกว่ารามกำแหงช่วงระหว่างซอย15มาซอย17มีเจ้าหน้าที่ของกทม.เขามาทำงานเอาต้นไม้มาลงเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวเพราะว่าจะวิ่งได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะส่วนจุดอื่นๆก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆของทั่วโลกเลยอ่ะเขามีปัญหาอย่างหนึ่งนะบางคนเด็กๆติดโซเชียลมากๆเลยนะเราจะเห็นปัญหาของเด็กที่ติดโซเชียลติดเกมอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีถ้าเขาเป็นเด็กที่แบบว่ายังมีอายุไม่มากเนี่ยเขาเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเรื่องของวิจารณญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่มีอายุมากกว่านะคะมีสำนักข่าวต่างประเทศเขามีการรายงานนะคะว่าที่ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาได้มีการออกประกาศในคำสั่งห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแบบเป็นการสร้างแบบอย่างใหม่ในกลุ่มประเทศอาหรับโดยเป็นการกำหนดอายุขั้นต่ำอยู่ที่15ปีสำหรับการสร้างการใช้หรือว่าดำเนินการในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวซึ่งมติดังกล่าวนี้นะคะก็ผ่านการเห็นชอบเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ก็คืออายุต่ำกว่า15ปีไม่สามารถโพสต์เนื้อหาได้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นไม่สามารถแชร์หรือว่าเข้าร่วมกับกลุ่มสาธารณะบนแพลตฟอร์มต่างๆได้สำหรับกลุ่มเด็กอายุ15ปีแล้วก็16ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดทั้งในส่วนของการควบคุมเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยข้อจำกัดในการปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าการใช้เครื่องมือจัดการเวลาหน้าจอรวมถึงมีระบบควบคุมโดยผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งกฎระเบียบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีผลบังคับใช้กับทุกแพลตฟอร์มโซเชียล

0: มีเดียที่ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์โดยกำหนดให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มจะต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นผ่านการตรวจสอบตัวตนทางดิจิตอลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนซึ่งการแจ้งอายุด้วยตนเองจากผู้ใช้งานจะไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่เพียงพอนอกจากนี้แล้วค่ะแพลตฟอร์มต่างๆนั้นยังถูกสั่งให้ปิดใช้งานบัญชีที่สร้างโดยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีพร้อมทั้งห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไปใช้เพื่อการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยเด็ดขาดทางรัฐบาลของ UAE เนี่ยเขาก็มีการระบุด้วยนะคะบอกว่ามาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับนานาชาติในการปกป้องเด็กทางออนไลน์แล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็กลุ่มประเทศในยุโรปได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กเช่นเดียวกันนอกจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็ความปลอดภัยออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการของทางด้านของ UAE นะเพราะว่าเขาต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆโผล่มาในโลกออนไลน์เยอะแยะเลยทีเดียวนะก็เป็นมาตรการที่เขาบังคับใช้กับทางด้านของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีห้ามเล่นโซเชียลจะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีการแบบตรวจสอบอายุใช้ระบบ AI เข้ามาในการเช็ครีเช็คอีกทีหนึ่งว่าไอ้ข้อความที่คุณกำลังจะโพสเนี่ยโพสจากใครอะไรยังไงบ้างนะคะก็ดีเนาะเพราะว่าเด็กๆ เขาจะได้แบบคือเรียนก็เห็นตามโซเชียลอยู่หลายๆอันนะเขาก็แบบมีการตั้งคำถามนะวัยรุ่นยุค80-90ตอนที่ยังไม่มีโซเชียลทำอะไรกันตอนช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกีฬาออกกำลังกายดูการ์ตูนไปก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบว่าจดจ่ออยู่กับโซเชียลแบบนี้นะทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆก็แบบบางทีอ่ะที่เห็นอยู่ก็คือแบบแต่ละคนสมาธิสั้นเพราะว่าอยู่กับโซเชียลมากเกินไปด้วยเหมือนกันนะทำอะไรที่แบบว่าบางทีคนไปรบกวนอะไรหน่อยก็ไม่ได้ด้วยนะเป็นต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องช่วยกันดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของการทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เขาจะมีการดำเนินการปรับปรุงช่องเงินสดโดยทางด้านของผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงช่องเงินสดทางออกที่1ช่องทางที่6เป็นช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติหรือว่า Easy Pass ที่บริเวณด่านบางครุ2บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางเก็บค่าผ่านทางด่านบางครุ2ทางออก1ช่องทางที่6นะคะซึ่งเป็นช่องเก็บเงินแบบเงินสดโดยจะมีการทำงานดังนี้นะคะก็คือจะมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางครุ2ทางออก1ช่องทางที่6ในวันศุกร์ก็คือวันนี้ตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เริ่มปิดละทำงานไปจนถึงวันถึง5นาฬิกาแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ที่20ก็จะเริ่มงาน4ทุ่มไปจนถึงวันอาทิตย์ตอนช่วงเที่ยงเลยนะโดยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเปิดใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติหรือว่า Easy Pass ที่ด่านบางครุ2ทางออกที่1ช่องทางที่6ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา12นาฬิกานะก็คือพอมีการปรับปรุงช่องเงินสดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มีฝนตกลงมาเวลาเดิมเลยคือเวลาเลิกงานเป็นประจำเลยนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็มีการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยขออภัยบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าที่มาในเวลาเดิมๆเลยก็คือว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะช่วงเวลาเลิกงานแบบนี้นะจนคนที่จะกลับบ้านในช่วงเย็นๆเนี่ยพออย่างเมื่ออย่างเย็นวันนี้เอางี้ดีกว่าเฉพาะอย่างเย็นวันนี้เนี่ยตัวเรียนเองมาทำงานเนี่ยเห็นแล้วโหท้องฟ้ามืดครึ้มมาเลยนะแถวๆทางด้านของคลองเตยเนี่ยมองไปตรงช่วงของแถวฝั่งทนคือตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ไม่ไกลจากเจ้าพระยาใช่ไหมคะตรงแถวๆคลองเตยเนี่ยข้ามไปทางด้านของฝั่งธนบุรีนี่จะเห็นเลยว่าเมฆแบบครึ้มแบบทะมึนดำทะมึนมาเลยอะนะคะแต่ว่าฝนก็ตกไม่หนักนะแต่จะมีลมแรงมากกว่านะจะมีลมแรงมากกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเมื่อวานเนี้ยแถวๆบางนาฝนตกน้ำท่วมเลยนะก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปรากฏการณ์เรื่องของเอลนีโญด้วยหรือเปล่าถ้าเอลนีโญเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกเลยนะเรื่องของฝนอาจจะแรงไปบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังฝนตกอยู่นะตกหนักแต่ว่าคือน่าจะไปตกในส่วนที่เขาต้องการน้ำนะเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยนะที่เขาต้องการน้ำที่จะมาทำการเกษตรอยู่น้ำยังแรงอยู่ในบางพื้นที่นะคะ แล้วก็โอ้เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเรื่องของสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้จุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีทั่วกรุงเทพเลยนะในบริเวณที่เขามีการเข้าพื้นที่ทำงานกันอ่ะไปดูแล้วแต่ว่าบางจุดเนี่ยยังคงมีอย่างเช่นแถวๆทางด้านของนายังรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็แถวราชปารภนี้ไม่เป็นปัญหานะก็จะเป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะแต่ว่าการจราจรโดยรวมก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะรถน้อยคล่องตัวดีแล้วแหละไม่ใช่แค่ใช้การได้นะในช่วงนี้มาทางด้านของ YouTube Live นะคะอยากจะให้คนที่เป็นแฟนประจำที่ทางด้านของจสร้อยที่ติดตามทางด้านของ YouTube Liveส่งข้อความแล้วชวนคุณผู้ฟังคนอื่นที่ฟังอยู่แต่ยังไม่เคยส่งข้อความมาเนี่ยลองส่งข้อความมาทักทายดิฉันหน่อยดีกว่าไหมเพราะว่าก็จะมีบางท่านที่มาคุยกันเป็นประจำแต่วันนี้ก็จะมีท่านใหม่ๆที่เข้ามาทักทายนะคือเรียนเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ทาง YouTube Live นะหลายๆคนเนี่ยฟังเป็นประจำคือบางทีแบบพอขึ้นรถปุ๊บเดี๋ยวนี้รถเนี่ยสมัยรถใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีหน้าจอแล้วสามารถเปิด YouTube ได้ใช่ไหมคะเปิด YouTube ได้บางคนเขาก็ดูหนังดูอะไรไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากดูหนังเปิดเนี่ยช่องของ JS100 Radioอันนี้เนี่ยเราก็จะได้แบบว่าจะได้รายงานเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ได้รู้ในส่วนของการจราจรในเส้นทางอื่นๆด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหรืออย่างกรณีแบบว่าบางทีเรามีภาพจากจุดที่เกิดเหตุมีภาพบางทีมีการแจ้งคนหายเข้ามาเราก็จะมีภาพขึ้นทางด้านของ YouTube Live ใช่ไหมคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูเพราะว่าพอในส่วนของคุณผู้ฟังนะที่ติดตามทางด้านของ YouTube Live แล้วเนี่ยพอได้เห็นในส่วนของภาพของคนที่เราติดตามหาอย่างกรณีที่เขาแบบว่าตามหาคนหายเนี่ยเผื่อจะได้แบบว่าติดตาคือแบบว่าจำแล้วเผื่อว่าไปเจอคนที่เขาหลงทางหรือคนหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้บอกว่าคนนี้นี่ไงที่เขามีการประกาศตามหาอยู่หรือบางคนแบบน่าคุ้นๆพอคุ้นๆแบบนี้เนี่ยก็อีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในส่วนของการติดตามหาคนหายได้นะอย่างทุกครั้งเลยจริงๆเนี่ยที่เมื่อมีแจ้งคนหายเข้ามาผ่านทางจสร้อยเนี่ยดิฉันก็จะย้ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันจำแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพราะว่าก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถติดตามในส่วนของคนหายคนนั้นได้ก็จะให้ญาติเขาที่ติดตามหาตัวเนี่ยจะได้เจอกับญาติของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะถึงบอกว่าอยากจะให้แบบติดตามทาง YouTube นะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพกันด้วยนะว่าภาพจากเหตุการณ์ต่างๆที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีคุณลพีเนี่ยมาบอกว่ามารอฟังพี่ณัฏยาสรุปอุบัติเหตุประจำวันนี้นะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด45รายมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: คุณผู้ฟังคะมีคุณอํานวยคุณอํานวยโสดาวันฟังอยู่ใช่ไหมคะคุณอํานวยบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามจส100ตั้งแต่ปี37แต่ส่วนมากผมจะเป็นพลังเงียบผมจะคุ้นเคยกับเสียงของคุณพิมพ์จันทร์ทองจันทร์คุณศิวาพรนี่รุ่นนี้เลยนะติดตามตั้งแต่ปี37ค่ะดีใจที่คุณอํานวยฟังอยู่สายผู้ฟังจริงๆฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะเดี๋ยวคนแบบว่าคนที่ติดตามรับฟังเก่าๆเนี่ยอยากจะให้แบบส่งข้อความมาทักทายบางคนไม่ได้ออกไปขับรถแล้วนะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนอยู่บางคนเพราะว่าเนี่ยถ้าฟังกันมาตั้งนานขนาดนี้เนี่ยเรียนเชื่อว่าแบบตอนนี้ก็อาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเปิด YouTubeเปิดจส100ฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างแบบนี้เป็นเพื่อนกันไปตลอด24ชั่วโมงจริงๆดิฉันอยู่บ้านเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านคืออยากจะให้แบบว่าที่บ้านอ่ะไม่เงียบก็จะเปิดวิทยุเนี่ยแหละเปิดวิทยุให้แบบเป็นเพื่อนกันได้ยินเสียงกันแบบนี้ตลอดเลยนะก็เนี่ยยินดีเลยค่ะคุณอํานวยคะบอกว่ารับฟังกันมาตั้งแต่ปี37นะผมเป็นพลังเงียบมาตั้งแต่ปี37ขอบคุณมากๆเลยที่ถึงจะเป็นพลังเงียบแต่วันนี้ก็ตัดสินใจส่งข้อความมาทักทายยินดีมากๆเลยแล้ววันหลังมีอะไรก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะบอกว่าตอนนี้แยกตลาดคลองเตยฝนตกปรอยๆขอให้คุณเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังจส100รวมถึงคนที่รายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุผ่านเข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของจส100เลยนะคะหลังเที่ยงคืนไปรอดูรายการสารคดีต่างๆรายการดีๆที่เราจะนำมาเสนอผ่านทางด้านของ YouTube Live JS 100 Radio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปร้านจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทางงานที่นี่อาจจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเราแข็งเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
4: ่ป่าน้ำด้านเหนือป่าเ
5: ปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาใส่ป้ายเตยเองเป็นคน
1: คุณจะ
0: ต
1: ั
0: ้งป้าย
1: ที่พวกแปลง
0: โครงการแปลงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันจะข้างไปสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮากะน้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่ง

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออานาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี
0: ้ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อ

0: ือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
1: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
2: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
1: ต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
2: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
1: นิ่งนิดนึงเออกราบ
2: บททะเลการฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
1: วันพักขอจง
2: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จสร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยค่อยวางกัน
1: ไม่เราเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างนาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: เป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายาก
3: อาโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันอะไรอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแอตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปแต่ทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะเออประกาศไล่เอ็นจิให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอศาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวนายอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยมาไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปถ้าตัวไม่รอดนะตายไปกินไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันจำเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันช ราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์นิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

อีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกอีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้ว

0: อุปนิสัยซุกซนจนพนักงานอปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสีดีกันว่ามอาจารย์ให้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีพี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของอปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยสงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับวิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่

0: ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
1: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
1: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
1: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนกับเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานนี่เขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
1: ่28พฤษภาคม2536 ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เข้ามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะทางช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: นายว่าไงครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ออ้วนจังเลย
6: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
6: ด
4: ึ
6: งม
4: ือดึงมือดึ
6: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสือคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ กุศลกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร
1: ์นะฮะ
0: ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่ใหญ
2: ่ไวกว่าไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เวลาไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋มจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: หลายๆไหมครับพยาธิตัวกลม
3: พยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี่ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธ
3: ิแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก็
4: 10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่อาจารย์จินดาวันสิครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: นิ่มดูนะเออดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยสอดกินหญ้าป่าบน
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระจันทร์ผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม
0: ้วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทำปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่ในตรงนั้นเขาทำได้ดีดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสารอสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภุรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ็ยันเราติดที่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับคนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้าน

เวลาครั้งที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นของสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

อยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ียงมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: คุณลุงนี
0: ่ยาว
2: เลยก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนล่ะครับ
2: น
3: ี่
2: คร
3: ับ
2: วันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้เสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่แน่นนะครับครับ
4: ไปเลย

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเรื่องมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขากว่านี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคเนาะการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันสิกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมันของนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอะปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอะ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้เนี่ยแม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลำปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่พ่อไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเฮานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นละกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุใน12ปีประมาณล่ะเนี่ยเคยปอดเท่าเคยปอดเคยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องคนแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกมันไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ต ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เลยลงมาเพี้ยเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเรื่องใครมาเพจเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะคนที่ปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึ้งมาใครแป้งเลยล่ะเรื่องใครมันตึ้งจะได้มันใจเพียงนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายๆลงให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้
7: ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ไร่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุมนี้นะมาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เห็นมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธะผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงทุกคนอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

เทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: นี้
1: ม
0: ี
1: ผมคิดถึงภาพ
0: ขาดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกผม
2: ทุกข์นะ
3: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ
4: ์
0: บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้ออกครับโอ้เป็นอย่าง
4: เบิ่งคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อยครับ
5: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาต่างมันขมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนี้ก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองนาง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2300ซึ่งต่อมาภายหลัง

0: ีครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทถึงเกิดถึงว่า
2: เกิดกึ่งนี้พี่แม่เกิดกึ่งนี้ค
1: ่
2: ะ
1: เหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำโขงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำโขงแล้วทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: มเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนขามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจเพราะท่านมาเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของความจริงคนมีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและอะไรเราเป็นเรื่องที่สำคัญทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดมองคมก็จะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิพงษ์มาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมากคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางเกาะพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองโกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยังน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยังในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคนและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: พระอาจารย์ครับนะสมโภชในกองงานของเรานายต้องโง่ยังตะมินครับนายปราณีครับนะนายต้องโง่นายปราณียัง
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความ
1: ัชฌิเมสุ
2: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
2: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: คนไทยอ๋อ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาอยู
0: ่เรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอ

0: พียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตังค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับ
1: หมด
0: เดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุงไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ4ชั่วโมงอะค่ะแล้วค่าโดยสารนะคะ31บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุงไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี้
1: ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่ะแตะ
3: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็แต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะ

0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
1: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ผู้หลานเนี่ยไม่เอื้อนเหลือให้ไปตัดตู้ดินตู้ดินเดี๋ยวรถตายยืดแต่จะไม่มา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไป

เช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆเหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้นตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้าง

0: ำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่และซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินก็ว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเวทยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอยู
4: ่
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ก็จะขอพูดอะไรด้วยสักสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำหน้าไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือกสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: 20 กว่า 30 กว่า 70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักหลังจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็ก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาทั้งนั้นอ่ะพอเขาเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีง2วัน3วันไปทีงเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองปูหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราดน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาต่อแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าฝ่าลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง60 70ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยก็ข้างในจะทำหอนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำหมดเลยแล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่
4: เอาอย่างนี้แหละ
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านน้ำแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านต้นน้ำแม่ผ่านสายบัวบนหิ่งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านขวางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ย
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยคณีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยลั่งหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของเรา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ันดวงมาลีกุบชะกะสิพิวะให้พึงจะรู้ได้ว่ารักแท้แลยามดมดอกกุบชะกะนะก็จะแก้เดือดณดวงแดและสุขพลันขอมาลีสีกุบชะกะสิริสุขันธ์

ราชินีแห่งบุปผาสมญานามนี้นับว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับกุหลาบยอดของไม้ดอกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงกิ่งใบและความหอมหวนที่มีเสน่ห์อย่างล้ำลึกกุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นดอกไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนดอกที่เห็นกันในปัจจุบันหากนับย้อนไป40ล้านปีในรัฐโคโลราโดและโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเราสามารถพบกุหลาบรูปทรงดั่งเดิมเช่นที่กล่าวมาได้ในฝรั่งเศสแต่อดีตการสวนกุหลาบของพระนางโจเซฟินมเหสีของพระเจ้านโปเลียนที่1ถือได้ว่าเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กุหลาบกว่า200ชนิดคุณหญิงคณิตาเลขกุลอดีตบรรณาธิการนิตยสารอสท.และผู้ประพันธ์หนังสือกุหลาบอันนับเป็นหนังสือที่ประมวลบทบาทความงามและเกร็ดประวัติของกุหลาบได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเล่มหนึ่งของเมืองไทยคุณหญิงคณิตาเลขกุลอดีตบรรณาธิการนิตยสารอสท.และผู้ประพันธ์หนังสือกุหลาบอันนับเป็นหนังสือที่ประมวลบทบาทความงาม

0: ไปกลับมาเมืองแล้วก็มีชาวมอญตามมาเยอะแยะเลยแล้วเขาก็เอากุหลาบเนี่ยมาด้วยเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาก็มาปลูกที่กรุงศรีอยุธยาตอนนั้นคือถึงเรียกว่ากุหลาบมอญ
1: แล้วทำไมคุณยายถึงตั้งชื่อเฉยว่าเฉยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับมัน
0: เดี๋ยวไปดูพระนั่งอวิมานเมฆก่อนแล้วเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าอบเฉยดีไหม
2: กุหลาบมอญถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่ปรากฏในประเทศไทยกล่าวกันว่าเป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมที่สุดแต่ด้วยรูปทรงที่ไม่งดงามนักจึงไม่เป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบันจากความประทับใจในกุหลาบทำให้คุณหญิงมีเรื่องราวมากมายที่ผูกพันอยู่กับกุหลาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลานสาวสุดที่รักชื่อว่าอบเชยก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่มาจากกุหลาบ
0: อบเชยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซินนามอนมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ว่ายายกับตาเนี่ยตั้งชื่ออบเชยว่าอบเชยเพราะว่า เป็นชื่อพระตำหนักของเจ้านายไทยพระองค์หนึ่งที่ท่านเป็นบุคคลสำคัญของชาติคือสมเด็จพระมยาดำรงท่านมีพระตำหนักชื่อซินนามอนอยู่ที่เกาะปีนังแล้วยายกับตาชอบมากก็เลยมีหลานก็ตั้งชื่อว่าอบเชย
1: แต่แล้วทำไมคุณยายถึงชอบปลูกดอกไม้ปลูกดอกกุหลาบปลูกดอกกุหลาบแต่งเรื่องดอกกุหลาบอะไรเนี่ย
0: มันเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบกวีชาวกรีกเนี่ยคนหนึ่งเขาตั้งชื่อกุหลาบว่าราชินีแห่งบุพชาติคือเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งหมดเลย
2: การปลูกกุหลาบปรากฏพบเพียงในเขตพระราชฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณที่ว่างของพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในงานราชพิธีต่างๆอันเป็นที่มาของนามพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานความงามของกุหลาบและทรงผูกพันกับไม้งามชนิดนี้กระทั่งก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในพระตำหนักของพระองค์ที่เกิดจากแรงบันดาลพระทัยในกุหลาบจากพระตำหนักสำหรับปลูกกุหลาบผู้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารกระทั่งจำนวนนักเรียนมากขึ้นตามลำดับบริเวณโรงเรียนเดิมเริ่มคับแคบลงจึงย้ายออกมาตั้งอยู่บนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน

ลวดลายที่ปรากฏตามอาคารของโรงเรียนสวนกุหลาบสันนิษฐานได้ว่าเกี่ยวเนื่องมาจากความงามของกุหลาบในสวนจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้สถาปนิกในสมัยนั้นสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้งดงามเคียงคู่อยู่กับสวนกุหลาบในวังหลวง

การนำกุหลาบมาใช้ประโยชน์นอกจากการตกแต่งจัดแจกันประดับบ้านปรุงอาหารและทำยารักษาโรคแต่เหนือสิ่งอื่นใดคงไม่พ้นการเป็นอาหารตาอาหารใจให้แก่ผู้พบเห็นทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นงานชุมนุมไม้งามที่เอกเริกที่สุดในภูมิภาคอาเซียนการประกวดดอกกุหลาบในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับมีบทบาททำให้เกษตรกรตื่นตัวที่จะพัฒนาพันธุ์กุหลาบให้มีดอกสมบูรณ์งดงามยิ่งขึ้นกระทั่งกลายมาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญในปัจจุบันโดยมีตลาดกว้างไกลถึงอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

0: เหลือแค่นี้นะครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกุหลาบงามเพราะด้วยสภาพทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุหลาบจึงส่งผลให้ได้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของนักซื้อดอกไม้สวนกุหลาบโครงการหลวงห้วยผักไผ่ซ่อนตัวอยู่ภายในวงล้อมของหุบเขาบนเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังอำเภอเสมิงตลอดแนวสันเขาได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นแนวขั้นบันไดจากอดีตที่เป็นพงหญ้าหนาทึบถูกแทนที่ด้วยกุหลาบพันธุ์ดีนับพันๆต้นบนพื้นที่27ไร่จากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวนกุหลาบโครงการหลวงห้วยผักไผ่จึงเป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์กุหลาบเพื่อเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรต่อไป

0: ิลปะแขนงหนึ่งที่นำเอาดอกกุหลาบเข้าไปเกี่ยวข้องคือการจัดดอกไม้อย่างมีรูปแบบและเอกลักษณ์ใหม่ต่างจากการจัดที่เคยมีมาแต่ก่อนคุณกิรติชนาคือหนึ่งในผู้หลงใหลในความงามของกุหลาบอย่างหมดใจ
1: สำหรับพี่เองนี้พี่มีความคิดเหมือนนักจัดกุหลาบทั่วโลกเลยนะคะนักจัดกุหลาบทั่วโลกคิดเหมือนกันนักจัดดอกไม้ทั่วโลกเนี่ยเขาคิดเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่า nothing more romantic than a rose ไม่มีอะไรที่โรแมนติกเท่ากับกุหลาบการจัดดอกไม้สำหรับที่เราจัดเนี่ยนะคะกุหลาบจะเป็นส่วนเพิ่มเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากอาจจะเป็นจุดเด่นก็ได้หรือว่าเป็นส่วนประกอบก็ได้แต่ถ้าจัดดอกไม้ข้างไหนไม่มีกุหลาบจะมีความรู้สึกว่ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอย่างที่เขาว่าดอกกุหลาบนี่คือราชินีของดอกไม้เนี่ยมันเป็นจริงถ้าเราเป็นนักจัดดอกไม้เราจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะ
0: การจัดดอกไม้ในท่ามกลางวงล้อมของต้นกุหลาบในสวนเชิงดอยซึ่งตนเป็นเจ้าของคือความใฝ่ฝันหนึ่งของนักจัดดอกไม้อย่างกิรติชนาจากพรสวรรค์ผสานกับความสามารถทำให้ค่าของความงามที่มีอยู่ในตัวเองของดอกกุหลาบทวีค่ามากยิ่งขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตอ่อนช้อย

0: จากลายเส้นที่พยายามเรียนแบบความอ่อนโค้งของกลีบดอกที่ซ้อนตัวกันอย่างได้สัดส่วนเป็นงานประณีตศิลป์ที่จิตรกรต้องใช้ทั้งฝีมือและความเพียรพยายามทวนชัยเจริญด้วยอิทธิพลในวัยเยาว์ที่เกิดและเติบโตท่ามกลางธรรมชาติในดินแดนล้านนาอันอุดมด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์วันนี้เขาจึงเลือกแสดงฝีมือด้วยภาพวาดนางมัทนาเทพธิดาแห่งกุหลาบในวรรณกรรมมัทนภาถา
1: ชอบนะชอบวาดแต่เป็นดอกไม้ที่วาดยากที่สุดเลยเพราะว่าความงามของกุหลาบกลีบกุหลาบนั้นคือมันจะมีความงามที่แตกต่างกันออกไปแต่ละกลีบนี่จะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันเป็นดอกที่วาดยาก

ัทนพาทาบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของบทร้อยกรองประเภทคำฉันเป็นเรื่องราวของเทพธิดามัทนาผู้ปฏิเสธรักจากเทพบุตรนามสุเทพนางจึงต้องคำสาปให้มาเกิดเป็นกุหลาบบนโลกมนุษย์แต่หากในคืนเดือนเพ็ญนางจะกลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมและเมื่อใดที่นางมีความรักก็จะกลับร่างเป็นมนุษย์ชั่วนิรันดร์มัชนะพาทาถือได้ว่าเป็นต้นตำนานแห่งดอกกุหลาบในเมืองไทยและเป็นที่มาของความเชื่อว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก

บนถนนสายตรีเพชรและจักรเพชรนอกจากจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบที่นี่ยังเป็นตลาดการซื้อขายดอกกุหลาบแหล่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามปากคลองตลาดแหล่งรวบรวมผักผลไม้และไม้ดอกที่มีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดวันละหลายล้านบาทโดยเฉพาะแนวกำแพงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังเป็นจุดซื้อขายกุหลาบและไม้ดอกเรื่องชื่ออีกหลายสิบชนิดจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนสายดอกไม้

การตัดดอกกุหลาบขายในปัจจุบันถือเป็นอาชีพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะราคาผลผลิตต่อหน่วยให้ค่าตอบแทนเป็นที่พอใจกับผู้ปลูกจำนวนดอกกุหลาบในแต่ละวันที่ถูกนำมาส่งขายบริเวณปากคลองตลาดหากนับจำนวนแล้วตกเป็นแสนๆดอกดอกกุหลาบที่มีคุณภาพต่ำยังมีราคาสูงถึงดอกละ8บาทและจะแพงถึงดอกละ20บาทในกรณีที่เป็นดอกกุหลาบเกรดดีแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นวันวาเลนไทน์ราคาดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดก็อาจแพงขึ้นถึง2เท่าตัวกระทั่งสูงถึงดอกละ50บาทในตลาดขายปลีกนอกจากแหล่งปลูกสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่แล้วสวนกุหลาบย่านฝั่งธนบุรีรวมทั้งแถบจังหวัดนนทบุรีก็เป็นแหล่งป้อนกุหลาบเข้าสู่ปากคลองตลาดในปริมาณมากถึงวันละนับแสนดอกและนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้ออันแสดงให้เห็นถึงความนิยมในความงามของกุหลาบซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอันแปรเปลี่ยนแต่อย่างไรความงามหลายต่อหลายอย่างอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ความงามตามธรรมชาติของมวลบุพชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ที่เราเรียกขานกันว่าดอกกุหลาบนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความงามที่จะยังคงดำรงอยู่เป็นนิรันดร์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.เตือนภัย 2C bromide หรือโคเคนสีชมพูยาเสพติดอันตรายออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทเสี่ยงช็อกเสียชีวิตเฉียบพลันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
6: ปปส.เตือนภัยทูซีโบรไมด์หรือโคเคนสีชมพูยาเสพติดอันตรายออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทเสี่ยงช็อกเสียชีวิตเฉียบพลันกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่ม
7: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะทูซีโบรไมด์ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้จะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนหากเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งในลักษณะของการกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทคล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงขัดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ล่าสุดพบว่าทูซีโบรไมด์หรือยาเสพติดที่ถูกเรียนแบบภายใต้ชื่อโคเคนสีชมพูมักจะมาในรูปแบบของยาเสพติดแบบผสมที่ซับซ้อนมักถูกลักลอบนำไปจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มนำไปผสมกับสารเสพติดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอะซิฟินซึ่งทำเป็นสารผสมที่เรียกว่าแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับสารเกินขนาดอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติชักหมดสติและอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันหรือหากผสมกับยาแก้ปวดอย่างทามาดอลจะทำให้เกิดภาวะกดการหายใจซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ในทันทีทั้งนี้ยังถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งตามกฎหมายไทยผู้ผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
8: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10 มีนาคม 2529
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
14: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
16: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเทียมแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
2: 6:15 นะครับต้อนรับเข้าสู่จสร้อยครับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้15 มิถุนายนนะครับกลางเดือนพอดีนะครับคุณผู้ฟังผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัววันเสาร์เราเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับวันนี้เดินทางมาท่ามกลางสายฝนจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตอนเย็นนะครับแหมก็ตกโปรยปลายไปทั่วเลยแล้วก็มีโอกาสไปลุยน้ำทั่วมาด้วยนะคุณผู้ฟังเมื่อวานไปประจนภัยแถวถนนเศรษฐกิจพุทธสาครพุทธสาครเนี่ยไม่ท่วมนะแต่ว่าเศรษฐกิจนี่หนักเลยนะครับคือเข้าจากทางด้านของเพชรเกษมเข้าไปเนี่ยโอ้ทางแถวๆอะไรนะตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินเส้นทางวัดนางสาวไปไกลมากเมื่อวานนะครับก็เรียกได้ว่าฟ้าถล่มโอ้โหช่วงสัก5-6 โมงเย็นได้มั้งผมอยู่แถวพระราม2นะครับช่วงพระราม2ท่าข้ามตรงนั้นน่ะโอ้โหแบบลมนี่มาแบบกระหน่ำหนักมากนะครับลักษณะเหมือนพายุเลยคุณผู้ฟังคือทั้งลมทั้งฝนฝนนี่ยังเบากว่าลมนะตอนแรกๆอ่ะหลังจากนั้นครับพอลมสงบฝนหนักมากนะครับก็ทำให้ทางฟากฝั่งนั้นเนี่ยหลายเส้นทางมีน้ำรอการระบายโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ลุ้นมากๆนะครับเศรษฐกิจนี่หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็รถติดด้วยนะฮะโอ้โดยเฉพาะเลนซ้ายเนี่ยผมเห็นนะคือลักษณะของถนนเขาจะเทลงข้างทั้งสองฝั่งเลยเทลงข้างเลนซ้ายเนี่ยท่วมแบบบางจุดนี่คือเลยฟุตบาทนะครับเลนขวายิ่งพอวิ่งได้นะครับเมื่อวานนี่ผมแบบกว่าจะกลับถึงบ้านนี่ก็น่าจะ5 ทุ่มได้5 ทุ่มกว่าด้วยโอ้นะฮะก็ไปประจนภัยกันมาคุณผู้ฟังล่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเมื่อวานนี้ใครอยู่ทางฟากฝั่งพระราม2เหมือนผมหรือเปล่าแถวๆเศรษฐกิจทางนั้นพุทธมณฑลนี่โหแบบกระหน่ำหนักเลยนะฮะทางฝั่งพระนครนี่ก็ได้ข่าวมาว่าก็ตกนะครับเช้าวันนี้เดินทางออกมานี่ถนนเปียกนะครับฝนยังแบบลงเม็ดเปาะแปะเปาะแปะอยู่เลยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย6 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับตรวจสอบไปกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำเนี่ยกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะครับอาจจะมีตกแบบลงเม็ดนะลงเม็ดเปาะแปะเบาบางอะไรแบบนี้นะครับบางพื้นที่เป็นละอองนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือไม่ได้พบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อะไรยังไงไม่มีนะฮะอุณหภูมิล่าสุดเนี่ย26 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับดูเหมือนกรุงเทพจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเพิ่มเติมนะฮะกับทางคุณพรศิริรักษ์สัญชาตินะครับกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะสวัสดีครับคุณพรศิริครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณ
2: ครับผมโอ้เช้าวันนี้นี่ฝนมาทักทายตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนไหมครับคุณพรศิริ
3: เหมือนจะซาซาไปแล้วก็มารุ่งเช้าอีกนิดหน่อยอ่ะนะคะเมื่อคืนน่าจะซาซาลงไปแหละแต่ว่ารุ่งเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ได้เยอะมากนะคะมันเหมือนแบบเป็นปลายๆอ่ะค่ะตอนนี้เริ่มหมดแล้วจ้ะ
2: ครับจะมีก่อตัวมาอีกไหมครับเนี่ยวันนี้บ่ายเย็นค่ำ
3: น่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นน่ะนะคะ
2: เหมือนเดิม
3: เพราะตอนนี้สลายไปเกือบหมดแล้วในกรุงเทพปริมณฑลเองก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนแล้วนะคะ
2: กลางวันที่แดดจะแรงไหมคุณพรศรีวันนี
3: ้ลักษณะคล้ายๆเมื่อวานช่วงกลางวันก็จะมีแดดอะค่ะแล้วก็จะมีฝนช่วงแบบบ่ายๆเย็นๆนั่นนะคะ
2: ถ้ามานี่จะมาหนักไหมครับเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี่กระหน่ำหนักเหมือนกันครับ
3: วันนี้ก็ยังให้ติดฝนหนักอยู่นะคะตัวกรุงเทพมหานครเองนั่นนะคะก็ยังให้ติดฝนหนักอยู่นะคะให้170นะคะ
2: นะฮะวันนี้ดูเหมือนต้องยังต้องระวังต่อเนื่องนะสำหรับกรุงเทพ
3: ใช่ต้องระวังต่อเนื่องค่ะ
2: นะครับภาคอื่นนี่เป็นยังไงบ้างฝนลดลงไหมครับคุณพรศรี
3: ภาคอื่นก็ยังเยอะอยู่นะคะก็จะมีเหนืออีสานที่เหลือประมาณ40%กับภาคกลางอะนะคะที่เหลือ40%ถ้าเป็นภาคตะวันออกภาคใต้เองก็ยังเยอะอยู่ให้160%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ติดฝนหนักนะคะ
2: ลืมถามไปเรื่องของลมกระโชกแรงอย่างเมื่อวานเนี้ยในแถบพระราม2เนี่ยลมแรงเหมือนกันนะ วันนี้นี่เรื่องของกระแสลมนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็น่าจะมีลมกระโชกแรงปิดได้อยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนกลางวันอากาศจะร้อนค่อนข้างร้อนร้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอมันมีฝนมันก็จะมีตัวลมมาด้วยนะคะ
2: นะครับก็คาดหมายว่าฝนจะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นคล้ายกับเมื่อวานปริมาณนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่ดูเพิ่มขึ้นหรือเปล่าฮะ
3: น่าจะทรงๆนะคะเทียบกับเมื่อวาน
2: ครับหลังจากวันนี้ไปนี่จะมีฝนเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่าลดลงหรือว่าทรงๆยังไง
3: หลังจากนี้ไปก็ช่วง22-23เนี่ยอาจจะลดลงมาเล็กน้อยแต่พอกลับไปช่วง24-25ก็ฝนก็จะกลับมาพอๆกับช่วงนี้นะคะ
2: นะครับก็ให้ระวังด้วยสุขภาพหลายๆคนตอนนี้ก็ป่วยนะก็กลางวันร้อน
3: ร้อนเย็น
2: โอ้เย็นฝนเนี่ยนะเจอกันเช้าวันนี้บางคนก็ยังทำงานอยู่ก็แบบละอองละอองโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับได้เลยขอบคุณคุณพรศิริด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณพรศิริรักสัญชาตินะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กับเมื่อวานอาจจะออกแนวโน้มเดียวกันนะคุณผู้ฟังตั้งรับดีๆครับนะฮะตั้งรับดีๆนะครับวันเสาร์ด้วยเช้าๆแบบนี้นะครับมีฝนละอองละอองหลายท่านพอเจอฝนที่ตกมาแบบเนี้ยนะครับไม่ได้หนักหรอกนะอาจจะทำให้ไม่สบายได้นะครับก็ป้องกันตัวเองให้ดีๆนะครับหลายคนนี่คนรอบข้างนี่ก็ป่วยกันหลายคนผมเองก็เพิ่งหายนะครับก็แม่ช่วงนี้นี่ต้องดูแลสุขภาพกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่บอกว่าต้องตากแดดกลางวันพอตกเย็นโดนฝนเนี่ยโอ้โหนี่แบบเป็นไข้ได้ง่ายๆเลยนะครับนะดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับหลายคนก็มาทักทายกันแล้วคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับใครที่ติดตามกันอยู่เช้าวันนี้เดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับ JS 100 Radio นะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน JS 100สามารถเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเจออุปสรรคการเดินทางเส้นทางไหนพบเห็นอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นนะครับอะไรที่กีดขวางการจราจรแจ้งเตือนเข้ามาครับให้กับทุกคนทุกท่านที่ฟังจอสร้อยได้ทราบนะฮะ บางท่านอาจจะไปในเส้นทางเดียวกับคุณนะครับก็จะได้ระวังตัวก็จะได้หลีกเลี่ยงกันก็จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปจัดการดูแลกันนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยที่จอสร้อยนะครับ2หมายเลขโทรศัพท์นะครับดอกจัน1808เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับในโทรศัพท์ดอกจัน1808นะเป็นเบอร์โทรฟรีของจอสร้อยคุณผู้ฟังแจ้งประสานอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะแจ้งของหายนะครับเก็บของได้นะฮะหรือหมายเลข1137ก็ได้1137และดอกจัน1808นะครับก็ประสานงานเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะรวมไปถึงทางออนไลน์นะครับช่องทางของ Xแอคเคาท์คือ @JS100Radio นะครับ @JS100Radio รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะครับก็สามารถที่จะประสานงานเข้ามาได้นะฮะหรือคุณผู้ฟังจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 เรามีฟีเจอร์ SOS เป็นแอปพลิเคชันของจอสร้อยเรานี่แหละ JS100 เข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store Play Store นะครับดาวน์โหลดติดตั้งกันไว้เลยนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของประสบอุบัติเหตุหรือจะแจ้งเหตุให้กับผู้อื่นนะรถเสียประสานงานเข้ามาขอความช่วยเหลือได้นะครับเราก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ไป SOS เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าระบุตำแหน่งพิกัดที่คุณอยู่นะครับหมายความว่าเราเดินทางไปที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยคุณฟังไม่ต้องห่วงมีแอปพลิเคชัน JS100 ติดโทรศัพท์มือถือไว้เกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียนะครับจะขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับหรือจะแจ้งอุบัติเหตุนะก็กดปุ่ม SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ปุ่มเดียวเท่านั้นกดมาปั๊บก็จะเป็นการโทรด่วนเข้ามาที่จอสร้อยนะครับเราจะทราบพิกัดจุดนั้นที่คุณผู้ฟังอยู่ว่าอยู่ถนนเส้นไหนในพื้นที่ของสภ.ไหนสน.ไหนเราก็จะมีการประสานความช่วยเหลือไปถึงคุณอย่างรวดเร็วนะครับขอให้เปิด GPSเปิดเอาไว้นะครับเปิดออน GPS เอาไว้ เราจะได้ทราบตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับก็เป็นการระบุพิกัดนะครับจุดที่คุณแจ้งขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาด้วย SOS ฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับก็ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเลยสะดวกมากๆนะครับลองใช้ดูใครที่แบบดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยอาจจะลองเช็คพิกัดกันคุณผู้ฟังก็กดปุ่ม SOS เข้ามานะครับพอเจ้าหน้าที่รับสายก็บอกว่าเพิ่งดาวน์โหลดแอปขอเช็คพิกัดค่ะแล้วลองดูว่าพิกัดของคุณที่คุณอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นบ้านเราก็ได้ว่าตรงกันไหมนะครับลองเช็คดูถือเป็นการทดลองใช้นะครับทดลองใช้ปุ่ม SOS ก็ได้นะครับเผื่อถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆจะได้ใช้งานกันได้คล่องมือขึ้นนะครับคือดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยอยากให้ลองทดลองใช้ดูนะครับครั้งแรกครั้งเดียวลองเช็คพิกัดกับทางทีมงานดูกดปุ่ม SOS เข้ามานะครับดาวน์โหลดกันไปเลยครับแอปพลิเคชัน JS100 ใน App Store หรือ Play Store ดาวน์โหลดฟรีครับแอปสีเขียว JS100 นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังใครที่ฟังทางวิทยุฝากทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามพวกเรานะทาง YouTube JS100 Radio นะครับนะฮะเข้ามาติดตามได้ตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับนะก็คือถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพทาง YouTube JS100 Radioฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลายๆท่านก็ขับรถนะฮะแล้วก็มีหน้าจอของวิทยุรถยนต์นะครับหน้าจอในรถเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่แหมเรียกได้ว่าเชื่อมต่อ Android ก็ได้ Apple ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ YouTube เลยฮะคุณผู้ฟังแล้วพิมพ์ค้นหาพิมพ์ไปที่ค้นหานะครับแล้วพิมพ์คำว่า JS100 นะครับ JS100 Radio นะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันได้นะครับเข้ามาฟังกันหน่อยฝากด้วยนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะมีคำว่าติดตามสีดำเนี่ย

0: เนี่ยครับคือเป็นผับใหญ่มากนะครับดูจากพื้นที่ดูจากจำนวนคนนะฮะเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยนะคือคนที่ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีเนี่ยฮะอยู่บนรถนะครับเป็นรถลำเลียงผู้ต้องหาโอ้โหเนี่ยคือเป็นรถสองแถวขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็นั่งไม่พอต้องยืนด้วยอ่ะเนี่ยในส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นนี่ก็กลุ่มวัยรุ่นนะฮะนี่คือที่จังหวัดนครปฐมนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะเนี่ยนอกเหนือจากรถสองแถวใหญ่แล้วก็มีโอ้โหไม่พอนะต้องมีรถกระบะลำเลียงไปด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยก็คอยควบคุมตัวอยู่เนี่ยก็เตือนน้องๆเลยนะน้องๆนะครับที่แบบคิดจะเที่ยวเนี่ยบางทีเราเพื่อนชวนไม่ไปก็เดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวจะนั่นแหละนะครับมันคือสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันอย่างช่วงกลางคืนมันก็ไม่ได้มีมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะไปทางนี้ซะส่วนใหญ่แล้วทางนี้เนี่ยก็จะมีอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ใช่ส่วนใหญ่นะอาจจะบอกว่าก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะที่ดีก็มีนะครับที่ดีก็เยอะนะครับที่เขามีมาตรการดีมีใบอนุญาตถูกต้องมีการคัดกรองนะฮะคนที่เข้าไปเที่ยวต้องอายุนะครับไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มีการตรวจทุกอย่างอาวุธยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยนะหลายๆที่เนี่ยเขาก็บริหารจัดการได้ดีเพราะว่าถ้าถูกสั่งปิดด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกันนะฮะกับการที่เขาไปลงทุนเพราะว่าธุรกิจแบบนี้นี่ลงทุนใช้เงินสูงมากนะครับพอเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยเจอตรวจมาเจอสั่งปิดเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าถึงกับเข่าทรุดเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันเราจะเห็นกรณีแบบนี้บ่อยโดยเฉพาะบางทีเป็นผับใหญ่ตามต่างจังหวัดอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ก็อยากจะให้มันถูกต้องให้มันถูกที่ถูกทางอย่างบางที่นี่เปิดเกินเวลาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าโดนเพ่งเล็งแล้วนะครับคือพอเปิดเกินเวลาแล้วอาจจะมีสิ่งอื่นที่เข้ามาประกอบกันด้วยไงบางทีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิษของแอลกอฮอล์ความมึนเมามันก็จะมีอย่างอื่นตามมาอีก2 3 4นะครับซึ่งก็ล้วนแล้วอาจจะผิดกฎหมายแทบทั้งสิ้นอะไรแบบเนี้ยนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับอย่างเมื่อช่วงตี 4ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุนะทางหลวงหมายเลข304ช่วงวัดปอแดงมุ่งหน้าสะพานข้ามลำพระเพิงใกล้เคียงกับโรงแป้งมันเอี่ยมธงนะฮะนี่คือพิกัดนะบอกว่ามีรถบรรทุก2คันชนกันแล้วขวางช่องทางซ้ายไม่ได้มีเพิ่มเติมนะครับว่ามีคนเจ็บไหมนะครับแล้วรถบรรทุกอะไรมานี่ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหานะช่วงนั้นรถไม่เยอะนะครับก็เป็นทางหลวงหมายเลข304นะครับช่วงใกล้เคียงกับโรงแป้งมันเอี่ยมธงนะฮะเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงตีสี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นขาออกนะบรรทุก2คันชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับส่วนคุณโจที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับสะพานพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมาทางแยกผ่านพิภพเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับคล่องตัวทั้งไปและกลับด้วยนะถนนก็เริ่มใกล้แห้งแล้วเหมือนกันนะแถวๆนั้นก็มีร่องรอยของฝนที่ตกลงมาณตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วนะครับคุณบอลนะครับคุณบอลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณบอลคุณบอลอยู่เพชรเกษมช่วงไหนครับเนี่ย
1: ใช่ครับผมอยู่เพชรเกษมแต่ตอนนี้ผมวิ่งเข้ามาพุทธมณฑลสายสามแล้วผมเดินทางจากสามพานนะครับผมเพื่อจะไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมวันนี้ลองวิ่งเข้ามาทางเพชรเกษมนะครับผมแล้วก็ตัดเข้ามาพุทธมณฑลสาย3
0: ครับ
1: แล้วก็จะวิ่งเส้นพันนกสาม

0: คยถ่ายที่ตัดพงออกมาเนี่ยครับผม
1: พานุพุทธมณฑล
0: เคยวิ่งออกมาครั้งหนึ่งเคยวิ่งออกมาครั้งหนึ่งโอ้ยสะดวกมากเลย
1: ถนนดีด้วยใช่ไหม
0: ตอนถนนเส้นเนี้ยนะคร
1: ับ
0: เขาขยายนะครับมาถึงพุทธมณฑลสาย3แล้วนะครับวิ่งดีมากเลย
1: วิ่งเสียดายเมื่อวานลืมไปไม่งั้นจะลองใช้นะพวกไปแถวๆนั้นเหมือนกันโอ้ใช่
0: ใช่ครับลองดูได้ยินว่าเขาจะขยายไปถึงพุทธมณฑลสาย4นะครับ
1: ใช่เพราะว่าชื่อเขาก็บอกว่าพรานกพุทธมณฑลสาย4นะ
0: ใช่ครับใช่นะครับก็ถนนตรงๆเลยนะครับผมรถยังน้อยอยู่เช้าวันเสาร
1: ์
0: นะครับผมท้องฟ้านะครับยังไม่มีแสงแดดนะครับ
1: อ
0: ย่างนั้นคนที่ออกมาเช้าๆอย่าเพิ่งหลับก็แล้วกันนะครับผมอากาศดีมาก
1: ท้องฟ้าเหมือนสลึมสลือแต่เราต้องไม่สลึมสลือตามนะ
0: ใช่ครับใช่ต้องครับนะครับอย่างนั้นขอฝากสมาชิกนะครับใครอยู่ทางด้านนี
1: ้
0: หรือว่ายังไม่เคยมาทางด้านนี้ลองดูนะครับอันนี้เป็นถนนเส้นใหม่เลย
1: ครับเอ๊ะคุณบอลใช้เพชรเกษมเข้ามาเนี่ยมีบางจุดที่มีน้ำขังอะไรไงบ้างไหมเพราะเมื่อวานนี่ฝนตกหนักมากทางด้านเนี้ย
0: ใช่ครับยังมีอยู่ทางเลนซ้ายอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ผมวิ่งเส้นทางดกเนี่ยทางเลนซ้ายก็ยังมีน้ำขังอยู่ผิวถนนนิดหน่อยเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับผมแต่เมื่อวานนี้โอ้โห
1: หนักจ
0: ริ
1: ง
0: ว่าสัมภาระนี่ตกแรงมาก
1: นะทางนครปฐมเนี่ยมาโอ้โหผมไปประจนภัยมาเหมือนกันแถวนั้นหนักมากครับ
0: ครับผมโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับทุกท่าน
1: เช่นกันนะคุณบอลขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบอลด้วยเลยครับอันนี้รายงานมาได้นะครับใครเดินทางกันอยู่บรรยากาศเป็นอย่างไรนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับผมนะที่ดอกจัน1808และ1137การจราจรคล่องตัวนะครับก็รายงานได้แบบนี้แหละนะขอบคุณคุณบอลขอบคุณคุณโจด้วยเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่ครับ
2: เสด็จสู่ทิพสถานคไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณฟังครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมีอีเวนต์เยอะนะครับหลายที่หลายงานนะครับเดี๋ยวอาจจะค่อยๆเพิ่มเติมกันให้นะครับนะฮะอย่างวันนี้เองเนี่ยมีการสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็มีสนามสอบวันเสาร์พักเช้านะครับ9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาเป็นการสอบของกรมธนารักษ์จำนวนผู้มีสิทธิสอบ956 คนพักเช้านะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง9 นาฬิกา 30 นาทีถึง12 นาฬิกาเป็นการสอบของสำนักข่าวกรองแห่งชาติจำนวนผู้มีสิทธิสอบ192 คนนะครับนี่คือภาคเช้าครับมี2 กลุ่มตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก 1,200 นะครับประมาณสัก 1,200 นิดๆด้วยส่วนภาคบ่ายภาคบ่ายเนี่ยก็ 13:30 นนะครับจนถึง 16:00 นเป็นการสอบของสำนักข่าว

ชนกันครับมีคนเจ็บ1คนนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลปักธงชัยเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อช่วง 3:00 นที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีผลกระทบการจราจรแล้วขอบคุณร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทระชานนท์นามจริงนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.ปักธงชัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ขนแกนนำปราศัยหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
4: เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกของพรรคหาเสียงบริเวณตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4เชื่อว่าคนกรุงเทพต้องการผู้นำเมืองที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงซึ่งนายชัยวัฒน์และกลุ่มสกพรรคประชาชนจะสามารถทำได้ในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องค่าครองชีพที่แพงขึ้น